ชิญรับชมรายการพิเศษเกาะติดครม.สัญจรสงขลาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์จับตาทุกความเคลื่อนไหวเกาะติดประเด็นสำคัญครม.สัญจร5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสและอนาคตที่ยั่งยืนรู้ก่อนเห็นจริงวิเคราะห์ทุกประเด็นสำคัญไปพร้อมกัน

ใครจะคิดเขาว่าใบไม้ที่ร่วงอยู่รอบบ้านจะกลายเป็นสีสันบนผืนผ้าและกลายเป็นแฟชั่นที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนรอบภูมิภาควันนี้ฟันจะพาไปรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนเล็กๆในจังหวัดชุมพรค่ะที่เปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามอง

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: แห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
2: วิถีคน
3: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวิรศักดิ์ขอดเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่าภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: วันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่3ในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

0: เฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามสำหรับพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ฝั่งธนบุรีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามฝั่งพระนครบริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราชและท่าช้างทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1/2569นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา19นาฬิกาและได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ประชุมค่ะได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการจัดเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาพประชาชนการจัดพิธีรับหีบเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด
0: ไปดูเหตุความคืบหน้าน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตนะครับล่าสุดก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย160คนและสูญหายอีกหลายร้อยคนการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือกู้ภัยกำลังดำเนินอยู่ในพื้นที่หลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยมวลน้ำหินและดินโคลนจำนวนมหาศาลได้ไหลบ่าถาโถมเข้าใส่อาคารบ้านเรือนตามหมู่บ้านต่างๆรวมถึงสถานที่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสายปีนเขาและผู้แสวงบุญทั้งนี้มีรายงานว่าหมู่บ้านบางแห่งถูกกระแสน้ำและดินโคลนซัดหายไปทั้งหมู่บ้านในเนปาล นั้นเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160คนและมีผู้สูญหายกว่า400คนในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติราว340คนรวมทั้งชาวอินเดียซึ่งเดินทางไปแสวงบุญที่เขาไกรลาศมนัตโรวานอกจากนี้ยังมีชาวอเมริกันออสเตรเลียสหราชอาณาจักรและแคนาดาขณะที่มีผู้ประสบภัยหลายคนได้รับการช่วยเหลือส่วนฝั่งจีนนั้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนและสูญหาย265คนอย่างไรก็ตามทีมกู้ภัยยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยได้เนื่องจากเผชิญอุปสรรคจากดินโคลนและกระเศษซากที่ปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่ด่านชายแดนจีหลงในทิเบตอีกทั้งฝนที่ตกต่อเนื่องยิ่งทำให้ภารกิจช่วยเหลือกู้ภัยนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงดินถล่มซ้ำซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่
1: ทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาล นะคะได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกซีที่บริเวณเขตราสูวาค่ะทางตอนเหนือของเนปาลหลังจากที่เกิดเหตุน้ำหลากเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมายืนยันบอกว่ายังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ นายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณกรุงกาฏมันดูเปิดเผยว่าสถานทูตได้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบข้อมูลและความปลอดภัยของ

0: คนไทยในพื้นที่ประสบภัยในเบื้องต้นนะคะก็ทางเนปาลทัวริซึมบอร์ดค่ะรายงานบอกว่ามีผู้เดินทาง384คนอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะเป็นชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเอกอัครราชทูตไทยขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความปลอดภัยพร้อมยืนยันสถานทูตมีความพร้อมประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที
1: ่กลับมาที่บ้านเรานะครับมาดูเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้กันซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนภาคเหนือตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้โดยช่วงดังกล่าวนั้นประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาครวมไปถึงพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้สาเหตุจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนอ่าวตังเกียขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็ได้แก่พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยจังหวัดที่มีโอกาสฝนตกหนักมากในช่วงนี้นะครับก็ได้แก่เชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านแม่ฮ่องสอนบึงกาฬหนองคายสกลนครนครพนมมุกดาหารรวมถึงจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักในบางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดทางฝั่งอันดามันและอ่าวไทยขอให้ชาวเรือนั้นเพิ่มความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงประกาศนี้
0: ขณะที่ในส่วนของจังหวัดน่านนะคะก็มีการเตือนให้ประชาชนให้มีการเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้พร้อมกับมีการกำชับให้ทุกภาคส่วนค่ะเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดค่ะจังหวัดน่านนะคะได้ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนนะคะคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569สำหรับรายละเอียดการแจ้งเตือนภายในแต่ละวันทางจังหวัดได้แบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น2ช่วงประกอบด้วยวันที่29สิงหาคมและวันที่2กันยายนมีการประกาศเตือนภัยในระดับสีส้มซึ่งหมายถึงการเฝ้าระวังฝนตกหนักขณะที่ช่วงวันที่30สิงหาคมไปจนถึงวันที่1กันยายนสถานการณ์จะยกระดับความรุนแรงขึ้นมีการประกาศเตือนภัยในระดับสีแดงค่ะประชาชนต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตลอดจนเหตุการณ์ดินโคลนถล่มซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่ลุ่มที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางน้ำไหลพร้อมกันนี้ยังมีข้อแนะนำให้ประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างรัดกุมด้วยการตรวจสอบระบบระบายน้ำบริเวณที่พักอาศัยให้ระบายน้ำได้ดีดำเนินการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างแล้วก็ยารักษาโรคให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อป้องกันความสูญเสียและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
1: เมทัพภาคที่3ครับก็ตรวจติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยและก็มอบความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งหน่วยทหารก็ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนเข้าพื้นที่ตั้งแต่วันแรกจนสถานการณ์นั้นคลี่คลายครับไปติดตามความเคลื่อนไหวจากคุณสุภัทรเหล่ากมลรายงานสดมาจากที่บ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณสุภัทรครับเชิญครับ
2: ครับ8วันหลังจากที่เกิดเหตุน้ำป่าหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับพื้นที่ตำบลศิลาแรงแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นพื้นที่รับน้ำหลากเป็นจุดแรกๆซึ่งผ่านไป8วันครับหลายหน่วยงานได้เข้ามาระดมสรรพกำลังช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติและใกล้แล้วเสร็จแล้วซึ่งวันนี้ทางแม่ทัพภาคที่3ก็ได้มีการลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนครับ พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปที่บริเวณบ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวที่เป็นจุดปะทะของน้ำป่าไหลหลากจุดแรกซึ่งมวลน้ำที่มาจากภูเขาสูงจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาลงสู่ลำน้ำกูลส่งผลกระทบสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งหลังจากเกิดเหตุวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาทัพภาค3ได้มีการระดมหน่วยทหารในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเร่งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าเกือบแล้วเสร็จสามารถนำดินโคลนออกจากบ้านเรือนได้ทั้งหมดคงมีแต่เพียงเศษท่อนไม้ท่อนสูงขนาดใหญ่ที่พัดมากับกระแสน้ำที่รอขนย้ายออกจากพื้นที่คาดว่าจะสามารถส่งคืนพื้นที่อำเภอปัวทั้งหมดได้ภายในวันที่30สิงหาคมนี้แม่ทัพภาคที่3ยังได้มอบถุงยังชีพของกองทัพภาคที่3ให้กับชาวบ้านบ้านฝายพร้อมพูดคุยให้กำลังใจและเดินเท้ามอบของช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางถึงบ้านกว่า10รายพร้อมยืนยันว่าหน่วยทหารนั้นมีความพร้อมที่จะเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าที่ใดและพร้อมร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนไปฟังเสียงสัมภาษณ์แม่ทัพภาคที่3ครับ
3: เราช่วยกันอย่างเต็มที่ณปัจจุบันก็เหลืออยู่เพียงอีก2พื้นที่เท่านั้นที่ยังไม่ครบทุกหลังขั้นต้นเราจะนำโคลนออกจากบ้านเรือนล้างบ้านเรือนให้ประชาชนพี่น้องเราเนี่ยเข้าไปพักอาศัยอยู่ได้เลยหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของส่วนที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นท่านนายกเทศมนตรีอย่างนี้เป็นต้นก็มาฟื้นฟูอะไรสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานก็คิดว่าการดำเนินการด้วยความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ภายในวันที่30นะครับสิ้นเดือนก็คงจะเรียบร้อยในขั้นต้นแล้วก็พี่น้องประชาชนของอำเภอปัวก็เข้าอยู่ได้ทั้งหมดครับ
2: กับเรื่องของที่ยังเป็นเรื่องของส่วนที่บริเวณหมู่บ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านถนนยังเต็มไปด้วยดินโคลนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ลุ่มต่ำสุดของหมู่บ้านซึ่งมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ประมาณ70หลังคาเรือนที่ถูกโคลนดินทับถมจนได้รับความเสียหายโดยตลอด7วันที่ผ่านมาชาวบ้านเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนจนเกือบเป็นปกติแล้วมีเพียงสภาพแวดล้อมรอบบ้านที่ยังต้องมีการจัดการเรื่องดินโคลนบางหลังต้องใช้รถตักดินขนาดเล็กเข้าไปช่วยขุดตักดินออกส่วนถนนทางเข้าชุมชนนั้นยังเต็มไปด้วยดินโคลนที่หนาประมาณ30เซนติเมตรโดยขณะนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพลทหารเข้าช่วยเหลือทั้งเรื่องของการล้างทำความสะอาดการยกสิ่งของเครื่องใช้ของชาวบ้านการตักดินโคลนออกจากพื้นที่บ้านและได้รับการสนับสนุนรถยนต์ปฏิบัติการดูดล้างกำจัดดินโคลนพร้อมระบบฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำแรงดันสูงของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายและรถดูดโคลนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รวม2คันที่มาร่วมปฏิบัติการดูดดินโคลนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยคาดว่าจะสามารถคืนสภาพถนนให้กับชาวบ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ในส่วนของการเฝ้าระวังแจ้งเตือนสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านยังคงติดตามและวิเคราะห์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินแนวโน้มเรื่องของฝนและสภาพอากาศในพื้นที่พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนนายนวพลเชี่ยววิจิตรผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศจากหลายระบบทั้งภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาฮิมาวาริซึ่งใช้ติดตามการก่อตัวและเคลื่อนตัวของพายุรวมถึงมวลอากาศและข้อมูลเรดาร์ตรวจสภาพอากาศจากจังหวัดเชียงรายเพื่อดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนก่อนเข้าสู่พื้นที่จังหวัดน่านและยังนำข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติมาประกอบการวิเคราะห์เนื่องจากสถานีตรวจวัดในพื้นที่มีจำนวนจำกัดเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ได้ครอบคลุมและแจ้งข้อมูลพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่กลุ่มวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนส่งต่อเข้าสู่ระบบซิงเกิลคอมมานด์เพื่อให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่เตือนเรื่องของการเฝ้าระวังต่อไปทางด้านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดข้อมูลจากสถานีวัดน้ำสำคัญในจังหวัดผ่านระบบรายงานสถานการณ์น้ำของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบนและอัปเดตข้อมูลเป็นรายชั่วโมงนายเมธีก้อนแก้วนายช่างชลประทานก็เปิดเผยว่าศูนย์ได้มีการติดตามข้อมูลระดับน้ำจากสถานีสำคัญได้แก่ N1 N13 A N49 N64 N65 และ N75 ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองน่านท่าวังผาปัวและเวียงสาพร้อมแสดงภาพข้อมูลระดับน้ำและกราฟแนวโน้มเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และบริหารจัดการสถานการณ์น้ำ เมื่อพบว่าระดับน้ำนั้นเข้าสู่ภาวะวิกฤตข้อมูลก็จะถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และแจ้งเตือนโดยรายงานไปยังจังหวัด

0: ว่าราชการจังหวัดและอำเภอต่างๆผ่านกลุ่มไลน์สำหรับการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการรายงานสถานการณ์แบบสดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถนำข้อมูลไปแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับและก็ยังมีคำเตือนจากอุตุนิยมวิทยานะครับว่าในช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งจังหวัดน่านก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหน่วยงานในพื้นที่ก็ยังคงตรึงกำลังเพื่อที่จะคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณสุภัทรครับ
2: ค่ะลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะโดยเฉพาะความคืบหน้าเหตุไฟป่าพุควนเกรงนะคะล่าสุดทางมูลนิธิชัยพัฒนาลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่พุควนเกรงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับไปเยี่ยมนักเรียนแล้วก็รับฟังปัญหาจากสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิดค่ะนายธาริศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมด้วยนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยาตำบลควนเครงอำเภอชะอวดเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบจากไฟป่าในพื้นที่พุควนเครงที่มีต่อสถานศึกษานักเรียนแล้วก็ประชาชนโดยรอบโอกาสนี้นะคะทางคณะก็ไปเยี่ยมนักเรียนพร้อมกับรับฟังปัญหาและความต้องการของโรงเรียนเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะก็มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมลงพื้นที่ไปด้วยทั้งหน่วยงานด้านการอนุรักษ์และควบคุมไฟป่าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานปกครองท้องถิ่นและโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชสำหรับป่าพรุควนเกรงนะคะเป็นพื้นที่สำคัญทางระบบนิเวศของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังไฟป่าอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงานจึงร่วมกันติดตามสถานการณ์ควบคุมไฟป่าแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชนในพื้นที่ค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนแล้วก็เร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเกรงอย่างต่อเนื่อง
1: และเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ช่วงกลางดึกนะครับบริเวณชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมย่านดุสิตมีบ้านเรือนเสียหาย9หลังคาเรือนครับและผู้ถูกได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกเล็กน้อย1คนขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เพลิงได้ลุกไหม้บ้านเรือนที่ปลูกติดกันหลายหลังครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่ต้องระดมใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีลักษณะเป็นชุมชนแออัดต้องใช้รถน้ำมากกว่า30คันในการฉีดน้ำตามซอยต่างๆของชุมชนทั้งจุดเกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงหลังจากใช้เวลาประมาณ30นาทีก็สามารถคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดก่อนที่เพลิงจะสงบแต่เจ้าหน้าที่ยังระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้เพื่อป้องกันเพลิงปะทุซ้ำตรวจสอบเบื้องต้นพบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวม6หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน3หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเป็นชายถูกไฟลวกเล็กน้อยแต่ว่าไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลจึงทำการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุขณะที่สำนักงานเขตดุสิตใช้พื้นที่บริเวณวัดประชาระบือธรรมและก็โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นหนึ่งในชาวบ้านได้เล่าว่าขณะเกิดเหตุตอน5ทุ่มนั้นกำลังจะเข้านอนได้กลิ่นไหม้จึงออกไปดูนอกบ้านก็ได้ยินเสียงคนเรียกขอความช่วยเหลือก่อนจะเห็นแสงเพลิงนั้นลุกไหม้บ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านของตนเองจึงรีบเก็บทรัพย์สินและของมีค่ารวมทั้งเอกสารสำคัญวิ่งหนีออกจากบ้านโดยจะพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนแล้วค่อยกลับไปสำรวจสภาพบ้านว่าเป็นอย่างไรสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าเก็บวัตถุพยานพร้อมสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์และเจ้าของบ้านเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้ง
2: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวการเมืองกันบ้างค่ะ

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ลับมารับชมข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติเสียงข้างมากค่ะอนุมัติพรกกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำถึงความจำเป็นของการออกพรกเพื่อที่จะแก้วิกฤตพลังงานโดยสะท้อนเรื่องของภาพวิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไขยืนยันบอกว่าเงินทุกบาทนั้นจะต้องโปร่งใสและคุ้มค่าค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวสรุปการอภิปรายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569ยืนยันบอกว่าวิกฤตพลังงานในครั้งนี้มีความรุนแรงค่ะจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยข้อมูลเศรษฐกิจในไตรมาสที่2เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤต3ระลอกทั้งต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นค่าครองชีพแล้วก็ต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่เริ่มหดตัวลงซึ่งหากรัฐบาลไม่เร่งตัดสินใจอาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาการเลิกจ้างงานและการปิดกิจการในวงกว้างยืนยันบอกว่าเงินทุกบาทต้องโปร่งใสและคุ้มค่า
1: ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติหลายท่านก็เอาข้อมูลมาพูดก็สนับสนุนครับเพราะว่ากำลังซื้อเริ่มหดตัวการบริโภคไตรมาส2ติดลบจากไตรมาสแรกขณะเดียวกันถ้าเราปล่อยแบบนี้ไปอาจจะทำให้คนตกงานธุรกิจต้องปิดตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยแหละครับข้อมูลที่ท่านพูดก็ยืนยันว่ามันคือวิกฤตและความมั่นคงเศรษฐกิจโดยที่ไม่ต้องใช้ตรรกะอย่างเดียวครับใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงมันพิสูจน์ได้ชัดครับและท่านก็พูดข้อมูลนั้นเองวันนี้ยิ่งข้อมูลออกมามันยิ่งพิสูจน์ครับว่าเราตัดสินใจถูกต้อง
0: นายเอกนิติยังย้ำว่าพรก.กู้เงินฉบับนี้ค่ะมีเป้าหมาย2อย่างควบคู่กันคือการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในระยะสั้นทั้งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มคนตัวเล็กรวมถึงกลุ่มกำลังซื้อกลางและการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานในระยะยาวขณะเดียวกันยังได้ชี้แจงว่าพรก.ฉบับนี้ค่ะจะเป็นการทยอยกู้เงินตามความจำเป็นไม่ใช่การกู้มากองเอาไว้เพื่อจ่ายดอกเบี้ยโดยประเทศไทยยังคงมีวินัยการคลังแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นจากสถาบันจัดอันดับเครดิตระดับโลก
1: ผมขอชี้แจงให้ถูกต้องนะครับพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ได้กู้เงินมากองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกู้เงินตามความจำเป็นเพราะฉะนั้นไม่ได้เอาเงินมากองแล้วจ่ายดอกเบี้ยไปอย่างที่หลายท่านพูดเมื่อมีความจำเป็นเราก็ทยอยกู้เงินตามความจำเป็นแล้ววันนี้นะครับทางบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ก็ไปพูดที่บริษัทของตลาดหลักทรัพย์วันนี้เขาพูดเลยครับว่าการที่ประเทศไทยเรามีวินัยทางการคลังเขาถึงปรับเอาลุคของเราเพิ่มขึ้นเขาบอกด้วยครับวันนี้ท่านไปดูข่าวได้นะครับว่าซีลิ่งที่เราเซ็ต 70% เนี่ยยังต่ำกว่าหลายประเทศด้วยซ้ำแต่ผมเองนี่แหละครับที่ยืนยันว่าผมขอเซ็ตไว้ที่70เพื่อเป็นการโชว์ว่าเราจะรักษาวินัยและเขาก็บอกว่านี่แหละครับคือความเชื่อมั่นที่เขาปรับเอาลุคของเราวันนี้กู้เงินมาดอกเบี้ยก็ถูกกว่าหลายประเทศทั่วโลกต้นทุนที่เรากู้มาเนี่ยแค่ 1.2% ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยที่เขาไม่มีวินัยต้นทุนแพงกว่านี้เยอะครับ
0: ส่วนที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้มีมติเสียงข้างมากก็คืออนุมัติพรก.กู้เงินด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบค่ะ285เสียงไม่เห็นชอบ141เสียงงดออกเสียง52เสียงจากผู้ลงมติทั้งหมดคือ478คนค่ะ
2: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าภายหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพรก.กู้เงินวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทรัฐบาลก็พร้อมเดินหน้าทันทีในแผนงานที่2กรอบวงเงิน200,000 ล้านบาทเพื่อปรับโครงสร้างของการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานของประเทศสำหรับการใช้จ่ายงบประมาณก้อนนี้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้กำหนดกรอบการลงทุนไว้3ด้านหลักก็คือการลดการใช้ฟอสซิลและเพิ่มพลังงาน การทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานส่งเสริมยานยนต์สะอาดโดยจะขยายสถานีชาร์จสถานีสลับแบตเตอรี่และยกระดับโลจิสติกพร้อมกับสร้างคนและสร้างงานใหม่มุ่งเน้น upskill reskill แรงงานเช่นช่างซ่อมบำรุง EV และช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ในการของเกณฑ์ negative list ครับเพื่อเป็นการป้องกันการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์โดยห้ามนำไปใช้จ้างวิจัยเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศจะซื้อครุภัณฑ์แจกจ่ายแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือทำโครงการที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณประจำปีโดยยืนยันว่าเงินทุกบาทจะต้องมีเป้าหมายในการใช้ประโยชน์ได้จริงมีตัวชี้วัดชัดเจนคุ้มค่าโปร่งใสโดยสำนักงบประมาณจะเปิดให้หน่วยงานยื่นคำขอจัดสรรผ่าน e-new e-budgeting ครับเพื่อให้ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
0: มาดูเรื่องของคดี QR code บนบัตรเลือกตั้งกันบ้างนะคะล่าสุดทางศาลรัฐธรรมนูญก็นัดอ่านคำวินิจฉัยคดีในวันที่28กันยายนนี้กรณีคำร้องบาร์โค้ดแล้วก็ QR code บนบัตรเลือกตั้งส.ส.ว่าอาจจะเข้าข่ายตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนและขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะศาลรัฐธรรมนูญนะคะได้ออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานบุคคล5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ขอให้วินิจฉัยการที่กกต.กำหนดรูปแบบบัตรเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยใส่รหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดค่ะแล้วก็ QR โค้ดจนอาจสืบทราบตัวตนผู้ใช้สิทธิ์และผลคะแนนได้ทำให้การลงคะแนนไม่เป็นความลับและขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตราหรือไม่โดยมีนายณรงค์กันวารินประธานกกต.เข้าร่วมสังเกตการด้วยการไต่สวนนะคะใช้เวลากว่า3ชั่วโมงค่ะศาลสั่งงดการถ่ายทอดภาพเสียงแล้วก็กำชับห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนพยานทั้ง5ปากที่เข้าให้ถ้อยคำประกอบไปด้วยนางนิตรียารัตนทัศนีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักงานกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.นายภาคภูมิภูอุดมกรรมการบริษัท TKS เทคโนโลยีจำกัดมหาชนนางกัญญานัทพิกุลทองกรรมการบริษัทจันวานิชซีเคียวริตี้พรินติ้งจำกัดและนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.พร้อมให้ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยากรรองเลขาธิการกกต.สาธิตกระบวนการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งโดยนายอุดมสิทธิวิวัชรัชธรรมนะคะประธานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งบอกว่าศาลเห็นควรค่ะให้สืบพยานหลักฐานนอกสถานที่มีการมอบหมายให้นายวิรุณแสงเทียนแล้วก็นายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมตรวจสอบสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเหลือแล้วก็บัญชีรายชื่อในวันนี้ค่ะทางนี้ศาลได้เปิดโอกาสให้คู่กรณีได้ยื่นคำแถลงปิดคดีภายในวันศุกร์ที่11กันยายนก่อนที่จะนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่28กันยายน2569ในช่วงเวลา 9:30 นและนัดอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดวันเดียวกันคือเวลา 14:00 น
2: ตำรวจนครบาล2ก็ทลายแก๊งลักรถจักรยานยนต์ตระเวนก่อเหตุลักรถก่อนที่จะส่งต่อให้กับพ่อค้าคนกลางเตรียมส่งไปขายอย่างประเทศเพื่อนบ้านสามารถยึดรถจักรยานยนต์ของกลางได้5คันพร้อมกับรถตู้สำหรับใช้ขนรถอีก2คันพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้แถลงผลการจับกุมแก๊งลักรถจักรยานยนต์หลังจากที่ตำรวจสน.สุทธิสารร่วมกันสืบสวนขยายผลจากเหตุโจรกรรมรถจักรยานยนต์ย่านห้วยขวางที่ผู้เสียหายได้แจ้งความไว้จนกระทั่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2คนโดยหนึ่งในนั้นรับสารภาพว่าเคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งและจะเน้นรถยี่ห้อ Honda Wave ก่อนจะนำไปขายต่อให้กับพ่อค้าคนกลางที่รู้จักในชื่อว่านายจิมมี่ในราคาคันละประมาณ 23,000 ถึง 25,000 บาทจากนั้นนายจิมมี่ก็จะประสานรถตู้ที่ดัดแปลงถอดเบาะด้านหลังออกเพื่อใช้ขนรถไปยังจุดนัดหมายตำรวจจึงวางแผนล่อซื้อผ่านทางช่องทางของนายจิมมี่โดยนัดหมายส่งมอบรถบริเวณปั๊มน้ำมันย่านลาดพร้าว44ก่อนเข้าจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้2คนพร้อมรถจักรยานยนต์ของกลาง5คันซึ่งซุกซ่อนอยู่ภายในรถตู้จากการสอบสวนทราบว่าขบวนการนี้แบ่งหน้าที่กันทำโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุจะใช้รถจักรยานยนต์ประมาณ2คันตระเวนหาเป้าหมายเพื่อเมื่อพบรถก็ที่สามารถโจรกรรมได้ง่ายก็จะลงมือขโมยแล้วก็นำไปเก็บไว้อย่างจุดพักจากนั้นก็จะเปลี่ยนรถและก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อหลบเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่ก่อนโทรศัพท์ประสานผู้ร่วมขบวนการว่าได้รถแล้ว และเมื่อได้รถตามจำนวนครับจะประสานให้รถตู้เข้ามารับรถโดยรถตู้1คันนั้นบรรทุกรถจักรยานยนต์ได้4คันก่อนลำเลียงไปยังจุดนัดหมายในพื้นที่ภาคอีสานบริเวณชายแดนแล้วก็จะมีผู้ร่วมขบวนการมารับช่วงต่อเพื่อนำรถข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือสปป.ลาวจากคำให้การของผู้ต้องหาระบุว่าในช่วงประมาณ7เดือนที่ผ่านมาก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์มาแล้วมากกว่า100คันซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งขยายผลตรวจสอบรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมทั้งหมดพร้อมกับเตรียมขยายผลไปยังผู้สั่งการและตัวการสำคัญของขบวนการรวมถึงตรวจสอบ
0: ทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพค่ะที่มักจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าค่ะก็คือหลอกคืนเงินจากการขอเพิ่มมิเตอร์ก่อนที่จะให้มีการกดลิงก์แล้วก็ดูดเงินผู้เสียหายไปมากกว่า1,500,000 บาทย้ำนะคะบอกว่าหากพบการแอบอ้างในลักษณะดังกล่าวค่ะอย่าไปหลงเชื่อแล้วก็ขอให้ตรวจสอบกับการไฟฟ้าโดยตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยกรณีผู้เสียหายเป็นข้าราชการบำนาญ นะคะอายุเนี่ย63 ปีเป็นชาวตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะถูกมิจฉาชีพหลอกให้กด SMS ก่อนเข้าระบบ LINE หลังจากนั้นเงินหายเกลี้ยงบัญชี 1,500,000 บาทค่ะเป็นเงินที่เก็บสะสมไว้สำหรับนำไปสร้างบ้านหลังใหม่นะคะผู้เสียหายเนี่ยเล่าว่าก่อนที่จะเกิดเหตุได้ไปติดต่อขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าแต่ปรากฏว่าเอกสารเนี่ยไม่ครบค่ะจึงยังไม่ได้ยื่นคำร้องต่อมามีคนโทรศัพท์เข้ามาแอบอ้างบอกเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามีการแจ้งขั้นตอนการขอเพิ่มขนาดมิเตอร์แล้วก็การคืนเงินก่อนที่จะหลอกให้ดำเนินการผ่านโทรศัพท์โดยส่งลิงก์เข้ามาทาง SMS แล้วก็เพิ่มเพื่อนผ่านทางแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิทัลแล้วก็ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆค่ะรวมถึงการผูกบัญชีเข้ากับธนาคารด้วยหลังจากดำเนินการตามที่มิจฉาชีพแนะนำก็ปรากฏว่าเงินในบัญชีทั้งหมดเลยค่ะ 1,562,000 กับอีก2บาทเนี่ยถูกโอนออกไปจนหมดเกลี้ยงค่ะแล้วเมื่อไปแจ้งความนะคะคนร้ายก็พยายามลบข้อความสนทนาทางไลน์แม้กระทั่งช่วงที่ให้ตำรวจดูก็ถูกลบต่อหน้าต่อตาตำรวจค่ะทำให้หลักฐานการพูดคุยเนี่ยมันหายไปหมดเลยผู้เสียหายฝากเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าอย่าไปหลงเชื่อบุคคลที่โทรศัพท์มาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเงินค่ะควรติดต่อหน่วยงานนั้นๆโดยตรงจะดีที่สุดค่ะ
2: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าประเด็นเศรษฐกิจมาดูตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วน
2: แต่เรื่องนี้ด่วนกว่า
3: ไวรัสตับอักเสบบีและ4อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได้3ขั้นตอนจำง่ายๆจองวันและเวลาที่สะดวกนัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสายจองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี
4: ดูข่าวเศรษฐกิจกันนะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลผนึกภาครัฐเอกชนผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจเชื่อมสินค้าไทยสู่ตลาดนักท่องเที่ยวทั่วโลกนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับนายกลินสารสิน

0: ประธานกรรมการบริษัทไทยดิจิทัลแพลตฟอร์มวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดและคณะถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลทักทายกระทรวงพาณิชย์พร้อมทำงานร่วมกับทักทายผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยและสินค้าศักยภาพเข้าสู่แพลตฟอร์มรวมถึงใช้เครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยสู่ตลาดต่างประเทศขณะที่ทักทายพร้อมทำหน้าที่เป็นกลไกในการเชื่อมโยงระบบและบริการด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและเอกชนลดความซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทักทายนั้นเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนกว่า50องค์กรในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและพัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศและพร้อมร่วมมือกับภาครัฐพัฒนาไปสู่แพลตฟอร์มบูรณาการการท่องเที่ยวของประเทศและเป็นฐานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนตลาดและกระจายรายได้สู่ SME และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมปัจจุบันทักทายมียอดดาวน์โหลดประมาณ 4,600,000 ครั้งผู้ลงทะเบียน 5,700,000 รายและมีร้านค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 3,300 ร้านค้า
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะได้รายงานการส่งออกไทยในเดือนกรกฎาคมมูลค่ากว่า 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะขยายตัว 21.6% โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่34แล้วค่ะนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.แถลงการส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคม2569มีมูลค่ากว่า 34,789 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 21.6% และเป็นการเติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่25จากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือขณะที่สินค้าเกษตรกลับมาขยายตัวโดยเฉพาะข้าวสินค้าประมงและผักสดประกอบกับสินค้ายางพาราและปศุสัตว์ที่ขยายตัวต่อเนื่องก็ล้วนเป็นปัจจัยหนุนต่อการส่งออกโดยรวมตลาดส่งออกที่สำคัญนะคะได้แก่สหรัฐอเมริกาขยายตัว 45.3% เติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่34ขณะที่ตลาดจีนค่ะขยายตัว 15.2% สหภาพยุโรปขยายตัว 31.5% ส่วนตลาดตะวันออกกลางหดตัว 12.1% ค่ะขณะที่ไทยมีมูลค่าการนำเข้าเดือนกรกฎาคมอยู่ที่กว่า 38,399 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 36.7% ไทยขาดดุลการค้า 3,610 ล้านดอลลาร์สหรัฐภาพรวมใน7เดือนแรกของปีค่ะมูลค่าการส่งออกนะคะอยู่ที่ 231,531 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 18.2%ส่วนการนำเข้าค่ะอยู่ที่ 266,885 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 37.8% ช่วง7เดือนค่ะไทยขาดดุลการค้า 35,354 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนแนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี2569คาดว่ายังขยายตัวได้ดีจากความต้องการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ขณะที่ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางและมาตรการภาษีสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะกระทบกับการส่งออกในระยะข้างหน้าทางนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกนะคะอย่างเช่นส่งเสริมการนำผลไม้ไทยไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำของญี่ปุ่นหารือกับนายกรัฐมนตรีของจีนเพื่อขยายตลาดสินค้าพรีเมียมและสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทยรวมทั้งผลักดันการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยในจีนภายในปีนี้รวมถึงเร่งสรุปผลความตกลงทางการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐให้เร็วที่สุด
0: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ก็กลับมาอยู่เหนือระดับ50ครั้งแรกครับในรอบ5เดือนจากมาตรการไทยช่วยไทย Plus ขณะที่สสว.ก็เตรียมปรับเกณฑ์ไทย SME GP เริ่มใช้1ตุลาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ SME เข้าถึงงานในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากขึ้นนางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.รักษาการแทนผู้อำนวยการสสว.ก็เปิดเผยกับผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนกรกฎาคม2569ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 50.8 จาก 47.8 ในเดือนมิถุนายนเป็นการกลับมาอยู่เหนือระดับฐาน50เป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนโดยภาคเหนือนั้นมีความเชื่อมั่นสูงสุดส่วนดัชนีความเชื่อมั่นคาดการ3เดือนข้างหน้านั้นปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่3อยู่ที่ระดับ 52.9 สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวปลายปีแต่ผู้ประกอบการยังมีความ กังวลเรื่องต้นทุนโดย 81.9% ระบุว่ายังเผชิญภาระค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าวัตถุดิบรวมไปถึงค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มออนไลน์และค่า GP ที่ผ่านมาสสว.ร่วมกับกรมบัญชีกลางผลักดันมาตรการไทย SME GP เพื่อเพิ่มโอกาสให้ SME นั้นเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยให้แต้มต่อด้านราคา 10% สำหรับ SME ที่ผ่านการตรวจสอบของกิจการที่แท้จริงและก็เพิ่มแต้มต่ออีก 5% สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้ระบบ e-tax และก็ปรับวงเงินสัญญาสะสมที่ใช้สิทธิ์เป็นไม่เกิน500 ล้านบาทซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้ก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2569นี้
1: ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวนะคะทำให้กองทุนประกันสังคมก็ต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในการที่จะรักษาเสถียรภาพระยะยาวล่าสุดนะคะก็คือการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพหรือสูตรแคร์ค่ะเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกันตนได้มีเงินใช้เพียงพอในยามเกษียณและก็สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กองทุนประกันสังคมด้วยติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: ความท้าทายของโครงสร้างประชากรไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ทำให้การดูแลความมั่นคงด้านรายได้หลังเกษียณกลายเป็นประเด็นสำคัญของประเทศโดยเฉพาะผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ต้องพึ่งพาเงินบำนาญเป็นหลักเมื่อสิ้นสุดการทำงานปัจจุบันการคำนวณเงินบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา33และผู้ที่เคยอยู่ในมาตรา33ก่อนเปลี่ยนไปเป็นมาตรา39ยังคงอ้างอิงฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนวิธีดังกล่าวแม้ใช้มาอย่างยาวนานแต่ในทางปฏิบัติกลับไม่สะท้อนรายได้ที่แท้จริงของผู้ประกันตนตลอดชีวิตของการทำงานเนื่องจากแรงงานจำนวนไม่น้อยในช่วงปลายอาชีพอาจถูกเลิกจ้างลดเงินเดือนเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนมาส่งเงินสมทบตามมาตรา39ซึ่งมีฐานค่าจ้างต่ำกว่ามาตรา33ส่งผลให้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายลดลงและจะรับเงินบำนาญต่ำกว่าที่ควรจะเป็นแม้จะเคยส่งเงินสมทบในอัตราที่สูงมาตลอดหลายสิบปีก็ตามสำนักงานประกันสังคมจึงเสนอแนวทางปรับสูตรคำนวณใหม่ที่เรียกว่า CARE หรือ Career Average Revenue Earning ซึ่งเป็นหลักการที่หลายประเทศนำมาใช้โดยเปลี่ยนจากการพิจารณาเฉพาะรายได้ในช่วง60เดือนสุดท้ายมาเป็นการนำรายได้ตลอดช่วงชีวิตของการทำงานมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยจุดเด่นของสูตร CARE คือการนำค่าจ้างในแต่ละปีมาปรับมูลค่าให้เป็นปัจจุบันโดยอ้างอิงการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องก่อนนำเงินมาคำนวณเป็นเงินบำนาญทำให้มูลค่าของรายได้ในอดีตไม่ถูกลดทอนตามกาลเวลาและสะท้อนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้าสู่ระบบได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีมาตรการรองรับในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบหากคำนวณด้วยสูตรแคร์แล้วได้รับเงินบำนาญต่ำกว่าสูตรเดิมโดยกองทุนประกันสังคมจะใช้สูตรผสมเพื่อจ่ายชดเชยส่วนต่างตามขั้นบันไดโดยผู้ที่เริ่มรับบำนาญในปีแรกจะได้รับเงินชดเชยเต็มจำนวนก่อนทยอยลดสัดส่วนลงในปีต่อๆไปจนถึงปีที่6จะเปลี่ยนเข้าสู่การใช้สูตรแคร์อย่างเต็มรูปแบบ
3: ซึ่งการคิดคำนวณสูตรแบบใหม่เนี่ยจะยืนยันว่าจะเกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกันตนทุกคนนะครับหมายความว่าทุกเม็ดเงินทุกบาทที่ส่งเข้าสู่สำนักงานประกันสังคมจากนี้ต่อไปเนี่ยนะครับจะไม่เกิดผลที่จะทำให้ท่านถูกลดเงินบำนาญเหมือนหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นเพราะวันนี้การเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเฉพาะในเรื่องของการจ้างงานเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับวันนี้เราทำงานอยู่เป็นงานประจำเดือนหน้าเราอาจจะออกไปเป็นมาตรา39แล้วก็กลับมาเป็นงานประจำใหม่นะครับซึ่งสูตรเก่าเนี่ยมันทำให้กระบวนการคิดคำนวณเนี่ยไม่เกิดความเป็นธรรมเพราะว่าไม่ได้สะท้อนถึงเม็ดเงินที่ส่งมาตลอดชีวิต
2: การปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนวิธีคำนวณเท่านั้นแต่เป็นการวางรากฐานโครงสร้างระบบบำนาญที่สอดคล้องกับสังคมสูงวัยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกันตนทุกช่วงวัยและเพิ่มความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมในระยะยาวเพื่อให้คนไทยมีหลักประกันรายได้หลังเกษียณที่มั่นคงและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตทีมข่าวเศรษฐกิจ NBT รายงาน
0: ทีนี้มาดูการซื้อขายหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศกันครับไปเริ่มดูหุ้นที่ต่างประเทศกันก่อนในเอเชียนิกเกอิโตเกียวปิดที่ 66,358 จุดเพิ่มขึ้น 95.84 จุดหางเซ็งฮ่องกงปิดที่ 25,542 จุดลดลง 110.97 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจีนปิดที่ 3,935.99 จุดเพิ่มขึ้น 23.46 จุดส่วนเซตอินเด็กซ์ของบ้านเรานะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาดัชนียืนได้ในแดนบวกไป 71.11 จุดครับยืนอยู่ที่ 1,609.03 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 39,000 ล้านบาทครับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ไนเม็กซ์ปิดที่ 81.75 เซนต์ลดลง 48 เซนต์ Brent ที่ลอนดอนปิดที่ 87.30 เซนต์ลดลง 54 เซนต์และดูไบครับปิดที่ 89.14 เซนต์ลดลง 97 เซนต์ราคาทองกันต่อเลยนะครับทองคำบ้านเราในวันนี้ทองคำแท่งครับรับซื้อบาทละ 71,550 บาทขายออกบาทละ 71,750 บาทขณะที่ทองรูปพรรณครับรับซื้อบาทละ 71,115 บาทและขายออกบาทละ 72,550 บาท
1: คำเตือนเรื่องของสภาพอากาศนะคะฝนเนี่ยจะตกหนักถึงหนักมากอีกครั้งในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต้องเฝ้าระวังนะคะติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
4: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
5: เพียงวันนี้มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ต้องจับตากันอีกครั้งค่ะ29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งพื้นที่เฝ้าระวังหลักอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาครวมถึงพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือจังหวัดน่านเพราะเพิ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมและหลายพื้นที่ยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูขณะที่ช่วงปลายเดือนนี้น่านยังอยู่ในแนวเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสมน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมซ้ำในพื้นที่เดิมสาเหตุของฝนรอบนี้ก็มาจากตัวร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะเตือน29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากเพิ่มความระมัดระวังเพราะฝนจะตกซ้ำพื้นที่เดิมเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันคลื่นจะสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งไว้ก่อนส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2เมตรรอบวันนี้ภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่จะตกที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกในช่วงบ่ายและค่ำภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 30% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่วันนี้กลับมามีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
4: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: Thank you. จะไปดูการสรุปข่าวความเคลื่อนไหวในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NBT World Brief ครับ

หมอกสวยงามแบบนี้ไม่ต้องเดินทางไปชมถึงภาคเหนือแค่เดินทางมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาก็จะได้พบกับลมหนาวและภาพความสวยงามทางธรรมชาติทะเลหมอกภูตาจอม่านหมอกเมืองใต้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ

อำเภอกระโปงขุมทรัพย์สีเขียวมรดกทางธรรมชาติของจังหวัดพังงาเมืองสวยในหุบเขาปกคลุมด้วยสายหมอกยามเช้าเป็นแหล่งต้นน้ำและขุนเขาซับซ้อนที่อบล้อมสวนผลไม้โบราณของชุมชนเอาไว้เมื่อสายฝนพัดมาถึงเวลาแห่งความอร่อยที่ทุกคนรอคอยพบกับพี่สุดแห่งราชินีและราชาผลไม้จากสวนคุณภาพอำเภอกระโปงจังหวัดพังงามังคุดทิพย์พังงาหวานอมเปรี้ยวและทุเรียนสาลิกาหอมหวานมันเมล็ดลีบอัตลักษณ์ที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจกรีนซีซั่นมาเยือนคือฤดูกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสวิถีชาวสวนทานผลไม้สดๆจากต้นในบรรยากาศสุดฟินท่ามกลางธรรมชาติ

มนต์เสน่ห์ของฤดูผลไม้ที่นักท่องเที่ยวเฝ้ารอกระโปงไม่ได้เป็นเพียงเมืองผ่านแต่เป็นคุ้มทรัพย์ทางเกษตรกรรมของจังหวัดพังงาฟรุตซีซั่นในอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงที่โดดเด่นคือการเปิดให้ท่องเที่ยวในรูปแบบกินทุเรียนถึงสวนช่วงฤดูกาลผลไม้พฤษภาคมถึงกรกฎาคมสัมผัสรสชาติทุเรียนสาลิการาชาทุเรียนแห่งภาคใต้และมังคุดทิพพังงาสินค้า GI สร้างรายได้มหาศาลให้กับชุมชนอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งปลูกทุเรียนโบราณและผลไม้หาทานยากที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงโดยจังหวัดพังงาและททสำนักงานพังงาผลักดันให้สวนทุเรียนกว่า34 แห่งกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมสวนผลไม้ด้วยค่ะ

ฤดูฝนทุกปีถือเป็นช่วงเวลาทองของคนรักทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกาผลไม้ GI ชื่อดังของจังหวัดพังงาเช่นเดียวกับสวนป้าละไม้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาปลูกทุเรียนสาลิกามา22ปีแล้วได้เปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักชิมให้ได้มาสัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนสาลิกาแท้ท่ามกลางบรรยากาศสวนผลไม้ธรรมชาติสวนป้าละไม้ตั้งอยู่บนพื้นที่3ไร่มีลูกค้าสั่งจองทุเรียนสาลิกาเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาถึงสวนเพื่อเลือกซื้อและชิมทุเรียนสดจากต้นด้วยตนเองเนื่องจากทุเรียนสาลิกาได้รับการยอมรับในเรื่องรสชาติหวานมันเนื้อครีมมี่เมล็ดลีบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจนกลายเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอกระโปงและจังหวัดพังงาค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะปลาไม้นะคะจากแก้วของสวนสาลิกาค่ะเดิมๆเลยเป็นคนที่ชอบผลไม้ชอบปลูกผลไม้ทีนี้ก็มาชอบติดใจสาลิกาค่ะเริ่มปลูกเมื่อปี47ค่ะค่ะก็ประมาณ21 22ไหมอ่ะประมาณนั้นค่ะคือมีหวานแล้วก็มันหวานก็ถ้าว่าหวานเลี่ยนมันก็ไม่ใช่หวานก็ขนาดพอดีพอดีนะแล้วก็เนื้อมันจะแห้งเม็ดจะรีดคือรวมๆคืออร่อยอ่ะค่ะค่ะกินทุเรียนอื่นกินสาลิกาและทุเรียนอื่นไม่อยากจะค่ะต้องเป็นสาลิกาค่ะ
1: เคล็ดลับความอร่อยทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้คือคุณภาพเพราะแต่ละปีเธอจะรอให้ผลทุเรียนหล่นจากต้นก่อนประมาณ 1-3 ลูกเพื่อเป็นสัญญาณว่าทุเรียนแก่จัดและพร้อมตัดขายวิธีดังกล่าวช่วยได้ทุเรียนที่มีรสชาติหวานมันกลิ่นหอมและเนื้อสัมผัสที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคที่สั่งจองทุกปีค่ะสำหรับราคาจำหน่ายแบ่งตามขนาดผลค่ะราคา 150-200 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มมูลค่าทุเรียนพื้นบ้านสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงให้กับเกษตรกรอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ
0: ตอนแรกก่อนก็รอให้มันร่วงมาก่อนต้นหนึ่งสัก 3-4 ลูกอะไรแบบนั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปตัดก็บางครั้งก็ตัดใส่ถังแล้วก็โยนลงมาบางครั้งก็อยู่ที่ปลายๆหน่อยก็ตัดกับกันเกยแล้วก็มารับเอาตาข่ายรับเขาก็การดูแลก็คือดูแลในส่วนของพื้นที่ใส่ปุ๋ยแต่งกิ่งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดูเรื่องให้น้ำให้ปุ๋ยหวานพวกปูนขาวอะค่ะฆ่าเชื้อดินอะไรแบบนี้ไม่มียาที่ว่าไปพ่นอะไรไม่มีค่ะไม่มีเอาปกติเอาธรรมชาติไปเลยก็มีใส่ปุ๋ยใส่อะไรแบบนี้ค่ะลงทุเรียนเรามีคุณภาพเราก็ต้องดูว่าทุเรียนที่ว่าเราไม่ได้คุณภาพเราอย่าเอาออกมาจำหน่ายให้กับลูกค้าค่ะคือมันส่งผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งหมดของอำเภอกระโปงค่ะเพราะอำเภอกระโปงนี้เป็นต้นกำเนิดของสาลิกาทีนี้เราอย่าให้มันเสียค่ะมันเสียคือเสียทั้งหมดเลยคือกับบุคคลส่วนที่ว่าส่วนน้อยที่ว่าเขาทุเรียนยังไม่อยู่ที่เอาออกมาขายทำให้คุณภาพทุเรียนมันไม่ได้คุณภาพที่ทำให้คนที่ว่าทุเรียนคุณภาพเขาก็มีปัญหาไปด้วยค่ะการปล่อยขายไปไม่ได้ด้วย
1: การดูแลสวนสาลิกาอายุ22ปีของป้าละไม้ทำอย่างไรมาตามติดวิถีเกษตรกรในการดูแลทุเรียนสาลิกาให้ได้รสชาติหวานมันเมล็ดรีบเนื้อครีมมี่กันค่ะ

0: คือสาริกาเอกลักษณ์ของเขาคือไส้ต้องเป็นสนิมใช่ไหมไส้ต้องเป็นสนิมแล้วก็เนื้อหวานมันคิมมี่และรีบถ้าเล็ดอย่างโต3ปี4ปีแบบนี้ก็ไม่ขายค่ะเน้นคุณภาพค่ะรสชาติเริ่มต้นเราเริ่มปลูกได้ประมาณสัก5 6ปีมันก็เริ่มได้ผลแล้วใช่มั้ยพอได้ผลช่วงนั้นเราก็มาดูปีแรกที่ออกนะเราก็มาดูว่าเนื้อได้ไหมใช่ไหมเนื้อได้ไหมรสชาติเป็นยังไงเปลือกอยู่ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วก็คือจะไม่ขายให้จะมาเทสมาเลยก่อนปีที่หนึ่งไม่ขายปีที่สองไม่ขายปีที่สามอาจจะไปขายปีที่สี่ค่ะเราต้องดูว่ามีรสชาติดีไหมสีดีไหมเปลือกหนาไหมไอ้ที่ช่องภูมันเปียกไหมอะไรแบบนี้ค่ะปีที่ห้าค่ะปีที่ห้านี่ก็เริ่มได
1: ้คุณผู้ชมคะตอนนี้นะ

0: ที่นี่นั้นสร้างมาเริ่มทำสวนตั้งแต่ปี2547 22ปีมาแล้วนะคะที่เราปลูกสาลิกาแล้วก็เป็นสาลิกาที่รสชาติเป็นไงนะคะแม
1: ่หวานมันเครมมี่เนื้อ

0: 2โลครึ่งอะค่ะ
1: อันนี้ที่เราเดินจับมือกันเพราะว่าตอนนี้พื้นที่สวนนั้นลื่นมากและแม่บอกว่าการดิน

0: เป็นเฉพาะอำเภอกระโปงที่เราสาริกาคือดีก็คืออากาศ
1: อ
0: ากาศก็คือมันมีหมอกทั้งปีเลยหมอกลงทั้งปีอากาศดีสาริกาท่ามกลางสายหมอก
1: สาริกาท่ามกลางสายหมอกก็เลยรสชาติดี
0: ดี
1: รสชาติดีด้วยดินที่ปลูกข้างล่างเป็นทรายข้างบนเป็นดินเหนียวแล้วก็เจอกับอากาศที่ดีที่แบบมีหมอกตลอดทั้งปีแล้วก็อากาศดีมากๆนี่ก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้สาริกา

0: เทศบาลตำบลท่านาอำเภอกะปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งต้นกำเนิดดั้งเดิมของทุเรียนสาลิกาได้ผลักดันการขายและการท่องเที่ยวผ่านการจัดงานเทศกาลประจำปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผลไม้และการพัฒนาคุณภาพทุเรียนให้ได้มาตรฐาน GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้สู่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายบัญญัติอนันตมงคลกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่านาวันนี้ผมมาแนะนำสวนทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้เพื่อให้พี่น้องประชาชนถ้ามาอำเภอกะปงถิ่นกำเนิดของทุเรียนสาลิกามันต้องที่ปักถักครับของเทศบาลตำบลท่านาเพราะต้นกำเนิดอยู่ที่ปักถักครับเมื่อก่อนมันมีเขาเรียกว่าต้นแม่ที่ว่าอยู่ที่ปักถักแต่ตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล้วครับเพราะว่าได้ตายไปแล้วครับเที่ยวได้หลายสวนนะทั้งอำเภอกะปงจะมีอยู่เยอะมากครับสาลิกานี้ทั้งอำเภอกะปงเลยครับตอนนี้ครับถ้าซื้อสุเรียนสาลิกาครับผมอยากให้มาที่กะปงนะครับเพราะว่าที่ต้นกำเนิดคือกะปงและเป็นคุณภาพเราจะขายคุณภาพครับแล้วก็จะได้กินทุเรียนที่มีรสชาติที่ดีที่เป็นถิ่นกำเนิดโดยตรงเลยครับ
2: ในสวนของแม่ละไม้นะคะก็จะมีพื้นที่ประมาณ3 ไร่ใช่ไหมคะแม่
3: 3 ไร่
2: ซึ่งไม่ใช่มีแค่ทุเรียนสาลิกาแต่ว่ามีผลไม้

0: ็มีลองกอง
1: ลองกอง
0: ค่ะ
1: มังคุดนี่คือมังคุดที่พังงาของขึ้นชื่อของพังงาเหมือนกัน
0: ใช่ไ
1: หมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นที่นี่บอกว่าของพังงาก็จะมีราชาผลไม้ก็คือทุเรียนสาลิกาแล้วก็มีราชินีก็คือมังคุดที่พังงาใช่ไหม
0: คะ
1: เดี๋ยววันนี้นะคะเราได้รู้จักกับในส่วนของทุเรียนสาลิกาไปแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูในส่วนของมังคุดที่พังงาด้วยนะคะก็คือแน่นอนว่ามาพังงานั้นในช่วงของกรีนซีซั่นในช่วงของฟุตซีซั่นต้องไม่พลาดผลไม้ซึ่งเป็นราชากับราชินีผลไม้ของพังงาแน่นอนเดี๋ยวเราเที่ยวชมสดกันต่อนะคะ
0: ค่ะ

0: ไม้นำขวัญเดินชมสวนทุเรียนดูการเก็บทุเรียนจากต้นวันนี้สวนป้าละไม้มีคณะเดินทางมาชมสวนและเก็บผลไม้สดๆจากต้นเป็นของฝากกลับบ้านด้วยชมสวนกันสักพักป้าละไม้ก็ชวนไปชิมสาลิกาแบบพรีเมียมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระโปงและสวนป้าละไม้ด้วยค่ะ
1: เมื่อสักครู่นะคะนายกแล้วก็แม่นะคะพาเราลงไปดูสาลิกาที่สวนกันมาแล้วนะคะก็ได้เห็นว่าสภาพสวนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่ต้นก็ยังมีสาลิกาอยู่ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็จะมาชิมความอร่อยของสาลิกาค่ะซึ่งวันนี้เราจะมีทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาซื้อสาลิกาของแม่นะคะจะมาเป็นสักขีพยานได้ว่าสาลิกาของแม่นั้นรสชาติดีเนื้อสวยจริงๆนะคะยังผลนี้ก็คืออายุเท่าไหร่นะคะแม
2: ่อายุต้นก็ประมาณ6ปีค่ะแล้วเป็นออกลูกปีนี้
1: ออกลูกปีแรก
2: แล้วก็เราก็จะไม่ขายเพราะเราต้องมาดูเนื้อก่อนว่าปีแรกเป็นยังไงที่ว่าไม่ขายนะ
1: ค่ะ
2: คือไส้มันได้แต่ตัวนี้มัน
1: เละ
2: ๆค่ะแล้วก็สีมันก็ไม่เข้มอ่ะค่ะ
1: นี่ก็คือเป็นสาลิกาที่ไม่ได้คุณภาพที่สวนเราไม่ขายนะคะก็คือจะเห็นว่ามันเป็นสนิมก็จริงแต่ว่าสีมันไม่สวยใช่ไหมคะแม่
2: เปลือกหนา
1: เปลือกหนาเกินไปซึ่งสาลิกาไม่ต้องเปลือกบางกว่านี
2: ้ใช่
1: อันนี้ลูกที่หล่นนะคะที่ร่วงเองตามธรรมชาติโอเค
2: ค่ะอันนี้หล่นนะสีมัน
1: นี่คือลูกที่หล่นนะคะแม่บอกว่าเนื้อมันจะนิ่มเพราะว่ามันสุกแล้วนะคะก็จะสุกประมาณนี้สีเหลืองสีเหลืองอ่อนนะคะแต่จะเห็นไส้สนิมไม่ชัดใช่ไหมคะแม่
2: ค่ะ
1: แต่ก็คือสาลิกา
2: ค่ะสาลิกามันมีบ้าง
1: อันนี้คือผลที่คืออะไรคะแม
2: ่สุกคาบลิงค่ะ
3: ฮ
2: ะสุกบนต้น
1: อ๋อสุกบนต้นนะคะแล้วเราตัดเองใช่ไหมคะ
2: ค่ะตัดแล้วมันร่วงเลย
1: นี่นะคะจะเห็นว่าสีและคุณภาพของเนื้อจะไม่เหมือนกับลูกที่แบบเก็บมาปีแรกนะคะ
2: อันนี้ก็สุกอันนี้เรียนตัด
1: ที่อายุหลายปีแล้วพอผลมาหลายรอบแล้ว
2: ค่ะเนื้อมันจะแห้งกว่า
1: เนื้อแห้งสีสวยค่ะทุเรียนสาลิกาค่ะสวนป้าละไม้นะคะลักษณะเด่นของทุเรียนสาลิกาเลยคืออะไรนะคะแม่บอกหน่อยค่ะ
2: ไส้สนิมค่ะ
1: ไส้สนิมแล้วเลยค่ะ
2: เนื้อค่ะสีเหลือง
1: เนื้อสีเหลือง
2: ค่ะแล้วก็เปลือกก็จะบางขึ้นแล้วก็เมล็ดก็รีบเนื้อสีเหลือง
1: เมล็ดรีบรสชาติเป็นไงคะ
2: รสชาติหวานมันค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ว่าหวานมันจริงไหมเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนตรงนี้นะคะได้ชิมพร้อมกันนะคะว่าหวานมันเมล็ดรีบจริงหรือเปล่านะคะ

0: แม่หาแม่จะปอกให้หมดนี่เลยเหรอคะ
1: ไม่เดี๋ยวเอาสักลูกก่อนสักลูกก่อนหลายคนอยู่เนี่ยนี่ลูกเล็กนะนี่ลูกเล็กนะแต่ว่าเปลือกบางนะ
0: ลูกเล็กนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าเนื้อนั้นสวยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นภูที่สวยนะคะอัน
1: น
0: ี้
1: 20กว่าปี
0: นี่ต้น20กว่าปีแล้วฉะนั้นต้นนี้รสชาติดีอย่างแน่นอนนะคะ
1: แต่ว่าลูกเล็ก
0: แต่ว่าคุณภาพดีนะคะก่อนที่แม่จะปอกจนหมดโต๊ะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะได้ชิมความอร่อยของทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็มาการันตีด้วยกันว่าทุเรียนสวนของป้าละไม้สาลิกาของอำเภอกระโปงนั้นรสชาติดีจริงๆค่ะอร่อยมากค่ะรสชาติดีจริงๆหวานอร่อยนะคะผิวเหลืองนะคะคิวมี่เม็ดลีบอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะ
1: เยี่ยม

0: ็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกระปงครับวันนี้มาชิมทุเรียนที่สวนป้าละไม้ครับเรียนที่นี่เป็นทุเรียนดั้งเดิมนะครับปลูกมานานแล้วครับก็รสชาติก็จะแตกต่างกว่าทุเรียนที่เพิ่งปลูกใหม่ๆสาลิกานี่เนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมครับหอมแล้วก็หวานมันครับจะแตกต่างจากทุเรียนชนิดอื่นๆครับต้องมาลองครับเขาบอกว่าสาลิกาเป็นราชาแห่งทุเรียนไทยครับเป็นทุเรียน GI ของจังหวัดพังงาครับสาลิกาพังงาเป็นออริจินัลของสาลิกาดั้งเดิมครับยังไงผมเชื่อว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วครับถ้าอยากชิมสาลิกาต้องมาพังงากระปงครับ
1: มาจากท้ายเหมืองค่ะเป็นลูกค้าของป้าละไม้มาหลายปีแล้วนะคะทุเรียนที่นี่คุณภาพจริงๆค่ะเนื้อนุ่มอร่อยแล้วก็ทุกครั้งก็จะไม่เคยผิดหวังเลยค่ะ

อำเภอกระโปงนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของราชาทุเรียนนะคะโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกานะคะซึ่งเป็นทุเรียนที่บอกว่ารสชาติดีหวานหอมอร่อยนะคะที่สำคัญนั้นเนื้อมีความสวยและเปลือกบางมากๆเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีเจ้าของสวนเกษตรกรมากมายนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะจะเห็นนี้บริเวณตรงนี้นะคะหลายสวนมากซึ่งเป็นสวนสาลิกาชื่อดังของอำเภอกระโปงนะคะมีทั้งพันธุ์ไม้ที่เป็นพันธุ์ทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็พันไม้จำปะดะนะคะไม้ผลต่างๆมากมายนำมาจัดแสดงที่นี่นะคะอย่างตรงนี้ค่ะเป็นผลไม้พื้นถิ่นนะคะสวนนายบ้านนะคะก็จะมีทั้งสาลิกามีทั้งมังคุดนะคะรวมทั้งผลไม้ภายในพื้นถิ่นนะคะอย่างเช่นมะไฟกานั่นเองนะคะรวมทั้งนี้ค่ะเป็นสวนป้านุชสวนลุงเปียนะคะสวนป้าภัยสวนคนพัทลุงแล้วก็สวนโกไข่รวมทั้งสวนเกษตรสวกรด้วยนะคะก็คือมีหลากหลายสวนมากมายซึ่งตรงนี้นะคะก็การันตีว่าเป็นสาลิกาสายพันธุ์แท้แล้วก็รสชาติอร่อยทุกเกษตรกรที่มาจัดงานเลยล่ะค่ะ

นี้บอกเลยนะคะใครที่ชื่นชอบทุเรียนสาลิการวมทั้งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสาลิกานั้นห้ามพลาดค่ะต้องแวะมาชิมความอร่อยของสาลิกานะคะซึ่งมีหลากหลายสวนนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะนอกจากนั้นนะคะภายในงานยังมีการประกวดทุเรียนเพชรกระปงด้วยนะคะซึ่งเป็นการเฟ้นหาทุเรียนพื้นบ้านนะคะสายพันธุ์ต่างๆค่ะนำมาประกวดการเพื่อหาเพชรกระปงที่รสชาติที่ดีที่สุดรวมทั้งการประกวดทุเรียนขาวนะคะทุเรียนคุณนายและก็การประกวดกล้วยเล็บมือนางรวมทั้งมังคุดชิพพังงาด้วยค่ะซึ่งถือว่ากระปงนั้นเป็นเมืองของผลไม้ยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะคะมาเที่ยวกระปงมาเที่ยวฤดูฟู้ดซีซั่นของกระปงนะคะมาชิมผลไม้สดๆจากสวนที่สำคัญออร์แกนิกทุกสวนด้วยล่ะค่ะอำเภอกระปงจังหวัดพังงาเมืองผลไม้ขึ้นชื่อทุเรียนสาลิการาชาผลไม้พร้อมเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวมาฟินกินสดๆจากต้นและท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ชุมชนออนเซ็นเมืองใต้การพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เพื่อการันตีคุณภาพสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคยกระดับราคาผลผลิตสร้างมูลค่าให้กับผลไม้พื้นเมืองของชุมชนสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยด้วยเหตุนี้ฤดูกาลผลไม้กระปงไม่ใช่แค่เรื่องของการกินแต่คือประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนสวัสดีค่ะ

0: แค่ย้อนสอนไปนิดเดียวคงไม่เป็นอะไรความคิดเหล่านี้คือสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้บนท้องถนนอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมความเคยชินที่ทุกคนคิดว่าไม่เป็นไร
1: สาเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็จะมีทั้งชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรครับผมพอเราบังคับใช้กฎหมายก็เหมือนที่บอกครับเนื่องกฎหมายมันโทษมันสูงขึ้นนะครับประชาชนก็มีความเกรงกลัวกฎหมายเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อสถิตินะครับของความสูญเสียต่อชีวิตและก็ร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินครับก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองในการขับขี่ก็จะทำให้ผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนนะครับ
0: ภาพเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนตระหนักถึงกฎและวินัยจราจรทุกครั้งที่ใช้รถใช้ถนนไม่ใช่แค่ป้องกันอันตรายของผู้ขับขี่แต่รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยกฎจราจรไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษแต่เป็นกติกาสังคมเพื่อความระเบียบเรียบร้อย
2: สำนักงานตำรวจเนี่ยจะกำหนดให้มีเป้าหมายต้องให้ลดลง 5% ของ3ปีหลังซึ่งในจังหวัดพังงาเราก็มีลดลงครับผู้การเกิดขึ้นเนี่ยครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยลดลงถึง 35% นะครับส่วนผู้บาดเจ็บก็มีสถิติลดลงถึง 37% นะครับส่วนผู้เสียชีวิตก็ไม่มีครับก็ในช่วงปกตินะครับในช่วงปกตินี่

0: ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผู้ขับขี่นะครับที่กระทำความผิดก็ในด้านกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ก็ที่จริงอาจจะไม่ถือว่าใหม่สักทีเดียวนะครับก็ออกมาบังคับใช้หลายปีแล้วแต่ก็มีการเพิ่มโทษเป็นหลักใช่ไหมครับเพิ่มโทษอัตราโทษจะสูงขึ้นอย่างเช่นข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยใช่ไหมครับผู้ขับขี่เนี่ยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องสวมหมวกนะครับไม่สวมหมวกเนี่ยมีโทษปรับสูงถึง 2,000 บาทนะครับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารและผู้ขับขี่ที่ไปบรรทุกผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยก็โดนปรับเพิ่มอีก 2,000 บาทนะครับก็โทษจะสูงอยู่นะครับและอีกอย่างนะครับก็เรื่องเมาและขับของปีนะครับก็จะเพิ่มโทษเป็นโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับโทษปรับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อเราเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถแล้วเท่ากับว่าเหมือนกับยืนยันได้ว่าเราเป็นผู้มีความสามารถในการขับรถนะครับแล้วก็รู้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับรถมาอย่างดีแล้วนะครับ
1: การปลูกฝังให้คุณมีจิตสำนึกและรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้กฎเหล็กเป็นแค่กฎระเบียบที่วางไว้แต่ไม่มีใครทำตามลดการสูญเสียปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงาวันนี้อาจดูปกติแต่พรุ่งนี้อาจไม่ใช่รู้ภัยติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เข้าใจวางแผนเตรียมพร้อมเมื่อภัยมาทันลดผลกระทบรอดพ้นได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนติดตามข้อมูลได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรู้ภัยเข้าใจรับมือได
2: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: สวัสดีค่ะพบกับออมนะคะในรายการรอบภูมิภาคค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเกาะสมุยเกาะที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2569นะคะแล้วจะดีแค่ไหนถ้าเกาะสมุยมาเป็นส่วนหนึ่งของลวดลายบนผืนผ้าจะสวยงามและน่าประทับใจแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: วันนี้รายการรอบภูมิภาคจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสอีกหนึ่งเสน่ห์ของเกาะสมุยที่ไม่ได้มีเพียงทะเลสวยและธรรมชาติอันงดงามแต่ยังถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลป์บนผืนผ้ากับลายผ้าเกาะสมุยผลงานจากกลุ่มสตรีวิถีมุยที่หยิบเอาแรงบันดาลใจจากธรรมชาติใต้ท้องทะเลของเกาะสมุยมาร้อยเรียงเป็นลวดลายร่วมสมัยสะท้อนทั้งความแข็งแกร่งความพลิ้วไหวและความมีชีวิตชีวาของธรรมชาติ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงนะคะ
2: พี่มณีนะคะพี่มณีอุ่นประเสริฐประธานกลุ่มสตรีวิถีมุยนะคะของหมู่บ้านโอท็อปนวมิถีบ้านหินลาดค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวรบกวนให้พี่มณีนะคะช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของกลุ่มสตรีวิถีมุยให้เราฟังนิดนึงค่ะ
2: คือเมื่อรัฐบาลมีนโยบายโอท็อปนวมิถีบ้านหินลาดนะคะพวกพี่ก็รวมกลุ่มกันทำงานเริ่มต้นเพื่อที่จะทำโปรแกรมทัวร์ของหมู่บ้านพอเราทำเรื่องหมู่บ้านโอท็อปนวมิถีเรียบร้อยแล้วเราก็ขยายหาสมาชิกนอกกลุ่มนะคะที่จะทำงานรอบเกาะเพื่อที่จะให้มีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวรอบเกาะสมุยก็เลยเป็นที่มาของกลุ่มสตรีวิถีมุยที่มีสมาชิกรอบเกาะค่ะ
0: สมาชิกประมาณกี่คนคะตอนนี้

0: นี้ที่ทำงานจริงจังอยู่ประมาณ30 คน
1: ก็คือเป็นคนพื้นที่สมุยหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: 30 คน
0: เราจะเข้าใจวิถีของความเป็นคนสมุยไม่ว่าบริบทของการทำอาหาร
1: พ.ศ.ไหนได้คะ
0: หมู่บ้านโอท็อปนววิถีเมื่อประมาณปี2562ประมาณนั้นค่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็6 ปีแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในกลุ่มนะคะมีการผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะตอนนี
0: ้คือเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์ของชุมชนโอท็อปนววิถีที่เรามีลูกประคบสบู่เหลวกุหลาบแล้วก็ยาหนมขนมไข่ปลาเริ่มต้นด้วยเมี่ยงไมตีเมี่ยงนะคะแล้วก็มีพวกหมูโคน้ำชุบพริกคือสินค้าเด่นของเกาะสมุย
1: ค่ะสมุนไพรนี้ก็คือเป็นสมุนไพรที่ในกลุ่มแบบปลูกกันเองเลยไหมคะ
0: ส่วนมากเราก็จะเน้นปลูกเองแต่พอช่วงไฮซีซั่นเนี่ยในสมุยไม่พอใช้เราก็จะใช้ของเครือข่ายสมุนไพรสุราษฎร์ธานีเพราะว่าสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองสมุนไพรนะคะแต่บางครั้งในสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยมันไม่ได้ปลูกในปริมาณที่เยอะก็เลยต้องสั่งของเครือข่ายที่เป็นปลาจีนบ้างเพชรบูรณ์บ้างอันนี้เราก็จะซื้อจากเครือข่ายที่เป็นเมืองสมุนไพรต้นแบบค่ะ
1: เห็นล่าสุดมีผ้าลายเกาะสมุยด้วยใช่ไหมคะ
0: คือช่วงนั้นมันจะมีนโยบายซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วพอดีพวกพี่อ่ะทำสกรเขาทำเรื่องอีโคพรินท์เอาวิทยากรมาสอนสมาชิกของกลุ่มนะคะพวกพี่ก็ทำอีโคบินแล้วก็พอดีของอะไรสวทเขาเห็นเขาพวกพี่ถ่ายทอดสดท่านนายอำเภอท่านก็มาคุยที่บ้านนี่แหละท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้พวกพี่ทำลายผ้าเกาะสมุย
1: ก็คือออกแบบกันเลยออกแบบกันตอนนั้นเลยใช่ไหมคะ
0: ตอนนั้นก็มีสมาคมท่องเที่ยวเกาะสมุยร่วมกับราชพัฒน์เกาะสมุยนะคะที่เกาะสมุยหาหุบประมาณสนับสนุนแล้วก็ไปหาดีไซเนอร
1: ์
0: มาออกแบบให้ชุมชน
1: ตอนนี้ก็มีลายผ้าตามนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้มีแรงบันดาลใจจากอะไรบ้าง
0: คือตอนที่ดีไซเนอร์เนี่ยคุณมุกเนี่ยคุณเพลินจันทร์เนี่ยท่านเป็นดีไซเนอร์ดังของประเทศไทยทำงานระดับโลก
1: ค่ะ
0: ท่านก็มาลงชุมชนไปที่ตลาดหัวถนนขับรถรอบเกาะอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เขาก็มีการประชุมนะประชุมกลุ่มประชุมหลายๆคนในเกาะสมุยเขาบอกว่าในมิติของการร่วมสมัยเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องเห็นเป็นต้นมะพร้าวเห็นเป็นลิงเขาก็เลยไปเอาหัวใจของความอุดมสมบูรณ์ของตลาดที่หัวถนนนะคะเป็นชาวประมงเขาก็เลยเอากระดองหลังปูม้าเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของหลังกระดองปูม้าแล้วเขาขยายออกมาแล้วพี่เขาก็ไปดำน้ำดูหญ้าทะเลสาหร่ายทะเลเขาก็เลยเอามาใส
1: ่แต่ละลายก็มีที่มาที่ไปหมดเลย
0: แล้วก็มันก็จะเป็นพลายน้ำที่นี่มีคำว่าสมุยอยู่ข้างในทั้งภาษาไทยและอังกฤษอันนี้คือที่
1: ม
0: าแล้วอีกลายหนึ่งเนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์ของเขาแถมให้อีกลายหนึ่งก็คือไอ้มโนราเด็กชั่นของแนวนักท่องเที่ยวที่แนวเซ็กซี
1: ่
0: ชายหาดแต่อันนี้ก็แนวทั่วไปที่ว่าทุกคนใส่ได
1: ้ก็จะเป็นเสื้อเป็นอะไรแบบนี้เนาะ
0: เสื้อฮาวายผ้าพันคอแต่ว่าพวกพี่ทำสินค้าโอท็อปเป็นกางเกงลีเพราะว่ามันเป็นลักษณะของคนเกาะสมุยที่พี่ใส่เนี่ยค่ะมันจะเป็นกางเกงผูกเอวใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายมันก็จะมีอัตลักษณ์ของความเป็นสมุยคือกางเกงลี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เลยทำคล้ายๆกับว่าของเขาที่เป็นกางเกงช้างแต่เราอันนั้นมันไม่ใช่บุคลิกของเกาะสมุยก็เลยออกแบบเป็นกางเกงลี
1: อันนี้ตั้งแต่เกาะสมุยเนี่ยค่ะได้รางวัลแบบเป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลกอันนี้ส่งผลอะไรบ้างไหมคะ
0: หนึ่งก็คือมันก็เป็นความภาคภูมิใจนะว่าเราก็เป็นคนเกาะสมุยดั้งเดิมแล้วเราก็อยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นอันดับโลกใช่ไหม
1: ที่หนึ่งของโลกเลยนะ
0: ใครใครก็สนใจใครใครก็มาตรงนี้มันก็อีกอย่างเนี่ยความเป็นชุมชนดั้งเดิมของเกาะสมุยเนี่ยตัวพี่เองเนี่ยทำศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยพี่รู้เลยว่าเรามีดีที่เราเองยังไม่คิดว่าทำให้ผู้ใหญ่นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงเขาพาครอบครัวมาเรียนรู้สมุนไพรกับเราพี่ยังเอ๊ะเขารู้ได้ไงเราเป็นบ้านเล็ก

0: ้วก็เราไม่ได้มีอะไรที่แบบหรูหราทำไมแขกที่พักโพซิชั่นมาที่เรา
1: ใช่
0: อันนี้คือมันเป็นเสน่ห์หรือว่าความเป็นวิถีของเกาะสมุยแล้วว่าคนไทยอะค่ะ
1: ค่ะอันนี้มีหน่วยงานรัฐเข้ามาสนับสนุนบ้างหรือยังคะที่นี
0: ่เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าเกาะสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยวแน่นอนททนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็พัฒนาชุมชน
1: อ
0: ันนี้เขาก็จะมาพัฒนาคนที่อยู่ในกลุ่มพี่อะ
1: ค่ะอ
0: ย่างสมาชิกคนนี้ทำเรื่องนี้เขาก็จะเข้าไปเสริมอย่างน้องใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือคุ้มสากีที่อยู่ที่เฉวง
1: ค่ะ
0: เขาก็เป็นสมาชิกของกลุ่มพี่แล้วเริ่มแรกพวกพี่ก็จะไปเป็นคนช่วยผลักดันเนาะช่วยกันส่งนักท่องเที่ยวไปให้อะไรอย่างเงี้ยจนว่าปีนี้เขาเข้าปีที่สองแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเขาอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวแล้วตอนนี้ราชพัฒเกาะสมุยนะคะเขาก็จะใช้เป็นฐานของการทำอาหารเกาะสมุยสอนนักเรียนที่ทำอาหารเพราะว่าเขาใช้แม่ป้าไปทำจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ว่าหน่วยหารัฐพอเข้ามาช่วยขับเคลื่อนชุมชน
1: ค่ะเกาะสมุยนะคะมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรบ้างคะที่โดดเด่นมากๆเลยค่ะ
0: เกาะสมุยที่มีซอฟต์พาวเวอร์โดดเด่นถ้าพูดถึงเกาะสมุยเนาะเราต้องคิดถึงมะพร้าวเนาะอันนี้คือเรื่องที่ว่าทุกคนเข้าใจว่ามาสมุยเนี่ยคุณจะต้องคิดถึงมะพร้าวเป็นสิ่งแรก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพวกพี่ทําในวงการท่องเที่ยวเนี่ยเส้นทางทัวร์เขาจะมีเรื่องโคโคนัททัชชิ่งเขาก็จะกินเรื่องไปดูชาวบ้านที่ยังอนุรักษ์การทำมะพร้าวแบบดั้งเดิมเก็บมะพร้าวลงมะพร้าวใหญ่ๆที่ส่งออกแล้วก็ยังมาเรื่องที่ทำอาหารเกี่ยวกับมะพร้าวอย่างตัวพี่เองเนี่ยทำเรื่องเมี่ยงไมตรีซึ่งเป็นโปรแกรมทัวร์ที่ต้อนรับเรือสำราญช่วงปลายปีนะคะก็เป็นโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวกับมะพร้าวอาหารเกาะสมุยดั้งเดิมมะพร้าวคั่วเครื่องแกงแล้วก็ของพี่ก็ต่อยอดจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเกาะสมุยเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางของเกาะสมุยแล้วเราทำในแนวธรรมชาติหรือแนวออร์แกนิกตรงเนี้ยมันเป็นฮานด์คราฟต์ฮานด์ทำมือ
1: เขาจะเป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวด้วย
0: ใช่ถ้าเป็นฮานด์คราฟต์คราฟต์คอสเมติกหรือคราฟต์บาติกหรือคราฟต์อะไรก็แล้วแต่ที่ทำมือเนี่ยเขาจะชอบถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เขาต้องการเรียนรู้มีประสบการณ์ลงมือทําจริงกับชุมชนแลกเปลี่ยนกันเลย
1: อันนี้พี่มณีนะคะมีเป้าหมายที่จะผลักดันผ้าลายเกาะสมุยนะคะไประดับไหนคะระดับโลกเลยไหมคะ
0: คือลายผ้าตัวนี้น่ะมันเป็นฮานที่เขียนแบบลายสวยเคยเห็นใครชอบนะคะโรงแรมเขาก็จะเอาไปทําเป็นยูนิฟอร์มผู้ใหญ่ท่านก็จะอย่างท่านรัฐมนตรีการท่องเที่ยวเนี่ยท่านก็ใส่ให้วันนั้นท่านเจอปั๊บท่านก็สวมเป็นนายแบบให้ทันทีอันนี้ก็คือผู้ใหญ่เขาผลักดันเต็มที่นะคะแล้วก็กลุ่มสตรีเทศบาลเกาะสมุยก็ซื้อเป็นยูนิฟอร์มอ
1: ัน
0: นี้ก็คือพื้นฐานทั่วไปพี่ก็จะทำเป็นกระเป๋านะคะแล้วก็กำลังจะทำเป็นลอกลายเป็นฮานบาติกเพราะว่าพี่ต้องการให้แต่ละชิ้นเพิ่มมูลค่าถ้าเราสั่งลงพิมพ์เนี่ยราคามันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นหานทำมือมันก็จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็จากที่พี่อยู่กับนักท่องเที่ยวก็จะชอบหานทำมือ
1: ค่ะ
0: เนี่ยพี่ก็คุยกับทีมอาจารย์แล้วก็ขออนุญาตที่จะเอาลายเนี่ยเขียนเทียนแล้วก็จะทำลักษณะปาเต้สมุยเป็นหานมือคือต่อยอดอีกระดับหนึ่งเพราะว่าเราจะขายนักท่องเที่ยวได้ราคามากกว่า
1: ค่ะอันนี้มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวแบบลองเข้ามาผลิตด้วยไหมคะตรงนี
0: ้ปีหน้าเนี่ยพวกพี่ทำโปรแกรมอีโคพินนะทำแล้วแล้วก็มีกรุ๊ปทัวร์ที่จองเข้ามา20คนเดือนพฤษภาคมปีหน้ามาจากออสเตรเลียเพราะฉะนั้นพี่อยู่ตรงนี้เวลาแขกมาเนาะนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่มาเนี่ยพี่สังเกตเห็นเขาจะจับฮานที่ทำมือเขาจะไม่ค่อยสนใจฮานลงพิ
1: ม
0: จากสองปีที่ผ่านมานะที่พี่เห็นทำให้ปีนี้เนี่ยพี่มีความคิดต่อยอดเลยว่าฮานทำมือจะขายดีกว่าแล้วได้ราคากว่า
1: ค่ะ
0: แล้วมาดามเขาจะชอบ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือที่พี่ตั้งใจไว้ที่จะทำเริ่มต้นเนี่ยเมื่อวานพี่ไปก็อบรมกับพชนะแล้วเขาก็มีฮานประกวดลายผ้าแต่พวกพี่ไม่ได้ส่งเพราะว่าพวกพี่ยุ่งทำไม่ทันก็เลยบอกหัวหน้าพชจังหวัดว่าปีหน้าพวกพี่จะทำลายเนี้ยส่งเข้าประกวด
1: ค่ะคิดว่าได้แน่นอน
0: ตั้งใจเต็มที่ได้ไม่ได้แต่ขอส่งเข้าประกวด
1: ค่ะ

0: ันนี้เราแบบวางแผนไว้ว่าแบบอยากไประดับโลกในมิติไหนบ้างคะ
1: คือพวกพี่ก็เล็งไว้ที่เริ่มต้นที่จะไปฮานแฟชั่นวีคปีที่แล้วพวกพี่ไปไม่ทัน
0: ค่ะ
1: ปีเนี้ยปีหน้าจะเข้าแฟชั่นวีค
0: อืม
1: ก็เลย
0: ระ
1: คิ
0: ด
1: ด
0: ับ
1: ว่าน
0: านาชาติเลยเนาะ
1: ไป
0: ค่ะ
1: เรื่อยๆแล้วก็จะมีประกวดมิสโฮเทลเลียของเกาะสมุย
0: ค่ะ
1: ก็จะใช้ให้มิสโฮเทลเลียเขาเอาไปใส่
0: ค่ะ
1: เอาไปเดินอะไรแบบนี้แหละแล้วก็มิสแกรนด์ก็เคยมาใส่
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าเราก็โชคดีที่ว่าเราอยู่ในพื้นที่การท่องเที่ยวแล้วก็ขอพื้นที่ในการใช้กิจกรรมของชุมชนที่เซ็นทรัลเฉวียง
0: ค่ะ
1: ให้
0: ค่ะ
1: เขาให้ทันทีแค่เราโทรไปบอกว่าชุมชนจะมีกิจกรรมทําเกี่ยวกับชุมชนเนี่ยเขา
0: อ
1: ก
0: ื
1: ็
0: ม
1: ยินดีสนับสนุน
0: ค่ะอันนี้ลายแต่ละลายเนี่ยค่ะมีการสะท้อนเอกลักษณ์ของเกาะสมุยยังไงบ้างคะ
1: อันนี้ก็คือความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล
0: ค่ะ
1: ท้องทะเลเกาะสมุยก็คือปูม้าแล้วก็
0: อื
1: ตอ
0: ม
1: นนี้เขาพูดเรื่องอะไรล่ะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
0: ค
1: เรา
0: ่ะ
1: ก็ช่วยกันปลูกหญ้าทะเล
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็ปลูกป่ากงกลาง
0: อื
1: เพ
0: ม
1: ราะว่าป่ากงกลางเนี่ยเป็นกันชนสําคัญระหว่างแผ่นดินใหญ่
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: ับทะเลถ้าเราไม่มีป่ากงกลางช่วยเป็นบัฟเฟอร์โซน
0: ค
1: ท
0: ่ะ
1: ี่จะกรองน้ําเสียหรือว่าเป็นพื้นที่อนุบาลไอสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอ่ะ
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยความอุดมสมบูรณ์ข
0: อ
1: อง
0: ื
1: เกาม ะสมุยก็จะหายไป
0: ค่ะ
1: ตัวนี้มันก็จะเป็นเรื่องเล่าว่าอันเนี้ยความสมบูรณ์ของเกาะสมุยเนี่ยมันจะอยู่ได้ด้วยการที่เราต้องการต้องช่วยกันอนุรักษ์เรื่อง
0: ค่ะ
1: สิ่งแวดล้อม
0: ใช่ค
1: เป
0: ่
1: ็
0: ะ
1: นหัวใจ
0: ยิ่งช่วงนี้เนาะนักท่องเที่ยวก็แบบเข้ามาเยอะขึ้นเ
1: ใ
0: ร
1: ช
0: ื่อ
1: ่
0: งสิ่งแวดล้อมก็สำคัญเนาะเรา
1: ใช
0: ก็
1: ่
0: ต้องช่วยกันด
1: ใ
0: ู
1: ช่
0: แลรักษาค่ะ
1: อันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยเมืองท่องเที่ยวต้องมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วกิจกรรมในการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่เดี๋ยวนี้ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศพวก
0: ค
1: พ
0: ่ะ
1: ี่จะมีโปรแกรมทัวร์ไปปลูกป่าบนภูเขาโปรแกรมทัวร์ไปปลูกป่าปากคลองหรือป่า
0: ค
1: น้อ
0: ่
1: ย
0: ะ
1: โดยการเดินบ้างปั่นจักรยานบ้างแต่ว่านักท่องเที่ยวเขายินดีที่จะทํา
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาช่วยกันเขาเรียกว่าลดคาร์บอน
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้เราได้มีโอกาสแบบไปดูการตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะไปดูที่
0: ค่ะ
1: ปากซอยได้
0: ได้
1: ว
0: ได
1: ่า
0: ้ค่ะ
1: งานตรงเนี้ยเรากระจายรายได้ให้ชุมชนเนี่ยหลายจุด
0: ค่ะ
1: มีอยู่ที่บางเก่าพิจีแล้วตรงนี้สามครอบครัวแล้วปากซอยเนี่ยก็ได้หานไปเมื่อเดือนที่แล้วก็กระเป๋า80 ใบจากโร
0: อง
1: พย
0: ื
1: าบาลกรุงเท
0: ม
1: พนะคะเพิ่งส่งไปอัน
0: ก็
1: เนี
0: เ
1: ้
0: ป
1: ย
0: ็นลายเกาะสมุยเนาะ
1: ลายผ
0: ค
1: ้า
0: ่ะ
1: อันนี้นะ80 ใบเพิ่งส่งไป
0: ก็เป็นการกระจายรายได้ให้ชุมช
1: ใน ช
0: เ
1: ่
0: ราด้
1: คว
0: ย
1: ่ะ
0: เนาะ
1: คือลายผ้าตัวนี้เราจะไม่สั่งตัดเย็บจากโรงงาน
0: ค่ะ
1: เราจะให้ตัดเย็บในเกาะสมุย
0: ค่ะ
1: ไม่ตัดเย็บจากโรงงานไม่สั่งเสื้อนั้น
0: อ
1: ทั
0: ื
1: ้งหมด
0: ม
1: เนี่ยเป็นฝีมือของช่างเย็บของชุมชนหมด
0: อืม
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้เดี๋ยวให้พี่มณีเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเกาะสมุยกันเยอะๆหน่อยค่ะ
1: คือเกาะสมุยเนี่ยเราก็รู้นะไม่อยากคุยว่าเราได้อันดับไหนของโลกแต่ว่า
0: เอ
1: มันเป็
0: อ
1: นความภาคภูมิใจ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าของคนเกาะมันต้องความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งหมดแล้ว
0: ใช
1: ก็
0: ่
1: เกาะส
0: ค่ะ
1: มุยเนี่ยหลายคนบอกว่ามาแล้วก็เจอวิลล่าหรูๆอยู่บนภูเขาแต่อีกด้านหนึ่งของเกาะสมุยนะคะยังมีชุมชน
0: ค่ะ
1: ยังมีธรรมชาติยังมีน้ําใสใจจริงของคนสมุยที่จะพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวอย่างหมู่บ้านพี่เนี่ยก็มีโฮมสเตย์ปากซอยเนาะของชุมชนเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็จะมาอยู่กลืนกับชุมชนพ
0: อ
1: วก
0: ื
1: พี่
0: ม
1: ก็จะไปกินฮอ
0: ค่ะ
1: กับแขกของชุมชนเนาะ
0: ก็เป็นวิถีชุมชนไปด้วยใช่
1: อันนี้ก็คือความเสน่ห์ของคนไทยเนาะวิถี
0: อื
1: ไท
0: ม
1: ยหรือว่าวิถีสมุยเนี่ยที่เราชอบไปกินฮอเบค
0: ค
1: ว
0: ่
1: ั
0: ะ
1: ตเนี่ยบางทีเขาก็โทรมาปลุกพี่ว่าพี่มณีไปกินเบคควัตชายทะเลกันก็ไปกับครอบครัวฝรั่ง
0: ค่ะ
1: เนี่ยก็เลยอยากให้คนไทยอ่ะมาสัมผัสกับชุมชนมาพักกับโฮมสเตย์ชุมชนแล้วก็มาใช้ชีวิตในวิถีที่ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ลงมือทํานะ
0: ค
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: เพราะเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เหมือนรุ่นพี่ที่ได้อยู่กับพ่อแม่ได้ท
0: อ
1: ํา
0: ื
1: โน่
0: ม
1: นทํานี่แต่ว่าอยากให้เด็กรุ่นใหม่อ่ะคนรุ่นใหม่อ่ะเอาลูกหลานมาเรียนรู้กับชุมชน
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าพี่เป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยพี่รับเด็กนานาชาติทุกปิดเทอมกลุ่มหนึ่งเนี่ย30 คนจากสิงคโปร์ฮ่องกงนานาชาติจากภูเก็ต
0: อืม
1: เราเห็นเลยว่าต่างประเทศเนี่ยเขาส่งเสริมให้เด็กอะมาเรียนรู้แบ
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: ลงมือทํากับชุมชนจริง
0: อืม
1: ๆนะคะอัน
0: ค
1: น
0: ่
1: ี
0: ะ
1: ้คือหัวใจของการท่องเที่ยวที่ยุคใหม่เลยที่โลกเขากําลังเป็นกระแสหลักนะคะ
0: โอเคค่ะ
1: Thank you.
0: เคตรงนี้จะมีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
1: คืออันนี้ที่พี่เล่าว่าเราไปรูปเกาะสมุยเนี่ยต้องคิดถึงมะพร้าวแล
0: ค
1: ้ว
0: ่ะ
1: ก็น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยก็เป็นที่รู้จักทั่วโลกแล้วแหละพี่ก็เลยเอาน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมาไปรูปเป็นผลิตต่างๆของฮันนี่โรสนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันเป็นฮานลักษณะของฮานคราฟทุกอย่างที่เห็นเนี่ยจะใช้น้ํามันมะพร้าวหมด
0: ค่ะ
1: อย่างตัวนี้น้ํามันมะพร้าวกันยุงพ
0: อ
1: ี่ก็ใช้แค่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอม
0: หอมจริงค่ะ
1: แล้วอัน น
0: น
1: ี
0: ี
1: ้
0: ้
1: มั
0: ได
1: น
0: ้
1: จะ
0: กลิ่
1: ร
0: น
1: ้อ
0: เล
1: ย
0: ย
1: เปอร์เซ็นต์ออร์แกนิก
0: ค่ะ
1: โรงพยาบาลกรุงเทพจะสั่งครั้งละประมาณ300 ขวดวันนี้ก็จะมารับไปล็อตหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ไปให้ไปใช้ในโรงพยาบาล
0: อันนี้ก็คือในกลุ่มสตรีวิธีมุยก็เป็น
1: ใช่
0: คนผลิตกันเองเนาะ
1: แต่พอถึงระดับหนึ่งเนี่ยพอเขาสั่งเยอะเนี่ยเราจะมีน้ำมันหอมระเหยไม่พอใช้
0: ค่ะ
1: แต่ความโชคดีก็คือวิทยาลัยสกลนครเทคโนโลยีสกลนครอาจารย์นำพลท่านจะมีโรงกลั่นของวิทยาลัยแล้วพี่ก็สั่งซื้อจากท่านเพราะที่นั่นเขาจะมีเกษตรกรปลูกส่งเยอะมากนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ใช้ของนั้นแล้วก็อย่างน้ำมันนวดเราก็ใช้มะพร้าวเริ่มจากกะทิอย่างตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันใส่ผมเนี่ยอันนี้เราก็จะซื้อมะกรูดจากวัดนะคะอย่าง
0: คว
1: ั
0: ่ะ
1: ดดอนทูบหรืออะไรชาวบ้านที่เขามีลูกมะกรูดเขาจะรู้ว่าพี่รับซื้อเขาจะมาส่งทีละ2 กิโล3 กิโลอะไรอย่างเงี้
0: ช
1: ย
0: าวบ้านก็มีรายได้ไปด้วยเลยเนาะ
1: อันนี้ก็จะมีลูกมะกรูดบอระเพ็ดบัวบกขิงนะ
0: ค
1: คะ
0: ่ะ
1: แล้วสิ่งที่มหัศจรรย์สำหรับพี่ก็คือพี่อ่ะไม่คิดว่าฝรั่งอ่ะจะสนใจน้ำมันใส่ผม
0: ค่ะ
1: แต่เวลาทัวร์มาเนี่ยกลายเป็นว่าน้ำมันใส่ผมพี่อ่ะขายดี
0: ค่ะ
1: เลยทำให้พี่รู้ว่าแค่พี่เอาลูกมะกรูดมาโชว์นะพี่ก็ขายได้แล้วเขาชอบมากเลยอันนี้คือเคล็ดลับที่
0: ความ
1: จะ
0: สมุนไพรเนาะ
1: เคล็ดลับที่จะขายฝรั่งนี่จะเน้นตัวไหนต้องเอาสิ่งนั้นน่ะที่เขาเห็นน่ะมาให้เขาเห็น
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะซื้ออ ย่างตัวยาสระผมเนี่ยอันนี้คลาสสิกแขกเรือสำราญมาหาพี่ครั้งแรกเขามากับเรือสำราญอีกปีหนึ่งเขามาเขาก็เอารูปอ่ะในโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปขวดมาว่าเขามาซื้อตอนที่เขามากับเรือสำราญเขาก็มาปีที่2มาซื้อไป6 ขวด
0: ค่ะ
1: แล้วมหัศจรรย์เดือนที่แล้วเขามาอีกเป็นครั้งที่3แล้วพี่ก็บอกว่าตายแล้วเขาทำไมน่ารักอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เห็นความน่ารักของแขกเขาบอกว่าเน็กเยียเขาคัมแบ็กอะเกนที่จะมาซื้อสิ่งนี
0: ้
1: อันนี้คือความน่ารักของนักท่องเที่ยวจากที่พี่อยู่ตรงนี้นะพี่รู้เลยว่าเราสามารถไปไกลได้โดยที่เราอยู่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกและเราไม่ต้องไปหาอะไรโฆษณา
0: ค่ะ
1: อย่างคนฮ่องกงมาเขาเป็นคนสวยคนดังนะแต่เขามาทำคอนเทนต์ให้พี่หลายครั้งบางทีเด็กที่มาจากฮ่องกง6 คน3 คู่ก็มาทำอะไรกับพี่มนุษย์ป้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะแล้วเขาก็ไปทำให้แล้วพี่ก็จะได้แขกฮ่องกง
0: อ
1: ันนี้ก็คือโลกยุคใหม่ที่พี่บอกว่าคนไทยเราอ่ะมีของดีเยอะแยะแล้วพี่ก็บอกทุกคนในสมุยนะที่เป็นสมาชิกพี่บอกว่าพี่ไม่ใช่ต้องการให้ดังแต่บ้านพี
0: ่
1: บ้านเธอก็เปิดได้พี่รับเรือสำราญนี่สูงสุดพี่รับได้80 คนต่อวันพี่รับ4 รอบเพราะว่าพี่แบ่งว่ารับครั้งละ2 รถตู้ก็คือ4 รอบสูงสุดเขาต้องลงเรือพี่ก็ให้น้องๆบอกว่าใครที่รักจะทำตรงนี้ให้เปิดบ้านแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยเราทำไปเรื่อยอ่ะนานๆน่ะมันจะดังเองเพราะว่ามันเป็นมรดกตรงนี
0: ้โอเคเดี๋ยวเราไปดูลูกประครบกันต่อนะคะ
1: ได้ครับ
0: เป็นลูกประครบของเราเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีส่วนประกอบอะไรบ้างคะในนี้
1: อันนี้เป็นเวิร์กช็อปหลักที่นักท่องเที่ยวชอบมาทำก็คือห่อลูกประครบนะคะเพราะว่านวดไทยมันดังไปทั้งโลกอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะใช้ลูกประครบในการอธิบายการนวดไทยนะคะในลูกประครบอันนี้สีเหลืองเนี่ยพี่ย้อมด้วยขมิ้นชันแล้วพี่ก็จะใช้ขมิ้นชันไพร
0: หอมมากเลยค่ะตอนนี้
1: ว่านสาวหลงแล้วก็ใบเตยนะคะที่ใช้เป็นหลักๆอันนี้จะเป็นโปรแกรมทัวร์ที่ทุกคนนักท่องเที่ยวมาแล้วจะชอบทำเขาก็จะได้ลูกประครบไปใช้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของผ้ามัดย้อมที่พี่ก้อยเขาทำเพราะว่าเขามาเรียนหอลูกประครบกับพี
0: ่
1: แล้วเขาก็เอาไปต่อยอดเป็นมัดย้อมสมุนไพรขมิ้นชันแล้วพวกพี่ก็จะมีแก่นขวางที่ทำเวลคัมริงพอมันเหลือ ก็เอาไปต้มเป็นสีธรรมชาติทำผ้ามัดย้อมคือเราพยายามที่จะใช้สิ่งที่เรามีอ่ะ ให้หมดอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของว่าต่อทำไมเรามีผ้ามัดย้อมขมิ้นชันมาเริ่มมาจากลูกประคบตัวลูกประคบเนี่ยของเราเนี่ยจะทําทรงสปานะคะเพราะว่าอันนี้จะไม่ใส่การบูนเคมีอันนี้เป็นเสน่ห์แล้วก็นักท่องเที่ยวเขาจะชอบส่วนมากจะเป็นเขตครอบครัว
0: ค่ะ
1: หรือว่าสามีภรรยาซึ่งเขาพอมันได้พอพวกพี่ห่อเสร็จก็จะนึ่งให้ร้อนแล้วก็ทดลองประคบไว้แข็งนิดนึงส่วนมากคนจะตึงที่ไหล่ที
0: ่
1: ค
0: อออฟฟิศซินโดรม
1: พอเขาได้ประคบปั๊บเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเลยว่ามันผ่อนคลาย
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็บอกว่าถ้าอยู่ชอบอ่ะอยู่ไปร้านนวดได้เลยบางทีเขาห่อเสร็จเขาก็ถือไปหาร้านนวด
0: เอาไปใช้เลย
1: เอาไปใช้เลย
0: ค่ะ
1: นี่คือเสน่ห์ของสมุนไพรไทย

0: สวัสดีค่ะพี่ก้อยนะคะเป็นสมาชิกของกลุ่มสตรีวิถีหมุยนะคะได้มาเป็นสมาชิกเพราะว่ารู้เรื่องการทําลูกประคบแล้วก็การทําการกินเมี่ยงอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ชอบเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทําอะไรต่อเนื่องจากที่พี่มณีทําได้บ้างก็คือพอพี่มณีเอาผ้ามัดย้อมที่ไปย้อมทําลูกประคบด้วยขมิ้นก็เลยว่าน่าจะไปทําต่อยอดโดยการทําผ้ามัดย้อมสมุนไพรแล้วก็ใช้ขมิ้นแล้วก็แก่นฝางที่พี่มณีทํารับวิลคัมดิ้งจากนั้นเราก็จะมาประยุกต์การใช้มิกกันแล้วค่ะว่าทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยค่ะก็ย้อมเป็นกระเป๋าย้อมเป็นหมวกย้อมเป็นอะไรที่เราสามารถนําไปต่อยอดแล้วก็ขายนักท่องเที่ยวหลังจากนั้นเราก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นนะคะเลยก็ไปเรียนเพิ่มเติมจากการทํามัดย้อมไปต่อยอดเป็นอีโคปรินท์นะคะเริ่มรับโปรแกรมนักท่องเที่ยวโดยการสอนให้ทำอีโคปรินท์ในวีคต่อไปนะคะของเรานะคะตอนนี้ก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เรากำลังต่อยอดกันอยู่หลักๆก็คือเราจะทำผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมานะคะจะเป็นหมวกเป็นผ้าพันคอหรือเป็นกระเป๋าอะไรที่เราจะสามารถนำไปต่อยอดโดยการรับเป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงแรมหรือว่าเป็นครัวทุบรูปใหญ่ๆที่จะสามารถนําไปเป็นของที่ระลึกจํานวนมากได้แล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถจะหิ้วกลับบ้านได้สะดวกขึ้นเรามีความรู้สึกว่าอันนี้คือช่วยชีวิตเราเนาะหลังจากที่เราเจอโควิดเราก็ไม่รู้จะทําอะไรจะกินอะไรเราเข้าไปในป่าเราก็ทําอะไรไม่เป็นสมัยนั้นแต่พอมาอยู่พี่มันนี้ก็มีความรู้เรื่องต้นไม้ใบไม้แล้วก็การทําผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีอย่างใบตองอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าในสวนเรามีประโยชน์เยอะมากเลยในสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันก็เลยทําหลังจากที่เราได้รับเป็นเกาะรางวัลที่หนึ่งนะคะเราได้ของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะนำท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็พาไปดูธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วก็ช่วยกันปลูกเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดหายไปโดยที่อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้โลกเนี้ยแย่ลงก็อย่าทําอย่างเช่นช่วยกันเก็บขยะแล้วก็ลดพลาสติกนะคะแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้ของที่ปราศจากพลาสติกสิ่งที่เป็นธรรมชาติพยายามให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้ตรงนี้ด้วยค่ะ
1: จากเรื่องราวของธรรมชาติและวิถีชีวิตบนเกาะสมุยสู่ลวดลายที่ถ่ายทอดลงบนผืนผ้าอย่างมีเอกลักษณ์ลายผ้าเกาะสมุยจากกลุ่มสตรีวิถีหมุยไม่เพียงสร้างคุณค่าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ยังต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นที่พร้อมพาเสน่ห์ของเกาะสมุยสู่สายตาคนทั่วโลกเพราะเสน่ห์ของเกาะสมุยไม่ได้มีเพียงทะเลที่สวยงามแต่ยังมีเรื่องราวและวัฒนธรรมที่งดงามไม่แพ้กันสำหรับวันนี้รายการรอบภูมิภาคต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: พักแป๊บนึงลูก
1: ไปกินข้าวแล้วค่อยมาเล่นต่อทั้ง3คนเลย
2: การสูบบุหรี่ในบ้านมันอันตรายซึ่งคุณรู้ดีอยู่แล้ว
3: พ่อให้หนูตรวจก่อน
1: ไปกินข้าวแล้วค่อยมาเล่นต่อทั้ง3คนเลย
2: และคุณก็พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ

0: จากผ้าทอพื้นถิ่นสู่ราชินีแห่งใหม่ไทยเริ่มต้นมาจากพระราชดำรัสที่เป็นตำนานมาจนถึงปัจจุบันว่าผ้าที่ใส่นี่สวยมากทอให้พระราชินีได้ไหมด้วยความงดงามของลวดลายและเพราะพระราชินีเป็นผู้ชุบชีวิตให้กลับมาอีกครั้งทำให้ผ้าแพรวากาฬสินธุ์ได้รับสมญานามว่าราชินีแห่งใหม่ไทยวันนี้จะพาทุกท่านมาที่จุดกำเนิดของผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ค่ะ
1: ย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตผืนผ้าแพรวาเป็นเพียงผ้าสบายห่มไหล่ที่ชาวไทยพวนและชาวภูไทยทอใช้กันในครัวเรือนแต่เมื่อแสงแห่งพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่องสว่างมาถึงดินแดนอีสานความงามที่ซ่อนอยู่กลางผืนผ้าจึงถูกค้นพบพระราชดำรัสที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาได้ชุบชีวิตผ้าไหมแพรวาให้กลายเป็นตำนานราชินีแห่งไหมไทยการปกป้องสืบสานและส่งเสริมมรดกชิ้นเอกนี้จึงเป็นภารกิจสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ในการขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน
2: หากจะย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นที่เป็นประวัติศาสตร์อันซาบซึ้งใจของพวกเราชาวกาฬสินธุ์ต้องย้อนไปในวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2520ค่ะในคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนั้นหญิงสาวชาวผู้ไทยบ้านโพนได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองนุ่งผ้าไหมมัดหมี่เสื้อแขนกระบอกสีดำและห่มสบายเฉียงด้วยผ้าแพรวาผืนเล็กสีแดงมารอเฝ้ารับเสด็จสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเห็นความวิจิตรงดงามของลวดลายผ้าจึงทรงมีพระราชปฏิสันถารอันอ่อนโยนว่าผ้านี่สวยดีมีมากไหมเมื่อทรงทราบว่าผ้าทอลักษณะนี้กำลังจะสูญหายไปตามกาลเวลาพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริทันทีที่จะส่งเสริมและรื้อฟื้นการทอผ้าไหมแพรวาโดยพระราชทานเส้นไหมให้ชาวบ้านนำไปทอเพื่อเป็นการอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมไม่ให้สูญหายและนั่นคือปฐมบทสำคัญที่

0: ลี่ยนผืนผ้าพื้นบ้านสู่มรดกของแผ่นดินค่ะก็แนวทางของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเราจะสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่อย่างยั่งยืนจังหวัดกาฬสินธุ์เราทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนค่ะโดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำและส่งเสริมระบบกลุ่มและจัดตั้งสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพค่ะขณะเดียวกันเรายังดึงสถาบันการศึกษาในพื้นที่มาร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภัณฑ์เช่นการนำองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการออกแบบลวดลายใหม่ๆให้มีความร่วมสมัยตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกรวมถึงการใช้ช่องทางตลาดออนไลน์อีคอมเมิร์ซในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ของชุมชนค่ะนอกจากนี้จังหวัดยังมุ่งเน้นการพัฒนาคนโดยการสร้างทายาทช่างศิลป์เพื่อให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาจับกี่ทอผ้าและนำนวัตกรรมมาผสมผสานเพื่อให้กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะในนามของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะขอยืนยันความตั้งใจอันแน่วแน่ค่ะว่าเราจะปกป้องอนุรักษ์และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นเอกนี้ไว้ให้อยู่คู่แผ่นดินอย่างดีที่สุดการปกป้องของเราคือการรักษาองค์ความรู้ลวดลายโบราณอันวิจิตรและมาตรฐานความประณีตดั้งเดิมเอาไว้ไม่ให้ผิดเพี้ยนค่ะส่วนการต่อยอดเรามุ่งที่จะผลักดันผ้าไหมแพรวาให้ก้าวสู่ระดับสากลในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังของประเทศไทยค่ะโดยนำความคิดสร้างสรรค์มาแปรรูปเป็นสินค้าแฟชั่นที่คนทั่วโลกสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมที่จะเป็นลมใต้ปีกสนับสนุนและยกระดับพี่น้องช่างทอผ้าทุกคนนะคะเพื่อให้ผ้าไหมแพรวาให้ขจรขจายไปไกลระดับโลกอย่างยั่งยืนค่ะ
1: สำหรับกระบวนการส่งเสริมเรื่องของผ้าไหมแพรวาในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่ากรมการพัฒนาชุมชนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะครับเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับท่านอธิบดีก็มอบหมายภารกิจสำคัญในการส่งเสริมเรื่องของกลุ่มโอท็อปให้มีความเข้มแข็งนะครับเพื่อที่จะให้มีรายได้แล้วก็ทำให้ชุมชนเข้มแข็งครับในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสินค้าโอท็อปสินค้าสำคัญก็คือเรื่องของผ้าไหมแพรวานะครับซึ่งก็เป็นผ้าไหมแพรวาเป็นถือว่าเป็นต้นน้ำเป็นแหล่งน้ำแหล่งผลิตสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนในฐานะของหน่วยงานและการซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดครับเราสนับสนุนอยู่3ส่วนครับส่วนที่1ก็คือเรื่องของผู้ผลิตผู้ประกอบการครับสำคัญเรามุ่งเน้นให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการนี่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านผ้าไหมแพรวาครับเพราะว่าทุกท่านรู้ดีครับเรื่องของผ้าไหมแพรวากว่าจะมีวันนี้ครับองค์พระพันปีท่านให้การสนับสนุนจนถือว่าเป็นผืนผ้าแห่งชีวิตนะครับสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มที่เข้ามาผลิตผ้าไหมแพรวานี่เบื้องต้นสำนักงานพระนามชนก็จะให้ท่านรู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับส่วนที่สองครับทุกวันนี้กลุ่มที่เข้ามาผลิตผ้าไหมแพรวานี่จะต้องพัฒนาทักษะความสามารถครับเพราะว่าโลกเปลี่ยนไปการตลาดเปลี่ยนไปพระนามชนก็ต้องให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการนี่มีความสามารถที่หลากหลายเพิ่มขึ้นนะครับส่วนที่สองครับในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ทุกวันนี้ไปถึงไหนต้องผลิตสินค้าแบบไหนถึงจะโดนใจลูกค้าในทุกวันนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่สามขาดไม่ได้เลยครับช่วงนี้ก็คือเรื่องของการตลาดนำการผลิตตอนนี้ทุกวันนี้คนซื้อของออนไลน์เยอะเพราะฉะนั้นกลุ่มผ้าไหมแพรวาก็เช่นกันครับถ้าปรับตัวไม่ทันนะครับส่วนแบ่งการตลาดมันจะเปลี่ยนไปมากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดกาฬสินธุ์เราส่งเสริมให้พี่น้องรู้จักขายของในช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น TikTokนะครับ Lazada อะไรต่างๆพวกนี้และนอกจากนั้นที่สำคัญครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับท่านให้มีช่องทางออนไลน์ที่เป็นของจังหวัดในชื่อแพลตฟอร์มโอเคช็อปโอท็อปฮักกาฬสินธุ์แพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มที่นำผ้าไหมแพรวาหรือว่าสินค้าโอท็อปเข้าไปขายในนั้นครับในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมให้เชื่อมตลาดพวกนี้ให้นะครับนี่ก็คือบทบาทสำคัญของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดครับ
2: พระเมตตาที่แผ่

0: ปกคลุมไม่เพียงสร้างอาชีพแต่ทรงสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ประสบนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกย่างก้าวที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินนำพาความตื้นตันใจมาสู่หัวใจทุกดวงเสียงพระราชดำรัสที่ยังคงก้องกังวานในความทรงจำคือพลังใจสำคัญที่ทำให้ชาวบ้านหันมารวบรวมภูมิปัญญาถักทอผืนผ้าด้วยความรักและความจงรักภักดี
1: ครั้งแรกเมื่อปี2525แม่อายุ14ปีรับเสด็จที่วัดป่ารังสีปาริวันอยู่ที่บ้านโพนเพราะว่าก่อนหน้านั้นพระองค์เคยเสด็จมาเยี่ยมประสงค์นิกรชาวอำเภอคำม่วงแล้วเมื่อ2520กับในหลวงรัชกาลที่9พอ2525สมเด็จวัดพันปีหลวงก็เสด็จมาเยี่ยมประสงค์นิกรที่บ้านโพนค่ะตอนนั้นเรายังเป็นเด็กเรายังมีความรู้สึกว่าเราได้รับเสด็จพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เราก็มองเห็นพระองค์ท่านแค่ไกลๆเป็นภาพบรรยากาศไกลๆแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราก็มีความปลื้มปิติได้ตามภาษาเด็กเนาะตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่แค่มีความดีใจว่าโอ้เกิดมาชาติหนึ่งเราตัวเล็กขนาดนี้ก็ยังไม่ได้มองดูพระพักของพระองค์ท่านว่าสวยงามแค่ไหนจนต่อมาอีกสองหลายปีเราเรียนจบม.6แล้วออกมาเป็นเกษตรกรแล้วมีโอกาสได้สานต่องานทอผ้าไหมแพรวาซึ่งดั้งเดิมเราก็เรียนรู้จากคุณแม่นะคะจนมา2000เริ่มเข้ามาสานงานต่อทั้งในเรื่องทอผ้าไหมแพรวาจากครอบครัวแล้วก็เข้ามาสัมผัสกระดานมูลการทอผ้าไหมแพรวาแบบกลุ่มซึ่งตอนนั้นยังเป็นกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนซึ่งเราสานต่อจากที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านเสด็จเมื่อ2520ที่พระองค์ท่านส่งพระราชทานเส้นไหมให้กับชาวบ้านโพนให้ทอผ้าไหมแพรวาส่งพระองค์ท่านก็สืบเนื่องต่อมาเรื่อยๆแต่เราก็จะเป็นรุ่นที่3รุ่นที่4ต่อจากรุ่นของคุณแม่คำใหม่คุณแม่คำสอนแล้วค่ะพอเรามาสานงานต่อด้านผ้าไหมแพรวาในนามของกลุ่มอาชีพสตรีตอนนี้เรามีโอกาสได้ทอผ้าไปถวายสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็ส่งประกวดแล้วก็แต่ของแม่ยังไม่เคยได้รับรางวัลจากพระหัตถ์สมเด็จพระราชินีสมเด็จพระพันปีแต่เรามีโอกาสได้พาสมาชิกที่ได้รับรางวัลกับสมเด็จพระพันปีหลวงโครงการของพระองค์ท่านเราก็จะพาสมาชิกไปรับที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศทุกเดือนพฤศจิกายนจะเล่าบรรยากาศให้ฟังนิดหนึ่งเราเป็นเกษตรกรเนาะพฤศจิกายนนี่ถึงหน้าเกี่ยวข้าวพอดีพวกแม่ที่เป็นเกษตรกรเนี่ยก็จะเกี่ยวข้าวดอนะบรรยากาศสมัยนั้นเครื่องมือสื่อสารยังไม่เยอะหมดทั้งหมู่บ้านมีโทรศัพท์บ้านแค่อันเดียวก็พอไปเกี่ยวข้าวเดี๋ยวพี่กายนเดี๋ยวไปก็คอยเงนมองท้องฟ้านะเพราะว่าสัญลักษณ์ที่พระองค์ท่านจะเสด็จก็คือเสียงเครื่องบินเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่เขาลาดตระเวนนั่นคือสัญลักษณ์ที่พระองค์ท่านจะเสด็จแล้วพอได้ยินเสียงเครื่องบินระวางเคียวเลยเด้วางเคียวเลยแล้วก็กลับเข้ามาบ้านวิ่งหาสมาชิกว่าสมเด็จพระพันปีหลวงจะเสด็จแล้วทุกคนต้องเตรียมผ้าไหมแพรวาหนึ่งผ้าไหมแพรวาประเภท10ลายที่จะส่งประกวดกับโครงการของพระองค์ท่าน2ผ้าไหมแพรวาที่เราทอเตรียมไว้ทั้งปีที่จะนำขึ้นทูล9ถวายพระองค์ท่านถ้าไม่มีพระองค์ท่านในวันนั้นเราก็คงไม่มีผ้าไหมแพรวาที่เป็นราชินีแห่งไหมเป็นผ้าไหมที่สวยที่สุดที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักแล้วเรามีโอกาสได้รับเสด็จพระองค์ท่านมีโอกาสได้ทอผ้าไหมแพรวาถวายพระองค์ท่านแล้วปัจจุบันยังมีโอกาสนำผ้าไหมแพรวาไปจำหน่ายให้กับบุคคลที่สนใจจนผ้าไหมแพรวามีชื่อเสียงเราก็มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็อยากจะบอกว่าถึงต่อไปนี้จะไม่มีพระองค์ท่านแล้วแต่พระองค์ท่านก็อยู่ในความทรงจำแล้วเราก็ขอปฏิญาณตนว่าเราจะสืบสานงานผ้าไหมแพรวาจากรุ่นเราแล้วก็จะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

0: ให้ผ้าไหมแพรวาคงอยู่คู่กับพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ให้สมกับที่พระองค์ท่านได้สมญานามว่าเป็นราชินีแห่งไหมเราจะสืบสานต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นจนจะไม่มีวันสูญหายนั่นแหละค่ะ
1: เรื่องของการสวมใส่ผ้าไหมแพรวาจริงๆแล้วพอมาอยู่ที่นี่เริ่มที่จะมีการรณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทยแล้วก็สวมใส่ผ้าไทยนะคะทีนี้พอต่อมาเราได้มาอยู่ในย้ายมาอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในสังคมที่เห็นคุณค่าของความผ้าไทยนะคะแล้วตัวเองก็มาอยู่เป็นเลขาเป็นผู้ช่วยเลขาธิการของสมาคมส่งเสริมผ้าไทยของจังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้ก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองต้องมีหน้าที่ในการส่งเสริมนะคะการสวมใส่ผ้าไทยเนี่ยทำอยู่ตลอดแล้ว เป็นประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการไปร่วมงานอย่างนี้ค่ะแล้วก็อย่างที่ทำงานเองทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีการสวมใส่ผ้าสิ้นแล้วก็เป็นผ้าไทยผ้าไหมแพรวายุคก่อนนะคะก็จะมีอัตลักษณ์เป็นรูปลายขนมเปียกปูนนะคะแล้วก็จะมีขั้นแต่ในยุคปัจจุบันค่ะก็มีการทอมีลวดลายใหม่ๆแล้วก็มีความทันสมัยนะคะจากเมื่อก่อนจะเป็นผ้าผืนเล็กๆใช่ไหมคะแล้วพระองค์ท่านนะคะได้มีพระราชดำรัสให้ขยายให้ใหญ่ขึ้นเพื่อสามารถนำไปตัดชุดได้ทำประยุกต์เป็นผ้าอย่างอื่นได้อันนี้ความแตกต่างก็คือความทันสมัยมีมากขึ้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงกลุ่มคนทอก็ยังรักษาอัตลักษณ์ไว้ของความเป็นผ้าแพรวาไว้นะคะแล้วก็ผ้าแพรวาเป็นที่คนทอก็จะบอกว่าผืนเดียวในโลกคือทุกผืนทอด้วยมือเพราะฉะนั้นจะมีผืนเดียวเท่านั้นใน1ปีแล้วก็จะมีการออกไปดูงานไปส่งเสริมก็คือเราก็จะพากลุ่มของเรานะคะไปดูการทอไปดูแม้กระทั่งการเลี้ยงตั้งแต่การเรานะคะก็จะส่งเสริมด้วยการคือในสมาชิกของเรานะคะทุกคนก็จะมีการสวมใส่ผ้าไทยเวลาที่เราจะไปงานกิจกรรมใดๆก็ช่างเราก็จะลงในกลุ่มว่าสวมใส่ผ้าไทยนะอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอาจจะเป็นชุดผู้ไทยซึ่งเป็นชุดพื้นถิ่นเลยของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะบางงานก็จะไม่ชุดผู้ไทยจะเป็นผ้าไหมแพรวานะนะคะในการไปร่วมงานซึ่งเราก็ถือว่าเป็นการต่อยอดค่ะในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงเห็นคุณค่าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นค่ะจากผ้าที่อยู่บนบ่านะคะณปัจจุบันกลายเป็นราชินีแห่งไหมที่อยู่ในวงกว้างแล้วรู้จักกันทั่วโลกนะคะ
2: จากรุ่นสู่รุ่นจากมือของแม่สู่มือของลูกการสืบสานพระราชปณิธานไม่เคยหยุดนิ่งณศูนย์เรียนรู้ทอผ้าแพรวาโสภารักษ์แห่งบ้านคำม่วงอำเภอสหัสขันธ์สายเลือดคนรุ่นใหม่ได้ก้าวเข้ามาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภูมิปัญญาของบรรพบุรุษกับโลกยุคปัจจุบันถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์แห่งผ้าแพรวาให้ดำรงคงอยู่ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
3: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับผมเราก็ได้ต่อยอดจากเครือข่ายที่เป็นการทอผ้าไหมแพรวาจากศูนย์ศิลปาชีพที่พระองค์ทรงพระมหากรุณาธิคุณตั้งขึ้นที่หมู่บ้านโพนแล้วก็ได้รับการส่งเสริมจากแม่บ้านโพนแล้วก็มาทอผ้าสาเหตุที่ตั้งศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ก็คืออยากให้น้องๆเด็กและเยาวชนได้มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติพร้อมกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพราะว่าที่นี้มีจากต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำครับผมก็มีการปรับเปลี่ยนให้มีลวดลายเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะมีสีธรรมชาติและลวดลายไม่แน่นจนเกินไปครับผมยกตัวอย่างเช่นผ้าพันคอจากปกติแล้วผ้าไหมแพรวาจะมีลวดลายที่เต็มผืนแล้วก็ลดลงมาให้มีลายผ้าแพรวาที่เหลือน้อยลงแล้วก็สามารถหยิบจับได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของได้ครับผ้าไหมแพรวาย้อมสีธรรมชาตินะครับก็จะมีลายโบราณทั้งผืนแต่จะปรับเปลี่ยนให้มีลายห่างขึ้นกระจายมากขึ้นแล้วก็สามารถหยิบจับไ ในราคาที่ไม่สูงมากครับผมตอนนี้ก็มีเด็กน้องๆเด็กและเยาวชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติภายในกลุ่มนี้จำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นโครงการของพัฒนาชุมชนโครงการทางศูนย์หมอนไหมโครงการทางศิลปาชีพนำเด็กๆน้องๆเยาวชนมาเรียนรู้แล้วก็ตอนนี้มีน้องๆเยาวชนมาเรียนรู้ในการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็เรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์สามารถมาให้เป็นอาชีพแล้วก็รายได้ได้ในระหว่างเรียนครับผมคือด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยทำให้ชุมชนแล้วก็ตัวผมเองมีอาชีพมีรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ทำให้แม่น้องๆเนี่ยมีอาชีพได้ในระหว่างเรียนด้วยครับผม
2: วันนี้ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ได้ก้าวไกลกว่าการเป็นเพียงผ้าทอพื้นบ้านแต่กลายเป็นนวัตกรรมทางวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังด้วยการร่วมมือของหน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ามายกระดับชุมชนทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
4: ในส่วนของพี่น้องในชุมชนบ้านโพนนะคะกับตำนานเรื่องแหล่งกำเนิดผ้าไหมแพรวานะคะพี่น้องในชุมชนของเรามีความภาคภูมิใจที่ได้เคยถวายงานพระองค์ท่านแล้วก็พระองค์ท่านเคยเสด็จมาที่บ้านโพนด้วยนะคะก็เป็นที่มาของการทำมาหากินการสร้างรายได้ซึ่งไม่เคยคิดนะคะว่าผ้าแพรวาที่เราเก็บไว้ในตู้วันหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จมาเห็นและพระองค์ท่านก็ได้หยิบจับยกขึ้นมาแล้วก็มาทำให้มันเป็นรายได้เสริมในครอบครัวมันเป็นความภาคภูมิใจที่ประสงค์นิกรชาวบ้านโพนไม่เคยลืมพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นเมื่อปีที่ท่านเสด็จมาที่อำเภอคำม่วงค่ะเริ่มต้นจากที่ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าธรรมดาที่ใส่อยู่ในชุมชนก็ไม่ได้คิดที่ว่าจะมีมูลค่าที่สามารถที่ไปต่อยอดในเรื่องของการสร้างเป็นอาชีพได้นะคะที่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือพี่น้องจากเดิมที่ทำอาชีพเกษตรกรอย่างเดียวนะคะหันมาทอผ้ามากขึ้นแล้วพระองค์ท่านก็ได้ส่งเสริมในเรื่องของขนาดผ้าที่นำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่ใช้แค่สบายธรรมดานะคะก็ขยายขนาดเพิ่มสีขยายผู้ที่นิยมผ้าไทยนะคะเข้ามาในชุมชนทำให้พี่น้องในชุมชนเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่เขามีอยู่มันมีมูลค่าแล้วก็มาต่อยอดเป็นอาชีพแล้วก็สิ่งที่เห็นแตกต่างก็คือจากที่เขาไม่เคยมีรายได้เขาสามารถที่จะนำเงินที่ได้จากการทำผ้ามาเลี้ยงครอบครัวส่งให้ลูกไปเรียนหนังสือต่างจังหวัดได้อันนี้เห็นภาพที่ชัดเจนก็คือเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องรายได้โดยบทบาทของท้องถิ่นอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนเรื่องของการส่งเสริมเรื่องรายได้และก็ในนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในขณะนี้นะคะก็คือเรื่องของส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนะคะให้มีความยั่งยืนสามารถสร้างรายได้ได้นะคะก็พวกเราในฐานะที่เป็นหน่วยงานเล็กๆหนึ่งในชุมชนนะคะก็ส่งเสริมในเรื่องของความรู้ใหม่ๆนะคะอย่างเช่นช่องทางการตลาดซึ่งเดิมแม่ของเราเนี่ยจะไม่รู้เทคโนโลยีเลยนะคะก็คือทอแล้วส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางหรือว่าผู้ประกอบการอย่างเดียวแต่ตอนนี้นะคะน้องๆวัยรุ่นที่เป็นลูกเป็นหลานเริ่มเห็นว่าสิ่งที่แม่ที่ทำสิ่งที่แม่ทอมันสามารถไปต่อได้โดยไลฟ์สดขายเอาคอนเทนต์สตอรี่ที่เขามีในครอบครัวของเขานะคะมาทำเป็นเรื่องเล่าในชุมชนแล้วก็ส่งต่อช่องทางต่างๆในการขายสินค้าของตัวเองโดยไม่ต้องผ่านผู้ประกอบการอื่นที่เขาเคยทำแต่ก่อนเราก็จะบอกว่าทอเสร็จแล้วก็ไปส่งตรงนี้นะก็จะได้ราคาที่ไม่แบบสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะคะตอนนี้เด็กๆน้องๆเยาวชนกลับมาอยู่บ้านมาสร้างเนื้องานมาสร้างคอนเทนต์มาสร้างสตอรี่เทลลิ่งเกี่ยวกับผ้าไหมแพรวาที่พ่อแม่ตัวเองทำก็จะมีคุณยายมาออกกล้องทำโน่นทำนี่นะคะเป็นเรื่องเล่าทำให้เกิดรายได้ในชุมชนค่ะอย่างเช่นของแพรวาโสภาลักษณ์ก็จะเป็นต้นแบบน้องๆรุ่นใหม่ที่เดิมเขาไม่เคยคิดว่าผ้าไหมแพรวาจะสร้างตัวตนของเขาได้นะคะก็จะมีน้องๆรุ่นหลังเนี่ยเริ่มเห็นตัวอย่างรุ่นพี่ทำก็จะเริ่มกลับมามองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเองอะค่ะแล้วก็สร้างมูลค่าขึ้นมาตอนนี้น้องๆที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่นี่เยอะมากค่ะเริ่มแบบมีตัวตนในโซเชียลมากยิ่งขึ้นค่ะต อนนี้เราเน้นเรื่องของการส่งต่อนะคะเรื่องของความยั่งยืนคือทางเทศบาลของเราเนี่ยมีหลักสูตรท้องถิ่นที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วนะคะก็คือให้แม่ๆอย่างคุณแม่สมศรีหรือแม่ปราชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนะคะไปสอนน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนในระดับชั้นประถมคิดว่าการส่งต่อนี้เป็นเรื่องที่มันมีอยู่ในสายเลือดแล้วก็มันรับประกันได้ว่ามันจะเป็นความยั่งยืนที่แบบไม่มีวันสูญหายไปในชุมชนของเราอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนทอผ้าตั้งแต่เล็กๆแล้วโตขึ้นก็สามารถที่จะมาประกอบเป็นอาชีพได้ค่ะพวกเราก็ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างหลักสูตรคอนเนคชันเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีฟังก์ชันงานที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมนะคะมาช่วยกันในเรื่องของการระดมองค์ความรู้นะคะเรื่องของช่องทางการตลาดความรู้ใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในชุมชนของเราค่ะ
5: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะทำให้ชาวอำเภอสาสขันและอำเภอข้างเคียงนะคะที่มีอาชีพในการทอผ้าได้มีอาชีพที่มั่นคงจากรุ่นพ่อครูแม่ครูสู่รุ่นลูกหลานมาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นอาชีพที่สามารถทำอยู่ในพื้นที่ได้ทำให้เกิดครอบครัวสังคมที่อบอุ่นเพราะว่ามีอาชีพอยู่ในพื้นที่สามารถหารายได้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะทำให้เกิดครอบครัวที่อบอุ่นมีความมั่นคงนะคะมีความมั่งคั่งในเรื่องของมีอาชีพครอบคลุมและก็คล้ายๆกับว่าเป็นการต่อยอดจากรุ่นพ่อครูนะคะแม่ครูแล้วก็ไม่ทิ้งนะคะไม่ทิ้งก็ที่จะสานต่อให้กับรุ่นเยาวชนในพื้นที่ได้ขยายผลต่อเนื่องทำให้เศรษฐกิจของชาวอำเภอสาสขันอำเภอคำม่วงหรืออำเภอสามชัยอำเภอเขาวงต่างๆและหลายๆอำเภอในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรานะคะได้ลืมตาอ้าปากได้จากที่พระองค์ท่านให้ความสำคัญในเรื่องของการหยิบผ้าแพรวาขึ้นมาให้เป็นที่รู้จักนะคะทำให้พวกเราได้ลืมตาอ้าปากได้และก็เศรษฐกิจของคนทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะในส่วนของพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราค่ะคือการที่เราเลือกสวมซื้อผ้าแต่ละผืนคือจะไม่ใช่แค่การเลือกซื้อตามความสวยงามแต่เราจะพยายามส่งเสริมให้มีการคล้ายๆกับ storytelling คือต้องให้รู้นะคะว่าผ้าแต่ละผืนบ่งบอกถึงอะไรมีที่มาอย่างไรมีพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านลงบนผืนผ้าเหล่านี้อย่างไรนะคะคือให้รู้ว่าผ้าแต่ละผืนมาจากความตั้งใจของกลุ่มสตรีนะคะที่ตั้งใจตั้งแต่ต้นทางนะคะก็คือการตั้งแต่ต้นทางเลยคือต้องปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังไงนะคะพอได้วัตถุดิบออกมานะคะต้องย้อมอย่างไรนะคะรวมถึงการดีไซน์ต่างๆที่ทำให้ลายผ้าสวยงามอยู่บนผืนผ้าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปที่ทรงคุณค่าเพราะฉะนั้นในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์เราก็คือเน้นที่จะให้รู้คุณค่าเชิงวัฒนธรรมของพื้นที่เล่าให้เขาได้รู้นะคะแล้วก็ซื้อไปและใช้อย่างเห็นคุณค่าและก็ทนุถนอมแล้วก็เคลื่อนกระจายความรู้นะคะให้เป็นที่รู้จักทั้งในพื้นที่รวมถึงอนาคตก็คือระดับสากลนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะส่งเสริมต่อไปค่ะคือรุ่นพ่อครูแม่ครูท่านมีฝีมือท่านมีความรู้ท่านมีความเชี่ยวชาญนะคะซึ่งความรู้เหล่านี้เราจะไม่มีทางให้หมดไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มุ่งหวังในอนาคตก็คือต้องมีการสานต่อจากรุ่นลูกสู่รุ่นหลานไปเรื่อยๆให้คงอยู่นะคะแต่ว่าในการสานต่อก็ต้องมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยด้วยนะคะให้มีความยั่งยืนนั่นเองนะคะคือคงความสวยงามร่วมกับความทันสมัยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสืบสารสิ่งที่มีอยู่สู่รุ่นเยาวชนนะคะไม่ว่าจะเป็นในอาจจะเป็นการเพิ่มความรู้เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับนะคะสร้างเยาวชนรุ่นใหม่เป็นดีไซเนอร์รุ่นใหม่เพื่อที่จะขยายผลนะคะเพื่อที่จะขยายผลผ้าแพรวาตรงนี้ออกไปให้เป็นที่รู้จักนอกจากไม่ใช่รู้จักเฉพาะในประเทศไทยนะคะต้องรู้จักในระดับสากลจะต้องสืบสานสร้างสรรค์และต่อยอดนะคะเพื่อให้มีความยั่งยืนค่ะ
2: จากผ้าทอพื้นถิ่นในอดีตสู่ราชินีแห่งไหมไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไกลไปทั่วโลก เส้นไหมทุกสายที่ถักสอดประสานลวดลายอันวิจิตรทุกลายที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมิใช่เป็นเพียงแค่งานหัตถศิลป์ชั้นสูงแต่คือบันทึกประวัติศาสตร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงชุบชีวิตชุบชีวาและพลิกฟื้นลมหายใจของชาวกาฬสินธุ์ให้มีความสุขและอยู่ดีกินดี

หากรุณาธิคุณที่ทรงอุ้มชูผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์คือชีวิตและความภาคภูมิใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและจะยังคงทับทออยู่ในหัวใจของชาวกาฬสินธุ์และปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะ

ปัจจุบันท้องทะเลไทยได้รับผลกระทบจากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นมลพิษต่างๆที่ปล่อยลงสู่ทะเลขยะพลาสติกหรือการทำประมงที่ไม่เหมาะสมค่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้ท้องทะเลไทยเสื่อมโทรมลงไปทุกวัน

แต่กลุ่มนี้ใช้วิธีการสร้างบ้านปลาทำโดมปะการังเทียมนำไปวางใต้ทะเลเพื่อให้ปลาและสัตว์น้ำต่างๆเข้าไปอาศัยทดแทนปะการังธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไป

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอแค่ต่อสายนะคะเจอกันแบบนี้ค่ะทุกวันพฤหัสบดีนะคะช่วงเวลา14:30 น.ถึง15:00 น.ค่ะดิฉันพนภัทรเพชรรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผ่าน2ช่องทางด้วยกันค่ะที่ช่อง11 NBT ภาคใต้นะคะและอีก1ช่องทางออนไลน์ค่ะที่ Facebook Fanpage NBT สงขลานะคะและในช่วงที่2ของรายการค่ะหากคุณผู้ชมมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะอยากจะสอบถามคุณหมอกันในรายการค่ะเหมือนเช่นเคยนะคะสามารถโทรมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์074-236-547ค่ะผู้ชมคะต้องยอมรับว่าในช่วง1ถึง2เดือนที่ผ่านมานะคะเราก็จะได้ยินข่าวของผู้ที่เสียชีวิตนะคะจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมาค่อนข้างหลายรายเลยทีเดียวนะคะซึ่งหลายรายเนี่ยก็มีอาการที่เรียกว่ารุนแรงฉับพลันนะคะแล้วก็จากไปทําให้เนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าความเข้าใจเดิมที่รู้สึกว่าโรคนี้เนี่ยจะต้องมีสัญญาณเตือนมาก่อนมีอาการขึ้นมาก่อนจริงๆแล้วเนี่ยในบางรายก็อาจจะไม่มีอาการเลยนะคะแล้วก็ไปสู่ภาวะรุนแรงได้เลยก็มีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็จะต้องมาตั้งคำถามกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วก็ใครที่มีความเสี่ยงบ้างค่ะเพราะว่าหลายคนนะคะที่จากไปกับโรคนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะดูปกติดีดูร่างกายแข็งแรงทำงานได้ตามปกตินะคะคนใกล้ชิดก็บอกว่าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรนะคะแต่ว่าก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นแบบนี้นะคะวันนี้จะได้ข้อมูลเพื่อที่จะสังเกตตัวเองนะคะเพราะเชื่อว่าทุกโรคค่ะหากเรารู้เร็วสังเกตตัวเองนะคะหนทางในการที่จะรักษาให้หายเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้เราจะได้พูดคุยกันกับนายแพทย์นะคะรวมถึงพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลหัดใหญ่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะจะได้พูดคุยกันในรายการวันนี้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะพักฟังพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

เชิญรับชมรายการพิเศษเกาะติดครม.สัญจรสงขลา69ในวันที่1กันยายนนี้ทางช่อง11 NBT ภาคใต้และช่องทางออนไลน์แฟนเพจ NBT สงขลาและสำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัด

ตอนล่างและติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์จับตาทุกความเคลื่อนไหวเกาะติดประเด็นสำคัญครม.สัญจร5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสและอนาคตที่ยั่งยืนรู้ก่อนเห็นจริงวิเคราะห์ทุกประเด็นสำคัญไปพร้อมกัน

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพบหมอแค่ต่อสายนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปในช่วงที่แล้วค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโรคที่หลายคนให้ความสนใจนะคะในช่วงนี้นั่นก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นอันตรายที่ถ้าเรานั้นรู้ทันก็สามารถจะป้องกันแล้วก็รักษาให้หายได้ค่ะวันนี้ค่ะทางรายการของเรานะคะได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์อิทธิพลปรีชาเวทยากุลนายแพทย์ชำนาญการพิเศษอายุรแพทย์เฉพาะทางปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะท่านพยาบาลวิชาชีพนิตยาสุขใหม่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะต้อนรับทั้งสองท่านเข้าสู่รายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมออิฐแล้วก็พี่แหม่มก็แล้วกันนะคะวันนี้ต้องเรียกว่าอยู่ในกระแสเลยนะคะเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะก่อนอื่นเลยสอบถามคุณหมอก่อนหลอดเลือดหัวใจของเราเนี่ยจริงๆแล้วหน้าที่ของเขาคืออะไรคะและถ้าเกิดว่ามันเกิดภาวะตีบหรือว่าตันขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับหัวใจรวมถึงร่างกายของเราคะคุณหมอคะ
1: โอเคก็ตั้งต้นจากหัวใจก่อนนะฮะหัวใจนี่เปรียบเสมือนปั๊มน้ำหรือเครื่องยนต์ของรถยนต์ที่ทำหน้าที่สูบฉีดนะครับให้น้ำมันไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายหลอดเลือดเนี่ยเสมือนกับท่อต่างๆที่จะไปส่วนต่างๆของร่างกายนะครับโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจเนี่ยหลอดเลือดหัวใจเองเนี่ยนอกจากจะนำเลือดไปเลี้ยงหัวใจแล้วเนี่ยมันจะนำพาออกซิเจนไปด้วยนะครับให้หัวใจเนี่ยทำงานได้นะครับก็คือไปเลี้ยงตัวหัวใจคราวนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าหลอดเลือดหัวใจตีบปุ๊บเนี่ยการไหลของเลือดก็ช้าลงนะครับมันก็ทำให้อัตราการไหลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วอัตราการไหลที่จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของหัวใจก็ลดลงก็เลยทำให้เกิดพยาธิสภาพของโรคหลอดเลือดหัวใจตามมาสุดท้ายก็คือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ครับ
0: ค่ะแล้วพอกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นคะ
1: คือเวลากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้หัวใจเนี่ยทำงานได้ไม่ 100% นะครับการค่าการบีบตัวของหัวใจก็ลดลงลดลงมากจนบีบตัวหัวใจจนหัวใจบีบไม่ได้ก็คนไข้ก็อาจจะเสียชีวิตได้อีกมุมนึงเนี่ยในบางรายเนี่ยเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวลดลงแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะมีภาวะของคลื่นไฟฟ้าสัญญาณแปรปรวนทำให้เกิดภาวะอาการใจสั่นอาจจะมีใจสั่นขั้นรุนแรงสุดท้ายก็นำพาให้คนไข้เสียชีวิตได้เช่นกันครับ
0: ค่ะแล้วอย่างโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันในสื่อหรืออะไรนะคะจะได้มีการพูดถึงเรื่องของสาเหตุว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินกินของทอดกินของมัน มีภาวะเหมือนคอเลสเตอรอลสูงในร่างกายนะคะจริงๆแล้วสาเหตุปัจจัยที่เพิ่มเติมจากนี้ที่ทำให้เราเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมากยิ่งขึ้นมันยังมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะ
1: มีหลายสาเหตุมากครับส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากอาหารการกินที่เรารับประทานเข้าไปนะครับแต่ปัจจัยกระตุ้นหลายๆอย่างนะครับทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะฉุกเฉินของทางหลอดเลือดหัวใจหรือภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจเรื้อรังเนี่ยก็อย่างเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานมีความดันโลหิตสูงนะครับคนไข้ที่มีภาวะไตเรื้อรังนะครับตัวร้ายที่สุดคือภาวะสูบบุหรี่เรื้อรังในคนไข้นะครับการขาดการออกกำลังกายนะครับการพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายเกิดภาวะเครียดหรือมีปัจจัยทางพันธุกรรมที่มีประวัติในครอบครัวเนี่ยเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตั้งแต่อายุยังน้อยๆทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยล้วนส่งผลกระตุ้นซึ่งกันและกันทำให้คนไข้เกิดภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้ครับ
0: ค่ะแล้วเรื่องของอายุเนี่ยปัจจุบันนี้เราพบคนที่อายุน้อยลงแล้วเป็นโรคนี้บ้างไหมคะ
1: เราเจอน้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยปัจจัยกระตุ้นค่อนข้างเยอ
0: ะ
1: สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอาหารการกินที่ไม่ได้คุมอย่างดีพอการขาดการออกกำลังกายขาดการพักผ่อนที่เพียงพอนะครับทำให้ประชากรกลุ่มโรคที่ควรจะเป็นในวัยสูงอายุเนี่ยก็จะทำให้เราเจอกลุ่มโรคเนี่ยในประชากรที่มีอายุน้อยลงนะครับปัจจัยอีกอันนึงที่จะต้องพูดและอยากให้ทุกคนตระหนักก็คือปัจจัยทางด้านยาเสพติดโดยเฉพาะพวกแอมเฟตามีนอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ค่อนข้างอันตรายและกระตุ้นให้เกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจอักเสบได้นะครับแล้วก็นำมาสู่ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันครับ
0: จริงๆก็ฟังดูแล้วปัจจัยมันหลายๆอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเราดูแลสุขภาพร่างกายไม่ดีมีพันธุกรรมหรือว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาเสพติดเข้ามาแบบนี้มันยิ่งส่งผลให้เรามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมากยิ่งขึ้นถูกไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ปัจจัยทั้งหมดทั้งปวงที่กล่าวมามันป้องกันได
0: ้
1: ถูกไหมครับ
0: เดี๋ยวเราจะมาถามกันเรื่องของป้องกันเพราะว่าแน่นอนล่ะสิ่งสำคัญเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบต้องเน้นไปที่เรื่องการป้องกันค่ะทีนี้ถามพี่แหม่มค่ะเรื่องของอาการอันนี้คนพูดถึงกันเยอะเลยว่าบางคนเนี่ยเสพข่าวแล้วก็จะรู้สึกจิตตกนะเรามีอาการเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้มันเข้าข่ายหรือเปล่านะคะรวมถึงสิ่งที่อยากรู้เลยว่าจริงๆเนี่ยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยนะคะอาการมันจะออกมาแบบทีเดียวรุนแรงเลยหรือว่ามันจะมีอาการแบบบางคนที่ค่อยๆแสดงอาการส่งสัญญาณออกมาค่ะตรงนี้อาการเป็นยังไงคะ
2: ค่ะก็อาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะแบ่งเป็น2ประเภทโดยทั่วไปที่เราเห็นนะคะก็คือประเภทเรื้อรังกับประเภทเฉียบพลันค่ะส่วนเรื้อรังนี่ก็คือบางคนอาจจะไม่แสดงอาการเลย
0: ค่ะ
2: ก็คือถ้าตีบน้อยกว่า 70% ก็เหมือนคนปกติทั่วไปจะมีอาการเมื่อมีออกกำลังต่างๆ
0: ค
2: ่ะแล้วกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มเฉียบพลันนะคะเฉียบพลันนี้ก็คือ อาจจะเป็นที่เราเห็นกันทั่วไปก็คือเป็นนักกีฬาเล่นกีฬาอยู่วิ่งอยู่แล้วเกิดเจ็บหน้าอกฉุกเฉินแล้วก็เป็นลมสติมากลุ่มนี้ก็คือเจ็บหน้าอกแบบเฉียบพลันนะคะต้องรับการรักษาทันทีอะค่ะมีอยู่โดยทั่วไปก็มี2ประเภทนะจ๊ะนะ
0: ค่ะทีนี้เจาะไปทีละประเภทถ้าเกิดเป็นประเภทที่เรียกว่าเรื้อรังนะคะเราส่วนใหญ่คนไข้ที่เป็นประเภทเรื้อรังเนี่ยเขาจะทราบได้ยังไงคะจากการตรวจร่างกายหรือว่ายังไงทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าอ่ะเขาเนี่ยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะ
2: ค่ะโดยทั่วไปก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่เป็นเรื้อรังอาจจะมีอาการเจ็บเล็กน้อยซึ่งไม่บ่งบอกหรือมีอาการเหนื่อยเป็นเบาหวานความดันกลุ่มนี้ก็จะไม่ค่อยแสดงอาการให้เห็นโดยทั่วไปก็คือถ้าอายุเยอะขึ้นประมาณ 40-50 ปีคุณหมอก็แนะนำว่าให้ตรวจสุขภาพประจำปีเช่นมาเจาะเลือดดูเบาหวานดูความดันประมาณนี้ค่ะเพื่อดูว่าอย่างนึงก็คือขึ้นไปฟ้าหัวใจเป็นบีสไลน์ว่าไม่มีภาวะผิดปกตินะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงอาจารย์ก็จะให้ยาควบคุมเพื่อป้องกันอย่าให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอะค่ะ
0: ค่ะแล้วคนที่เป็นแบบเรื้อรังเนี่ยโอกาสที่เขาจะหายกลับมาใช้ชีวิตปกตินี่มีมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ในกลุ่มของเรื้อรังจะหายเป็นปกติโดยทั่วไปที่เราเจอก็คือคุณหมอจะให้รับประทานยานะคะถ้าไม่มีอาการเลยทั่วไปคือรับประทานยาตามที่คุณหมอสั่งเช่นยาลดไขมันยาลดไขมันยาในกลุ่มของป้องกันเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานพวกนี้ควบคุมพวกนี้ให้ได
0: ้
2: มันก็จะลดปัจจัยที่ทำให้เกิดหลอดเลือดตีบตันฉุกเฉินได้ต้องลดปัจจัยเสี่ยงให้ได้ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นพวกนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะคะ
0: ค่ะก็คือต้องกลั้นฉุกเฉินขึ้นมาแล้วเจ็บหน้าอกเหงื่อออกใจสั่นโรงพยาบาลภายในเวลาเท่าไหร่หรืออะไรยังไงบ้างคะ
2: ค่ะโดยทั่วไปถ้าเจ็บหน้าอกเฉียบพลันเลยก็คืออาการเด็กที่เด่นชัดเลยคือเจ็บหน้าอกตรงกลางอาจจะร้าวไปแขนซ้ายร้าวไปกรามแล้วเจียนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
2: พวกนี้ต้องรีบหาคุณหมอทันทีไม่ควรจะขับรถมา
0: ค่ะ
2: พวกนี้จะเสี่ยงอันตรายแล้วว่ะ
0: ค่ะทีนี้มาถามคุณหมออิดนะคะบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าก็อัปเดตอาการตลอดว่ามีเจ็บตรงนี้แหละค่ะแต่ของหัวใจหรือจริงๆแล้วมันเป็นอาการของกรดไหลย้อนนะคะ
1: คือจริงๆประเด็นเนี้ยถูกพูดถึงกันบ่อย
0: ค่ะ
1: นะครับทางการแพทย์เองเนี่ยเวลาวินิจฉัยหนึ่งโรคเนี่ยเราคงจะไม่พูดภาษาชาวบ้านง่ายเราคงไม่ฟันธงว่าคนไข้เป็นโรคใดโรคหนึ่งแต่เวลาเราซักประวัติตรวจร่างกายคนไข้เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มโรคที่เรียกว่าต้องเข้าสู่ขบวนการวินิจฉัยแยกโร
0: ค
1: นะฮะกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมาด้วยการเจ็บแน่นหน้าอกหรือเจ็บแน่นบริเวณลิ้นปี่มันจะทำให้สับสนกัน2โรคก
0: ็
1: คือกรดไหลย้อนหรือโรคหลอดเลือดหัวใจคราวนี้ประ

0: ประเด็นหนึ่งเวลาคุณหมอเขาพิจารณาเนี่ยนะครับคือมันคงตัดโรคใดโรคหนึ่งออกจากกันแบบ 100% ไม่ได
1: ้
0: แต่จะเป็นโรคใดโรคหนึ่งเนี่ยทั้งนี้เลย1ต้องดูกลุ่มอายุนะฮะต้องพิจารณาจากความเสี่ยงที่คนไข้1คนเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่า นะฮะเพศหญิงหรือเพศชายกลุ่มอายุอยู่เท่าไหร่นะครับโรคร่วมที่มีโรคประจำตัวที่มีปัจจุบันเนี่ยคืออะไรบ้าง ประวัติชีวิตทางสังคมแปลว่าอะไรการดื่มเหล้าสูบบุหรี่เพราะทั้งหมดทั้งปวงคือปัจจัยที่จะนำพาให้คุณหมอที่ดูครั้งแรกเนี่ยช่วยในการหาสาเหตุว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคนไข้คนนี้ที่มาด้วยการแน่นหน้าอกเนี่ยจะเป็นกรดไหลย้อนหรือจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเรื้อรังอาการที่เป็นเนี่ยเป็นขณะพักหรือเป็นขณะออกแรงอาการที่เป็นเนี่ยสัมพันธ์กับมื้ออาหารมื้อใหญ่ๆหรือเปล่าอาการที่เป็นเนี่ยหายได้เองภายในกี่นาทีหรือต้องลองใช้ยารักษาไปสักระยะนึงสังเกตอาการดูอาการดีขึ้นหรือเปล่าทั้งหมดทั้งพวงต้องอาศัยการติดตามเป็นห่วงเวลาของการติดตามในห้องฉุกเฉินโดยส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มที่มาด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาการแน่นหน้าอกนะฮ
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นโรคใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่ได้รับการตรวจเบื้องต้นในห้องฉุกเฉินคือ 1. ดูสัญญาณชีพนะฮะ 2. ในโรงพยาบาลยุคใหม่นะผมว่ายุคใหม่ที่ผ่านมาสัก5ปีถึง10ปีเนี่ยเราจะทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจทุกรายนะครับแล้วเราก็ประเมินจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจไม่ใช่แค่แผ่นแรกแผ่นเดียวถ้าสมมุติว่ายังมีสงสัยยังไม่ได้คำตอบเราจะทำซ้ำๆอีกแผ่นที่2แผ่นที่3ร่วมกับการตรวจเลือดเพื่อหา เขาเรียกว่าเป็น เพื่อดูแนวโน้มว่ามีความเสี่ยงจะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจหลอดเลือดหรือเปล่าทั้งหมดทั้งปวงนี้พอแยกได้เบื้องต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอาการก้ำกึ่งยังให้การวินิจฉัยไม่ได้ในช่วงแรกจะต้องเข้ามาสู่การรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อการสังเกตอาการต้องบอกกันว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเรายังวินิจฉัยแยกโรคไม่ได้มันต้องอาศัยระยะเวลาการติดตามคนไข้เพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เราจะให้นอนในหอผู้ป่วยเพื่อสังเกตอาการสังเกตอาการแล้วทำไงติดตามสัญญาณชีพ 2. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจซ้ำ
1: ๆ
0: อันที่ 3. ตรวจเลือดไม่ได้ตรวจครั้งเดียวตรวจเลือดค่าการทำงานของเอนไซม์หัวใจแล้วก็ตรวจซ้ำไม่ว่าจะเป็นที่มาถึงปุ๊บตรวจติดตามที่1หรือ3ชั่วโมงแล้วแต่อาการคนไข้แต่ทั้งหมดทั้งปวงต้องบอกว่ามันจะขึ้นกับปัจจัยเสี่ยงว่าคนไข้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่าเราจะมีกลุ่มอายุมีกลุ่มโรคประจำตัวที่ทำให้เราคิดว่าเราจะต้องคิดถึงโรคใดก่อนครับผม
1: ค่ะก็ยังไงถ้าเกิดว่ามีอาการเกิดขึ้นมาเนี่ยไปหาคุณหมอดีที่สุดคุณหมอจะเป็นคนตรวจแล้วก็วินิจฉัยด้วยวิธีการต่างๆที่สามารถจะชี้ชัดลงไปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นกรดไหลย้อนหรือว่าเราเป็นโรคหัวใจใช่ไหมคะทีนี้ในบางคนที่เขามีอาการเหมือนแบบอาจจะเป็นมีอาการที่บ่งชี้ได้ว่าอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็มีความกังวลนะคะรู้สึกอยากจะตรวจเขาจะต้องเริ่มต้นยังไงคะการไปตรวจเลือดตรวจหาไขมันเบาหวานอะไรตามที่เป็นแพ็กเกจของการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยสามารถจะทำให้เขารู้ได้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือไม่คะคุณหมอคะ
0: อันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็ทุกคนเนี่ยพยายามหาแพ็กเกจในการตรวจสุขภาพเพื่อบ่งชี้ว่าเอ๊ะเราเนี่ยจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่าแพ็กเกจสุขภาพที่มีเนี่ยเราไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเราเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ 100% แพ็กเกจการตรวจสุขภาพมีหลายระดับการตรวจเลือดไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์เม็ดเลือดการตรวจหาเบาหวานการตรวจการวัดชีพจรดูความดันดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจทั้งหมดเนี่ยเป็นการตรวจเบื้องต้นนะครับเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงไม่ได้บ่งชี้ว่าจะเป็นโรคใดโรคหนึ่งไม่ได้บ่งชี้ว่าคนไข้จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับการจะนำพาให้คุณหมอ1คนเนี่ยตรวจสืบค้นต่างๆว่าคนไข้เนี่ยจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือเปล่าเนี่ยสำคัญที่สุดต้องมาจากอาการนำนะฮะว่าคืออาการนำเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่พี่แหม่มบอกโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันเนี่ยไม่ยากไม่เคยมีอาการมาก่อนแล้วมันก็เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันมันจะมีจุดบางอย่างที่คนไข้ต้องมาห้องฉุกเฉินแต่กลุ่มที่ยากคือกลุ่มโรคหลอดเลือดตีบตันเรื้อรังซึ่งมันตีบไม่ได้เยอะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยกว่าจะแสดงอาการเนี่ยอาการหลากหลายมากเลยโดยส่วนใหญ่แบ่งเป็น2กลุ่มอาการคือแน่นหน้าอกเรื้อรังเจ็บนิดๆเจ็บน้อยๆแต่ตรวจแล้วก็ไม่เจออะไรนะครับอันที่2คือเหนื่อยเอ๊ะทำไมช่วงนี้เหนื่อยมากกว่าเดิ
1: ม
0: คือคล้ายๆฟังก์ชันของร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขึ้นกับคือโดยส่วนใหญ่แพทย์จะดูอาการของคนไข้ก่อนถ้าอาการ บวกกับมีปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอายุหรือโรคประจำตัวมันจะนำไปสู่การตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะทีนี้การตรวจเพิ่มเติมอย่างที่

0: เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของการเดินสายพานการ
1: ครับ
0: ต
1: ผ
0: รว
1: ม
0: จเหมือนแบบแคลเซียมสกอร์หรือว
1: ค
0: ่
1: รา ับผม
0: ซีทีสแกนอะไรพวกนี้
1: อ่
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: ฮะ
0: ใครคะที่ว่าเราจะต้องไปถึงขั้นนั้นแล้วอะค่ะคุณหมอคะ
1: การตรวจอันนี้จริงๆค่อนข้างอธิบายยากผมจะพยายามอธิบายง่ายๆมีการวิ่งสายพาน
0: ค่ะ
1: นะครับที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เองทําได้2แบบถ้าบางคนวิ่งสายพานไม่ได้ก็ปั่นจักรยาน
0: ค่ะ
1: อันที่2ก็คือการใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ตรวจหาแคลเซียมสกอร์นะครับอันที่3ก็คือการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบฉีดสีเพื่อดูหลอดเลือดคราวนี้มาที่แคลเซียมสกอร์ก่อนแคลเซียมสกอร์เนี่ยใช้คอมพิวเตอร์เครื่องซีทีสแกนเป็นการตรวจแคลเซียมสกอร์บอกว่าเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบไหมไม่ใช
0: ่
1: ต้องมองว่าแคลเซียมสกอร์เนี่ยเป็นการประเมินว่าหลอดเลือดเนี่ยเริ่มมีความเสื่อมสภาพหรือเปล่าเมื่อใดก็ตามที่หลอดเลือดมีการเสื่อมสภาพมันจะมีแคลเซียมมาเกา
0: ะ
1: มันบ่งบอกว่าอะไรบ่งบอกว่าคุณหมอต้องให้การรักษาเชิงป้องกันแบบไหนคนไข้ต้องดูแลตัวเองยังไงก็คือแคลเซียมสกอร์ถือว่าเป็นปัจจัยกระตุ้นตัวหนึ่งที่ทำให้เราตระหนักรู้ว่าร่างกายเริ่มมีความเสื่อมของหลอดเลือดไม่ได้บ่งบอกว่าหลอดเลือดตีบนะครับคนละประเด็นกันคราวนี้อันที่2ที่ต้องพูดก่อนก็คือการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดชนิดฉีดสีเรียกว่า CTA coronary อันนี้เนี่ยเป็นการตรวจหลอดเลือดแล้วสามารถบอกได้ว่าหลอดเลือดนั้นตีบหรือเปล่านะครับตีบกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: ตีบอยู่ที่เส้นเลือดไหนและอีกประเด็นหนึ่งก็คือการวิ่งสายพานการวิ่งสายพานเนี่ยถามว่าเราทำไปเพื่ออะไรเราจะดูว่าเมื่อหัวใจทำงานหนักพยาธิสภาพของหลอดเลือดที่มันมีรอยตีบเนี่ยมันทำให้เกิดอาการหรือเปล่าหรือมันทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยการจะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยค่อนข้างยากคุณหมอเขาจะพิจารณารายบุคคลพิจารณาจากกลุ่มอายุที่มีความเสี่ยงบวกกับปัจจัยเสริมว่าคนไข้คนนี้น่าจะเป็นแล้วก็จะเลือกเครื่องมือในการตรวจให้ครับผม
0: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าคนไข้ได้รับการวินิจฉัยแล้วนะคะว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะสิ่งที่เราจะต้องให้การรักษาเนี่ยอย่างที่เราจะเคยได้ยินกันอย่างเช่นใส่ขดลวดนะคะมีการเหมือนทำบอลลูนทำบายพาสนะคะลักษณะของแต่ละคนแต่ละวิธีในการที่จะใช้รักษาเขาเนี่ยจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอะไรคะ
1: ผมแบ่งเป็น2ประเด็นนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันอย่างเงี้ยต้องให้การรักษาเลยนะครับมันตีบเยอะๆแล้วหลอดเลือดไปเลี้ยงไม่สามารถไปเลี้ยงส่วนปลายได้เราจะใส่บอลลูนและใส่ขดลวดถังขยายหลอดเลือดให้หลอดเลือดกลับมามีขนาดเท่าเดิมให้อัตราการไหลของเลือดเท่าเดิ
0: ม
1: อันนี้จบไปประเด็นแรกนะฮะแต่กลุ่มหลอดเลือดเรื้อรังเนี่ยเมื่อผ่านการวินิจฉัยอย่างท่วนทีแล้วพบว่าหลอดเลือดตีบเราจะเอาคนไข้เข้าสู่ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจเบื้องต้นเราฉีดสีก่อนอีกครั้งนึงฉีดสีแบบไม่ใช่เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ฉีดสีด้วยเครื่องสวนหัวใจฉีดสีปุ๊บถ้าพบว่าหลอดเลือดตีบนะครับตีบมากถึง 80-90% นะครับแล้วก็สัมพันธ์กับอาการคนไข้เราก็จะใช้บอลลูนถังขยายหลอดเลือดแล้วก็ใส่ขดลวดถังขยายนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นหลังจากทำขดลวดเรียบร้อยแล้วต้องกินยาตลอดชีวิตบวกกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตลอดชีวิตครับ
0: ค่ะก็เป็นแนวทางการรักษาที่ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละบุคคลไปด้วยใช่ไหมคะทีนี้อย่างที่คุณหมอบอกว่าได้รับการรักษาแล้วแต่ยังต้องกินยาไปตลอดชีวิตถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ต้องดูแลตัวเองแบบมากๆเลยถูกไหมคะทีนี้อย่างพี่แหม่มเนี่ยมีประสบการณ์อาจจะได้เจอกับคนไข้แล้วนะคะสิ่งที่คนไข้จะต้องดูแลตัวเองหลังจากที่ได้รับการรักษาแล้วรวมถึงในระหว่างการรับประทานยาอยู่สิ่งที่ต้องดูแลตัวเองร่วมด้วยนี่เป็นยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็แต่ละบุคคลก็มีโรคประจำตัวแตกต่างกันนะคะก็หนึ่งก็คือต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงของตนเองให้ได้เช่นคนไข้เป็นเบาหวานต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงก็คือระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติที่สุดนะคะแล้วก็ความดันก็ควบคุมอยู่ในเกณฑ์ไม่สูงจนเกินไปเกิน140-90อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะในกลุ่มของผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ก็ต้องเลิกอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันการขดลวดตันกลับไปเป็นโรคหัวใจซ้ำได้แล้วก็ต้องรับประทานยาที่คุณหมอให้อย่างต่อเนื่องเพราะมันจะป้องกันการกลับเป็นซ้ำของหลอดเลือดก็คือหลอดเลือดตันเฉียบพลันหรือตันซ้ำได้ค่ะประมาณนี
0: ้ค่ะเท่าที่เราได้สัมผัสกับคนไข้มาเนี่ยนะคะโอกาสที่จะเกิดเป็นซ้ำเนี่ยเราพบเจอได้มากน้อยขนาดไหนคะ
2: ค่ะของโรงพยาบาลใหญ่ที่เราดูแลมาประมาณ10 กว่าปีนะคะอัตราการกลับเป็นซ้ำอยู่น้อยมากนะคะที่เราเจอเราค่อนข้างดูแลคนไข้เราก็ให้คำแนะนำอย่าง ให้ตระหนักในการดูแลตนเองอย่างเสมอทุกขั้นตอนอะไรประมาณนี้ค่ะคนไข้ก็เลยดูแลตนเองค่อนข้างดีของโรงพยาบาลใหญ่นะคะ
0: ค่ะก็คือทางคุณหมอคุณพยาบาลเองก็ให้ความให้การแนะนำในสิ่งที่ควรจะปฏิบัติแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือคนไข้เองนะคะก็จะต้องให้ความร่วมมือที่จะดูแลตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นได้ฟังแล้วก็รู้สึกเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะที่เกิดว่าโอกาสของการกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยมันน้อยหรือว่าแทบจะไม่มีเลยทีนี้เราพูดถึงเรื่องการป้องกันกันบ้างค่ะสิ่งสำคัญเลยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบพี่แหม่มคะเราควรจะดูแลตัวเองยังไงให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือว่าโรคหัวใจอื่นก็ได้คือดูแลให้ร่างกายหัวใจของเรานั้นแข็งแรงได้ยังไงคะ
2: ค่ะถ้าคนปกติทั่วไปยังไม่เป็นโรคก็ต้องรักษาให้ตัวเองแข็งแรงอยู่เสมอก็คือ1ออกกําลังกายพักผ่อนได้เพียงพอแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู
0: ่ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารที่รสจัดต่างๆอาหารเค็มอาหารมันอาหารหวานไอ้พวกนี้ค่ะเพราะว่าพวกนี้จะมีผลต่อหลอดเลือดในอนาคตอาจจะแข็งหรือว่าปกติโดยอายุของคนเราก็ทำให้หลอดเลือดแข็งอยู่แล้วถ้ารับประทานในพวกนี้เข้าไปก็ทำให้เป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้หลอดเลือดแข็งและเกิดโรคหัวใจได้ง่ายค่ะ
0: ค่ะการดูแลตัวเองนี่ก็ต้องทำแบบสม่ำเสมอด้วยนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเราผ่านการรักษามาแล้วเนี่ยอันนี้ยิ่งต้องดูแลตัวเองเข้าไปใหญ่เลยนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คืออยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องของการป้องกันนะคะทุกวันนี้เราได้รับฟังข่าวมาเนี่ยอยากให้นำความกังวลที่เกิดขึ้นจากการรับฟังข่าวเปลี่ยนมาเป็นการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นนะคะทีนี้ค่ะสุดท้ายท้ายสุดของรายการอยากให้แต่ละท่านนะคะเดี๋ยวเริ่มที่คุณหมออิฐก่อนฝากไปถึงผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องของการสังเกตตัวเองเฝ้าระวังเรื่องของสัญญาณต่างๆแล้วก็ให้ตระหนักอยู่เสมอว่าหากเกิดอะไรขึ้นให้รีบไปโรงพยาบาลนะคะ
1: โอเคครับประเด็นแรกนะครับสำหรับกลุ่มคนที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะมีแนวโน้มจะเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคน1ผู้สูงอายุนะครับที่มีโรคร่วมคือความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคไตเรื้อรังหรือมีประวัติสูบบุหรี่เรื้อรังเนี่ยต้องเฝ้าระวังอาการตัวเองดีๆนะครับถ้าสมมติว่าเจ็บแน่นหน้าอกแบบเฉียบพลันที่อาการแบบนี้ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นนะครับแล้วรู้สึกว่าหายใจไม่ออกละหน้ามืดเป็นลมอะไรเงี้ยรีบมาห้องฉุกเฉินอย่าประวิงเวลาด้วยการรอดูอาการอยู่ที่บ้านนะครับในห้องฉุกเฉินเนี่ยจะมีความพร้อมของทุกโรงพยาบาลในการประเมินอาการกลุ่มนี้เพราะทุกวันนี้เราถือว่ากลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเนี่ยถือเป็น number 1ที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับคนไข้กลุ่มนี้มาปุ๊บเนี่ยห้องฉุกเฉินเราไม่ได้เรียงคิวเราเรียงการตรวจตามความรุนแรงของโรคเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกลุ่มโรคนี้มาเนี่ยพยาบาลคัดกรองหรือคุณหมอเองจะให้ความสำคัญก่อนเป็นอันดับแรกคราวนี้ประเด็นที่2คือกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจเรื้อรังอันนี้เนี่ยต้องคอยสังเกตอาการถ้าสมมุติว่าเราเริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกไม่มากหายได้เองเจ็บหน้าอกสัมพันธ์กับการออกแรงและเป็นลักษณะอาการเรื้อรังหรือฟังก์ชันของร่างกายเปลี่ยนแปลงเช่นรู้สึกว่าทำไมช่วงนี้เหนื่อยมากขึ้นให้มาพบอายุรแพทย์เพื่อตรวจประเมินอาการว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่นะครับ
0: ค่ะค่ะพี่แหม่มค่ะ
2: ค่ะก็คล้ายๆกับของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็พูดได้ครบถ้วนดีแล้วนะคะแล้วก็ของพี่ก็แนะนำว่าถ้าเกิดเป็นโรคหัวใจแล้วก็แนะนำให้กินยาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มาพบคุณหมออย่างสม่ำเสมอไม่ขาดหายไปไหนอะค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็เลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาดที่
1: สำค
2: ั
1: ญ
0: ค
1: ่
0: ะสำคัญมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้คำแนะนำอะไรไปก็อย่าลืมที่จะทำตามที่คุณหมอกับพยาบาลแนะนำไปด้วยนะคะวันนี้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ครบถ้วนมากๆเลยเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะทางรายการต้องขอขอบคุณค่ะนายแพทย์อิทธิพลปรีชาเวทยากุลนะคะนายแพทย์ชำนาญการพิเศษอายุรแพทย์เฉพาะทางปฏิบัติการส่วนหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะและพยาบาลวิชาชีพนิตยาสุขใหม่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะขอบพระคุณทั้งสองท่าน
1: ค่ะ
0: แล้ววันนี้นะคะรายการพบหมอแค่ต่อสายหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าเรา3คนสวัสดีค่ะ

0: เห็นจริงวิเคราะห์ทุกประเด็นสำคัญไปพร้อมกัน
1: ผิดมาก
2: ดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนเปิดเพลง
1: ใช่ใช่ครับของทุกคนครับ
3: บางพี่ชนกัน
4: ไปบุญไม่เอาไงลูก
5: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
1: ของชาวต่างชาติด้วยครับเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT เช้ารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้อยู่กับดิฉันสุชาดาดลอค่ะคุณผู้ชมสามารถกดไลค์กดแชร์นะคะผ่าน2ช่องทางค่ะเพจ NBT ภาคใต้และเพจสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปพร้อมๆกันค่ะและคุณผู้ชมคะในสัปดาห์หน้านะคะตั้งแต่วันที่31สิงหาคมไปจนถึงวันที่1กันยายนค่ะเราก็จะได้ร่วมกันต้อนรับคณะรัฐมนตรีครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ที่จังหวัดสงขลาค่ะอีกสักครู่จะมีรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมค่ะช่วงนี้ค่ะนำคุณผู้ชมนะคะมาดูในส่วนของพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับการดำริให้มีการจัดตั้งนะคะโรงเรียนพระราชดำริศูนย์ครูใต้เพื่อครูชายแดนใต้เป็นอย่างไรติดตามรับชมกันค่ะ
1: ท่ามกลางความท้าทายของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถานที่แห่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของข้าราชการครูผู้เสียสละทำหน้าที่สร้างอนาคตให้กับเยาวชนไทยที่นี่คือโรงเรียนพระราชดำริศูนย์ครูใต้ตำบลปุโลปุโยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโรงเรียนที่ถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราชดำริเพื่อสร้างความมั่นคงด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของครูในพื้นที่ชายแดนใต
2: ้โรงเรียนพระราชดำริศูนย์ครูใต้จังหวัดปัตตานีนะคะก็ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2552นะคะโดยเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระวันปีหลวงนะคะท่านก็ได้เห็นความสำคัญของครูนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ความไม่สงบเนี่ยทำให้ครูในพื้นที่นะคะก็ถูกลอบทำลายท่านจึงมีพระราชดำรินะคะอยากให้สร้างโรงเรียนนะคะที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีบ้านพักที่รองรับให้กับคุณครูที่จะมาสอนที่นี่นะคะรวมถึงบุตรหลานของคนในพื้นที่นะคะแล้วก็ลูกหลานของคุณครูเองด้วยจึงได้สร้างโรงเรียนแห่งนี้ค่ะอยู่ในพื้นที่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านน้ำดำนะคะเพื่อที่จะให้คุณครูได้มีพื้นที่ที่ปลอดภัยได้สอนหนังสือแล้วก็ชาวบ้านก็จะได้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ด้วยค่ะ
1: นอกจากจะเป็นสถานศึกษาแล้วพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับข้าราชการครูซึ่งส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านที่อยู่อาศัยการเกษตรและการพึ่งพาตนเอง
3: ตอนนี้พักอยู่ที่ฟาร์มค่ะฟาร์มพระราชดำริศูนย์ครูใต้ค่ะที่พระราชินีนะคะพระพันปีหลวงค่ะได้สร้างเอาไว้ให้คุณครูนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่นี่ก็ร่มรื่นดีค่ะคนที่นี่ก็จะปลูกผักกินเองนะคะปลูกผักสวนครัวแล้วก็อยู่กันแบบร่มเย็นดีค่ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันค่ะ
1: ในทุกๆเช้าเสียงหัวเราะของเด็กๆคือพลังใจสำคัญของครูผู้ทุ่มเทแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายแต่การได้เห็นนักเรียนเติบโตเป็นคนดีและมีความรู้คือความภาคภูมิใจสูงสุดของผู้เป็นครู
4: ความรู้สึกว่าตัวเองโชคดีก็คือเด็กที่นี่ก็คือเป็นเด็กที่สอนได้ง่าย

0: สอนได้ง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็มีมารยาทดีแล้วก็มีสัมมาคารวะค่ะ
1: แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงถูกนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในโรงเรียนและชุมชนสร้างการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและปลูกฝังคุณค่าของการพึ่งพาตนเองให้กับเยาวชน
2: หนูภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้มาเรียนโรงเรียนของแม่หนูจะตอบแทนพระองค์โดยการเป็นพลเมืองดีค่ะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่หนูภูมิใจที่หนูได้เข้ามาเรียนค่ะขอบคุณที่คอยสอนหนูมาค่ะแล้วก็ทำให้หนูทำสิ่งที่หนูทำไม่เป็นทำได้ค่ะแล้วก็ได้เรียนเกษตรได้อยู่กับเพื่อนๆได้ความรู้ค่ะหนูขอบคุณพระพันปีหลวงที่ได้สร้างโรงเรียนแห่งนี้มาให้พวกหนูได้เล่าเรียนค่ะ
1: โรงเรียนพระราชดำริศูนย์ครูใต้ไม่ได้เป็นเพียงโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีแต่เป็นสัญลักษณ์ของความหวังและความเสียสละและพลังแห่งการศึกษาสถานที่สานต่อพระราชปณิธานในการพัฒนาคนพัฒนาชุมชนและสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับชายแดนใต้อย่างยั่งยืนต่อไป
3: คุณผู้ชมค่ะมาร่วมรณรงค์ในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะเรื่องของการสวมใส่หมวกกันน็อกค่ะก็ถือว่าสามารถดูแลและป้องกันอุบัติเหตุในเบื้องต้นไม่ให้คุณผู้ชมเกิดอุบัติเหตุแบบถึงชีวิตได้ส่วนการประชาสัมพันธ์ในการขับขี่ให้ปลอดภัยโดยการใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะ
4: คุณรู้ไหมอุบัติเหตุบนท้องถนนสิ่งที่ช่วยเซฟชีวิตเราจากความตายได้มากที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่ใส่กันตำรวจจับนะครับทุกคนแต่มันคือเกราะป้องกันศีรษะอวัยวะที่สำคัญที่สุดของตัวเราหากมีวินัยเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่ตอนนี้เพื่อตัวคุณและคนที่รอคุณอยู่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่นะครับ
3: มาติดตามบรรยากาศของการประชุมเตรียมความพร้อมนะคะรับครม.สัญจรนอกสถานที่นะคะประจำปี2569ครั้งที่1ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาค่ะจังหวัดสงขลานะคะได้มีการประชุมติดตามความพร้อมและการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ค่ะยืนยันความพร้อมทุกด้านพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีค่ะบรรยากาศที่ห้องประชุม1ชั้น5สารกลางจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะได้ร่วมการเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ซึ่งจัดวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2569โดยมีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกำหนดทิศทางมอบหมายภารกิจแล้วก็ติดตามการดำเนินงานในทุกมิติจังหวัดสงขลาค่ะเตรียมความพร้อมครอบคลุมทั้งสถานที่ระบบอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการจัดนิทรรศการและการนำเสนอแผนพัฒนาจังหวัดและการบริหารจัดการงบประมาณในวันที่31สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ประตูน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่ก่อนที่จะเดินทางนะคะไปลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาภายใต้การขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวพร้อมนะคะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุม4มิติคือด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการเกษตรกรรมและในวันที่1กันยายน2569ค่ะจังหวัดสงขลาได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะขณะที่ด้านกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาก็ได้จัดตั้งพรีเซนเตอร์4โซนด้วยกันนะคะผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ครอบคลุม3ภาษาได้แก่ภาษาไทยกลางไทยภาคใต้แล้วก็ภาษามลายูถิ่นค่ะและคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของการติดตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็คณะรัฐมนตรีเองค่ะจะได้สวมใส่เสื้อผ้าลายทอลายราชวัตรนะคะก็ถือว่าเป็นลายประจำจังหวัดสงขลาจากการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะสู่การสร้างโอกาสให้ผ้าทอลายราชวัตรอัตลักษณ์ของประจำจังหวัดสงขลาค่ะกำลังได้รับการผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ขณะที่กลุ่มราชวัตรแสงสองล่าที่1ก็เร่งทอผ้านะคะเพื่อเตรียมมอบให้คณะรัฐมนตรีได้สวมใส่ในโอกาสที่มาประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31กันยายนถึงวันขออภัยค่ะระหว่างวันที่31สิงหาคมไปจนถึงวันที่1กันยายนนี้ค่ะเรื่องราวของผืนผ้าไทยที่สะท้อนภูมิปัญญาอัตลักษณ์และโอกาสที่จะมีการต่อยอดสู่ระดับประเทศจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมค่ะ
5: เสียงผีกระทบเส้นได้เป็นจังหวะแต่ละเส้นถูกถักทออย่างประณีตจนกลายเป็นผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่คือผ้าทอลายราชวัตรจากเกาะยอจังหวัดสงขลาผ้าที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาและเรื่องราวของคนในพื้นที่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเดิมลวดลายนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อลายก้านแย้งหรือลายคอนกเขาก่อนจะได้รับการพระราชทานชื่อลายราชวัตรเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2443จากวันนั้นลวดลายถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและกลายเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของผ้าทอเกาะยอแม้ผ้าทอเกาะยอจะเคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เกือบสูญหายจากปัญหาด้านการตลาดและการแข่งขันกับผ้าโรงงานราคาถูกจนชาวบ้านรวมตัวกันฟื้นฟูการทอผ้าพัฒนาคุณภาพและรวบรวมลวดลายโบราณกลับคืนมา
6: แนวคิดของเราว่าเราอยากทำอะไรแต่ว่าเราอยากจะอนุรักษ์ผ้าเกาะยอเราอยากทำอ่ะในใจมันอยากจะทำมันก็เราจะเน้นเรื่องของลายเดิมลายเดิมๆลายโบราณลายที่หายไปแล้วก็กลับมาตอนนี้เรากลับมาได้68ลายแต่ว่าลายราชวัตรยังเป็นลายดั้งเดิมที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิม
5: ปัจจุบันกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าที่1สามารถฟื้นฟูลวดลายโบราณได้ถึง68ลายและนำลายราชวัตรมาต่อยอดพัฒนาเป็นลวดลายใหม่อีกหลายรูปแบบก้าวสำคัญของผ้าทอลายราชวัตรคือการเตรียมผ้าสำหรับให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในช่วงการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569สำหรับกลุ่มทอผ้านี่ไม่ใช่เพียงโอกาสในการนำเสนอผ้าท้องถิ่นแต่เป็นเวทีสำคัญที่จะทำให้คนทั่วประเทศได้รู้จักผ้าประจำจังหวัดสงขลาเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การสร้างชื่อเสียงแต่ยังหมายถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนหากผ้าทอลายราชวัตรได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยสร้างตลาดสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับช่างทอขณะเดียวกันยังทำให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษฝากไว้
6: ครม.สัญจรก็เน้นเรื่องลายราชวัตรและก็เน้นสีที่เห็นประมาณนี้ก็เน้นสีก็เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทําให้อาชีพของชาวบ้านยังอยู่และก็ยังต่อยอดยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นโอกาสดีที่ว่าชาวบ้านก็ได้มีงานทําแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงกับจังหวัดสงขลาช่วยกันส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็อยากจะให้ผ้าทอเกาะยอโดยเฉพาะท้องถิ่นเกาะยอเนี่ยอนุรักษ์กันมานานหลายร้อยปีก็ฝากภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าเกาะยอด้วยอยากให้สูญหายช่วยกันอนุรักษ์ครับ
5: จากผืนผ้าที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ้าทอลายราชวัตรภูมิปัญญาของคนเกาะยอที่สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่การเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ และมุ่งสู่เวทีนานาชาติในอนาคตเพราะการรักษาผ้าไทยให้คงอยู่ไม่ใช่เพียงแค่การเก็บอดีตไว้แต่คือการสืบสารต่อยอดและส่งต่อคุณค่าของผ้าไทยถึงคนรุ่นใหม่เพื่อให้อยู่คู่คนไทยตลอดไปสมชายอาจสันถ่ายภาพสาธิดาโตศักดิ์กาญจนะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัด

0: จังหวัดสงขลา
1: พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมกิจกรรมค่ะกับโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามจังหวัดยะลาค่ะส่วนจะเป็นอย่างไรนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลามาเชิญชวนไปติดตามรับชมค่ะ
2: ชนชาวจังหวัดยะลาครับขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมส่งเสริมสุขภาพสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและร่วมแสดงพลังของชาวยะลาในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนที่เรารักพบกันในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา6โมงเช้าณลานกิจกรรมหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีจังหวัดยะลาค่าสมัครสำหรับประชาชนทั่วไป360บาทและเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคม2569ขอเชิญชวนพี่น้องชาวยะลาทุกเพศทุกวัยมาร่วมเดินวิ่งปั่นออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่ดีและก็ร่วมกิจกรรมแห่งความสามัคคีไปด้วยกันสมัครวันนี้แล้วมาพบกันในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้นะครับ
1: ค่ะมาดูบรรยากาศการใช้รถนะคะโดยเฉพาะการใช้รถโดยสารรถไฟในพื้นที่จังหวัดยะลาของเราค่ะหลังจากการรถไฟเองนะคะได้มีการซ่อมเส้นทางนะคะก็สามารถให้บริการพี่น้องประชาชนได้แล้วค่ะบรรยากาศที่สถานีรถไฟจังหวัดยะลานะคะก็กลับมามีบรรยากาศคึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะหนาแน่นด้วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะหลังจากการรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศเปิดเดินรถนะคะเส้นทางสายใต้ช่วงสถานีมะรือโบถึงตันหยงมัดนะคะสืบเนื่องจากสถานการณ์ที่มีคนร้ายลอบวางระเบิดเส้นทางรถไฟจนได้รับความเสียหายจนต้องหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวค่ะทั้งนี้เจ้าหน้าที่การรถไฟแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงก็ได้เร่งระดมกำลังซ่อมแซมเส้นทางพร้อมตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการและขณะนี้นะคะรถไฟสายใต้ทุกขบวนก็สามารถเปิดให้บริการนะคะเดินรถถึงสถานีรถไฟสุไหงโกลกได้ตามปกติตลอดสายแล้วค่ะไปดูข่าวดีนะคะสำหรับการขับเคลื่อนงานของอบจ.นราธิวาสด้วยการมอบทุนการศึกษาให้น้องๆในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีทุนอะไรเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะ
3: ทุนการศึกษาโอกาสสำคัญสร้างอนาคตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนทุนการศึกษาพร้อมให้ความช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาอย่างต่อเนื่องปี2569มอบทุนการศึกษาไปแล้ว336ทุนและในปี2570เพิ่มจำนวนทุนการศึกษาเป็น431ทุนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาสร้างอนาคตให้เยาวชนในพื้นที่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจอบจ.นราธิวาสหรือสอบถามเพิ่มเติมที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.นราธิวาสโทร07351-7950-52หรือ086489-5742อบจ.นราธิวาสมุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่ออนาคตของเยาวชน
1: มาดูการดูแลพื้นที่ในเรื่องของความมั่นคงนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะได้มีความปลอดภัยค่ะทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลานะคะก็ได้สั่งคุมเข้ม8อำเภอนะคะเฝ้าระวังรถยนต์ต้องสงสัยรับวันชาติมาเลเซียและเบอร์ซาตูนั่นเองค่ะทางด้านการขับเคลื่อนงานนะคะโดยพลตำรวจตรีกองอัจฉริยคำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาค่ะได้มีข้อสั่งการนะคะให้สถานีตำรวจในสังกัดทุกแห่งเพิ่มความเข้มข้นในการรักษาความปลอดภัยพร้อมเฝ้าระวังนะคะการติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอย่างใกล้ชิดหลังหน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคงค่ะแจ้งเตือนแผนประทุษกรรมในการจัดหายานพาหนะเพื่อเตรียมประกอบระเบิดแสวงเครื่องหวั่นสร้างสถานการณ์ช่วงวันสำคัญ31สิงหาคมนี้ค่ะมาตรการยกระดับความปลอดภัยนะคะ ก็สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันที่22ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งกลุ่มคนร้ายก็ได้มีการก่อเหตุหลายจุดด้วยหลากหลายวิธีด้วยกันค่ะส่งผลให้ทรัพย์สินทางราชการและก็ภาคเอกชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างทางด้านพลตำรวจตรีกองอัดก็ได้เน้นย้ำนะคะให้เจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้งฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารนะคะประจำจุดตรวจและจุดสกัดทั้ง8อำเภอโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็จุดเสี่ยงนะคะอย่างเขตอำเภอเมืองยะลาและอำเภอเบตงค่ะเพิ่มความเข้มงวดสูงสุดในการตรวจค้นบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยโดยเฉพาะรถยนต์รถจักรยานยนต์ค่ะที่ใช้ในการลักลอบขนอาวุธและวัตถุระเบิดตลอดจนการตรวจสอบนะคะเอกสารประจำตัวอย่างละเอียดนอกจากนี้ค่ะยังให้มีการจับตาบุคคลและก็ยานพาหนะที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่เป็นพิเศษเพื่อเป็นการป้องกันนะคะผู้ต้องหาตามหมายจับแฝงตัวเข้ามาหลบซ่อนพร้อมกันนี้นะคะได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจค่ะติดตามสถานการณ์และข่าวสารด้านการข่าวอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงค่ะด้านหน่วยความมั่นคงค่ะประเมินว่าช่วงวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งตรงกับวันชาติมาเลเซียและเป็นวันสถาปนากลุ่มเบอร์ซาตูก็เป็นช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบมักจะฉวยโอกาสนะคะในการสร้างสถานการณ์ก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์โดยมีรายงานนะคะว่าการสั่งการให้แนวร่วมในพื้นที่ลักลอบโจรกรรมรถจักรยานยนต์เพื่อนำไปประกอบระเบิดแสวงเครื่องค่ะกองกำลังความมั่นคงนะคะจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตานะคะหากพบสิ่งที่สงสัยหรือว่าวัตถุที่ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายให้กับพี่น้องประชาชนก็ขอให้รีบแจ้งฝ่ายความมั่นคงหรือสายด่วนในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะไปร่วมรณรงค์ในการขับขี่ปลอดภัยด้วยการสวมใส่หมวกกันน็อกกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: คุณรู้ไหมอุบัติเหตุบนท้องถนนสิ่งที่ช่วยเซฟชีวิตเราจากความตายได้มากที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่ใส่กันตำรวจจับนะครับทุกคนแต่มันคือเกราะป้องกันศีรษะอวัยวะที่สำคัญที่สุดของตัวเราหัดมีวินัยเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่ตอนนี้เพื่อตัวคุณและคนที่รอคุณอยู่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่นะครับ
1: อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นก็คือเรื่องของการปล่อยปะละเลยนะคะให้สัตว์ค่ะทั้งแพะหรือว่าวัวนะคะมาสัญจรอยู่บนท้องถนนโดยเฉพาะค่ะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะวัวที่ถูกปล่อยให้เดินเพ่นพ่านบนท้องถนนเนี่ยก็ทำให้ก็เกิดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสค่ะล่าสุดเทศบาลตำบลรือเสาะนะคะก็ได้เดินหน้าจัดการปัญหาเรื่องของการปล่อยวัวอย่างจริงจังค่ะเรื่องนี้มีมาตรการอย่างไรและเจ้าของวัวจะต้องรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: เมื่อพูดถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนหลายคนอาจจะนึกถึงภาพรถชนกันหรือรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่สำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังมีอุบัติเหตุอีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยครั้งคือรถชนวัวโดยเฉพาะบนเส้นทางที่มีการปล่อยวัวออกมาเดินหากินและในช่วงเวลากลางคืนซึ่งทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงเพียงเสี้ยววินาทีหากผู้ขับขี่ไม่ทันสังเกตอาจจะพุ่งชนวัวที่อยู่บนท้องถนนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินรวมถึงตัววัวเอง
5: ซึ่งจังหวัดอื่นเนี่ยจะมีสถิติตรงนี้น้อยมากแต่จังหวัดนราธิวาสนะครับมีสถิติอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนวัวนะครับแทบทุกเดือนนะครับแล้วก็ในบางปีเนี่ยก็จะมีผู้เสียชีวิตด้วยบางปีนะครับผู้ประสบเหตุก็เป็นชาวมาเลเซียด้วยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ทางจังหวัดนราธิวาสเองนะครับในการประชุมส่วนอำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เน้นย้ำประเด็นนี้มากว่าให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อกฎหมายเนี่ยค่อนข้างพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าในการบังคับใช้เนี่ยจำเป็นต้องคำนึงถึงทัศนคติหรือว่าสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยนะครับ
4: หนึ่งในพื้นที่ที่กำลังเร่งแก้ไขปัญหานี้คืออำเภอรือเสาะซึ่งพบวัวปล่อยออกมาเดินบนท้องถนนรวมไปถึงเข้าสวนและพื้นที่ทำกินของประชาชนสร้างทั้งความเดือดร้อน

0: เสียหายและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเทศบาลตำบลโดยเสาะจึงนำร่องมาตรการจัดการวัวปล่อยโดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการตลอด24ชั่วโมงหากพบวัวปล่อยจะนำไปไว้ในคอกเป็นเวลา1เดือนพร้อมมีรางวัลนำจับตัวละ 1,000 บาทส่วนเจ้าของวัวหากต้องการรับวัวคืนจะต้องชำระค่าปรับตัวละ 2,000 บาทและค่าดูแลเลี้ยงดูวันละ500บาทหากกระทำผิดซ้ำจะเพิ่มบทลงโทษและค่าปรับเป็น2เท่าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้มาตรการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่11มีนาคม2569ที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาวัวปล่อยสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่
1: จริงๆเราวางไว้ว่าถ้ามีชาวบ้านที่มีความสามารถใส่เชือกแล้วก็เอามาให้เราโดยการมีการบันทึกวิดีโอว่าวัวเนี่ยอยู่บนถนนจริงอยู่ในเขตเทศบาลจริงมีรูปอาคารรอบๆก็เรามีรางวัลนำจับให้ 2,000 บาท
2: ต่อตัว
0: หลังจากเทศบาลตำบลเรสะนำมาตรการดังกล่าวมาใช้พบว่าปัญหาวัวปล่อยในเขตพื้นที่รับผิดชอบลดน้อยลงในระดับหนึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและลดปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ต้องเผชิญกับวัวเข้าไปในพื้นที่ทำกินอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้เฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเรสะเท่านั้นขณะที่พื้นที่นอกเขตยังคงเกิดขึ้นกับหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ว่าจะกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร
3: ก่อนนั้นด้วยว่าไม่ตั้งป้ายอะไรนี้ก็คือหมายความว่างัวมีอยู่แล้วงัวบางทีก็ปล่อยมั่งของชาวบ้านมั่งบางทีก็ชาวบ้านก็พอตอนเย็นก็พากลับอะไรแบบนั้นนะแล้วว่าเกี่ยวกับว่ารถชนอะไรนี่เจ้าของงัวต้องรับผิดชอบถ้าย้อนว่าออกไปนี้ก็ดีครับถ้าว่านั้นก็เดี๋ยวเจ้าของก็ไม่ออกเดี๋ยวมีปัญหาทีหลังครับว่ารถชนอะไรขึ้นมาหรือนั่นลำบากอีกนั่นเดี๋ยวก็เคลียร์กันไม่ลงตัวแบบนั้นลำบาก
1: การเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายดีครับไม่ใช่ไม่ดีมันคืออาชีพมันคือแหล่งรายได้ของเรามันคือสิ่งที่จำเป็นควรใช่ไหมครับถ้าตามหลักศาสนาก็ท่านนบีก็เลี้ยงเราก็ควรเลี้ยงใช่ไหมครับเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์แต่ถ้าอาชีพของเราทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็คือการได้บาปอย่างหนึ่งมันก็ไม่ควรปฏิบัติมันไม่ควรทำ
0: การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงในการดูแลและควบคุมไม่ให้สัตว์ออกมาสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเพราะความรับผิดชอบของทุกคนคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดอุบัติเหตุลดความเสียหายและสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนและผู้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างยั่งยืนอาหามัตรอดีบินเจฮะ NBT ภาคใต้รายงาน
4: ปิดท้ายด้วย3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนคลิปใน YouTube เป็นมรดกหรือไม่ลาคุณผู้ชมแบบเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องคลิปวิดีโอใน YouTube เป็นมรดกหรือไม่ค่ะจากกรณีการเสียชีวิตของฮารุนโซโลยูทูบเบอร์สายแบกเป้ชื่อดังวัย27ปีทำให้เกิดคำถามจากสังคมว่าผลงานวิดีโอที่เผยแพร่ใน YouTube รวมถึงรายได้จากช่องจะสามารถส่งต่อให้ครอบครัวได้หรือไม่ค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทจึงมีประเด็นที่ต้องจะพิจารณาเป็นอย่างแรกคือทรัพย์สินใดบ้างที่จะเป็นมรดกของผู้ตายค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1600วางหลักไว้ว่ากองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายค่ะตลอดทั้งสิทธิ์และหน้าที่และความรับผิดต่างๆเว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ค่ะข้อสำคัญคือสิ่งที่จะอยู่ในกองมรดกผู้ตายต้องมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตายค่ะคลิปวิดีโอใน YouTube ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของงานสร้างสรรค์หลายส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพการลำดับภาพการตัดต่อเสียงบรรยายดนตรีประกอบเอฟเฟคและข้อความต่างๆที่ถูกบันทึกในสื่อดิจิตอลค่ะจึงเป็นงานโสดทัศนวัสดุตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา4ประกอบมาตรา6ค่ะผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตั้งแต่วันที่สร้างผลงานโดยไม่จำต้องจดทะเบียนก่อนค่ะซึ่งตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา21นะคะงานโสตทัศนวัสดุมีอายุคุ้มครอง50ปีนับแต่วันสร้างสรรค์ผลงานค่ะแต่หากมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับใหม่นับจากวันที่เผยแพร่ครั้งแรกค่ะสำหรับคลิปวิดีโอใน YouTube วันที่เจ้าของช่องอัปโหลดคลิปถือเป็นวันเผยแพร่ต่อสาธารณชนครั้งแรกส่งผลให้คลิปแต่ละชิ้นได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา50ปีนับแต่วันอัปโหลดค่ะเมื่อเจ้าของผลงานเสียชีวิตลิขสิทธิ์ไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมเจ้าของค่ะแต่ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยลิขสิทธิ์ถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่สามารถตกทอดแก่ทายาทได้ค่ะหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทำพินัยกรรมไว้สิทธิ์ในผลงานจะตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมแต่ถ้าหากไม่มีพินัยกรรมสิทธิ์จะตกแก่ทายาทโดยทำตามลำดับที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดรวมถึงคู่สมรสที่มีสิทธิ์รับมรดกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามแม้ลิขสิทธิ์จะตกทอดเป็นมรดกได้แต่ผู้รับสิทธิ์ยังไม่สามารถเข้าจัดการช่อง YouTube ได้ในทันทีผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อนค่ะหลังได้รับคำสั่งศาลแล้วจึงสามารถนำเอกสารไปประสานกับ YouTube เพื่อบริหารบัญชีผู้ใช้งานดูแลช่องรวมถึงจัดการรายได้ที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่คลิปวิดีโอใน YouTube ให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและเงื่อนไขของ YouTube ต่อไปค่ะซึ่งการยื่นคำร้องเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกประชาชนสามารถร้องขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องดังกล่าวได้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถเข้าไปปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านหรือติดต่อสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์1157ได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่
1: กลับมาแล้วเหรอลูก
2: ค่ะแม
1: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
2: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวตอนนั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: ปัจจุบันท้องทะเลไทยได้รับผลกระทบจากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นมลพิษต่างๆที่ปล่อยลงสู่ทะเลขยะพลาสติกหรือการทำประมงที่ไม่เหมาะสมค่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้ท้องทะเลไทยเสื่อมโทรมลงไปทุกวัน

0: แต่กลุ่มนี้ใช้วิธีการสร้างบ้านปลาทำโดมปะการังเทียมนำไปวางใต้ทะเลเพื่อให้ปลาและสัตว์น้ำต่างๆเข้าไปอาศัยทดแทนปะการังธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไป
1: เชิญรับชมรายการพิเศษเกาะติดครม.สัญจรสงขลา69ในวันที่1กันยายนนี้ทางช่อง11 NBT ภาคใต้และช่องทางออนไลน์แฟนเพจ NBT สงขลาและสำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์จับตาทุกความเคลื่อนไหวเกาะติดประเด็นสำคัญครม.สัญจร5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสและอนาคตที่ยั่งยืนรู้ก่อนเห็นจริงวิเคราะห์ทุกประเด็นสำคัญไปพร้อมกัน
2: คุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
3: อาหารที่เราสั่งมักจะปรุงความเค็มมาอยู่แล้วเพราะความถึงมือก็มักจะเติมเพิ่ม
4: แค่ช้อนเดียวเอง
3: ช้อนเดียวที่ไหนถ้าหลายมื้อก็หลายช้อนทำให้สะสมโรคร้ายได้เลยหยุดพฤติกรรมอันตรายลดปรุงลดเค็มลดโรค

0: สวัสดีครับพบกับรายการร้อยวันร้อยใจไทยกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับท่านผู้ชมครับรายการร้อยวันร้อยใจไทยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้ง NBT2HD แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการรับชมสดๆทางแพลตฟอร์มออนไลน์ YouTube Facebook TikTok และ Instagram รวมถึงสามารถรับชมย้อนหลังในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่เว็บไซต์ nbtplus.prd.go.th ครับท่านผู้ชมครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจากจุดเริ่มต้นในการบรรเทาสาธารณภัยพิบัติต่างๆให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจนมาปัจจุบันด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์ท่านตอนนี้เริ่มตั้งแต่การเตือนภัยพิบัตินะครับเพื่อป้องกันความสูญเสียจนมาถึงการบรรเทาทุกข์และก็การสร้างอาชีพในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยหนึ่งในมูลนิธิและก็หนึ่งในส่วนที่เป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการสร้างชุมชนเตือนภัยที่เป็นเครือข่ายสำคัญในการป้องกันภัยพิบัติวันนี้เราจะไปที่ชุมชนนะครับตำบลเกาะขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้มีการสร้างเครือข่ายขึ้นจนประสบความสำเร็จในเรื่องของการเตือนภัยพิบัติเราจะพูดคุยกับท่านประธานต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาตำบลเกาะขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเราคุยกับคุณโกเมศทองบุญชูครับสวัสดีครับพี่โกเมศครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นที่เราจะไปคุยในภาพรวมว่าตอนนี้เรามีเครือข่ายเตือนภัยยังไงบ้างเอาสถานการณ์เมื่อก่อนนี้ก่อนในสภาพของที่เกาะขันชะอวดนครศรีธรรมราชเป็นยังไงครับเวลาที่เกิดภัยพิบัติอะไรต่าง
1: ๆครับจริงๆแล้วอำเภอชะอวดนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นต้นน้ำของลุ่มน้ำปากพนังก็ทุกเกือบทุกปีนะครับปีที่มีปริมาณฝนเยอะหน่อยเนี่ยทำให้พื้นที่ของอำเภอชะอวดก็จะเกิดน้ำท่วมนะรุนแรงด้วยนะครับ หลายปีที่ส่งผลกระทบต้องสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็จะเว้นกันประมาณสัก 3-4 ปี 4-5 ปีนะครับที่หนักแต่ก็จะมีลักษณะของระดับน้ำนี่สูงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่กระแสน้ำนี่แรงด้วยก็ส่งผลให้คนในพื้นที่อำเภอชะอวดพื้นที่ตำบลขอขันเนี่ยก็สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเมื่อยามที่เกิดภัยนะครับแล้วก็มีปัจจัยหลายอย่างครับที่ทำให้น้ำท่วมเยอะก็เพราะว่าบางครั้งนี่ถูกตัดขาดหน่วยงานภายนอกไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่อำเภอชะอวดได้ครับ
0: ครับเพราะอะไรฮะชะอวดนี่คือลักษณะเขาบอกว่าคล้ายๆกับหัดใหญ่ถูกไหมฮะพี่โกเมศคือจะมีน้ำผ่าตรงกลางเมืองถูกไหม
1: ใช่ครับคลองชะอวดต้นน้ำของลุ่มน้ำปากพนังซึ่งจะรับน้ำจากเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราชนะครับก็จะไหลผ่าใจกลางเมืองชะอวดแล้วก็ก่อนที่จะลงไปสู่ลุ่มน้ำปากพนังดังนั้นฝนจะมาทางโซนของลุ่มเทือกเขาหลวงก็จะตอนล่างก็จะลงชะอวดเทือกเขาบรรทัดที่มาจากพัทลุงจากทางก็ลงชะอวดครับ
0: ครับเอาทุกอย่างคือผ่านชะอวดก่อน
1: ผ่านชะอวดครับ
0: โอ้โหถ้าอย่างนี้คือแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่พอดูหน้าดูมรสุมทุกครั้งเนี่ยชาวชะอวดเนี่ยต้องใจเต้นระทึกกันทุกครั้งเลยไหมฮะ
1: ก็จะเกือบทุกปีครับ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วน้ำก็ท่วมทุกปีแต่ว่าปีไหนที่รุนแรงก็จะรุนแรงมากนะครับก็ห่างกันไม่เกิน3-4 ปีก็จะรุนแรงน้ำอย่างช่วงหลังนะครับในปี5960เนี่ยรุนแรงมากครับปีนั้นเนี่ยน้ำท่วมทั้งจังไล่ตั้งแต่ภาคใต้ลงไปเลยนะครับจนกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรือรัฐบาลเนี่ยจะต้องประกาศเป็นภัยระดับ3นะครับแล้วก็ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อยู่ที่สุราษฎร์ธานีแต่นครศรีธรรมราชเราเจอมากที่สุดเจอเกือบเต็มพื้นที่ของนครศรีธรรมราช
0: คือเกือบครบทุกอำเภอ
1: ทุกอำเภอนี่ทุกครับ
0: แต่ว่าทุกตำบลเนี่ย
1: เกือบทุกตำบล
0: โอ้โห
1: เป็นการสูญเสียมากปีนั้นนครศรีธรรมราชมีสูญเสียชีวิตใน26คนนะภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
0: 26เลย
1: ครับ
0: ครับแล้วในพื้นที่ของชะอวดเองล่ะ
1: ฮะเราปีนั้นเราโชคดีครับอำเภอชะอวดเราไม่ได้สูญเสียชีวิตแต่ทรัพย์สินนี่เราสูญเสียแต่ชีวิตนี่เราสามารถช่วยกันได้นะครับเนื่องมาจากว่าเราติดตามสถานการณ์ก่อนแล้วก็เรามีทีมอาสาสมัครที่เราได้พัฒนาไว้เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เรามีเครือข่ายที่สนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมืออย่างเจ็ตสกีที่จากขัดใหญ่เข้ามาช่วยครับ
0: หมายความว่าคือเ เราก็มีการป้องกันและก็ระวังภัยของตัวเองในบางส่วนเหมือนกันณขนาดปี5960ที่เรียกว่าประสบอุทกภัยภัยพิบัติกันหนักๆเลยทีเดียวเนี่ยนะครับนอกจากการช่วยเหลือตัวเองก่อนเป็นสิ่งสำคัญเลยนะเวลาที่หน่วยงานไหนๆก็ตามที่เขาจะนำความช่วยเหลือไปเวลาเขาฝึกพื้นฐานเนี่ยต้องฝึกให้ชาวชุมชนในชุมชนนั้นเองเนี่ยต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองก่อนต้องรู้ว่าเอ๊ะจุดเด่นของเราอยู่ตรงไหนจุดด้อยของเราอยู่ตรงไหนเวลาที่เกิดภัยพิบัตินั้นควรจะไปยังไงกันก่อน
1: ครับ
0: อธิการบริหารจัดการก่อนหน้านี้ในปี5960เป็นแบบไหนครับพี่โกเมศ
1: คือในก่อนปี5960เราก็ไม่ค่อยมีทักษะความรู้ครับแต่ว่าอาศัยว่าส่วนหนึ่งเราก็จะใช้หลักการนะครับ
0: ครับ
1: โดยเน้นเอาน้อมนำเอารับสั่งของในหลวงราชการที่9ก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยระเบิดจากข้างในเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเหตุผลเพราะว่าภัยพิบัติเนี่ยเราจะพึ่งคนอื่นไม่ได้หรอกสุดท้ายเนี่ยเราต้องจัดการตัวเองเพราะนั้นเราสิ่งนี้เราต้องระเบิดจากข้างในว่านี่คือปัญหาของเราของพวกเราของคนในชุมชนพอระเบิดจากข้างในแล้วเราตื่นตัวแล้วว่านี่มันเป็นเรื่องของเราแล้วเนี่ยมันไม่พอเพราะนั้นมันต้องเข้าใจว่าอ๋อทำไมบ้านเราน้ำมันท่วมท่วมช่วงไหนเวลาใดนะครับเกิดภัยช่วงไหนเนี่ยพอทุกคนก็เข้าใจว่าอ๋อถึงเวลาเนี่ยช่วงนั้นน่ะน้ำมันจะท่วมมันต้องเข้าถึงแล้วทีนี้มันต้องมีแผนอพยพเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงเพราะเราไม่ได้มีเครื่องมือในอดีตไม่ได้มีเครื่องมือดีๆเนี่ยครับเรารู้ว่าน้ำจะมาเราก็ขนปศุสัตว์เราวัวควายเราออกไปก่อนรถบัสออกไปก่อนอันนี้ก็คือเข้าถึงแหละแต่ว่าต่อมาเข้าถึงไม่พอเราก็ต้องพัฒนายกระดับไปช่วยเพื่อนบ้าง
0: ครับ
1: อันนี้ก็เราบอกว่าเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนายกระดับตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนวันนี้เนี่ยการพัฒนาดังกล่าวเราสามารถที่จะมีทีมมีอาสาสมัครนี่ไปช่วยทั้งเพื่อนต่างภูมิภาคต่างประเทศเราก็เคยไปกัน
0: ครับก็เรียกว่าคือน้อมนำแนวปรัชญาในการดำเนินงานขององค์ในหลวงรัชกาลที่9เข้าใจอันนี้ต้องเข้าใจในพื้นที่เราก่อนว่าพื้นที่เราเนี่ยมีสภาพแบบไหนทำไมน้ำถึงท่วมเวลาท่วมแล้วตรงไหนที่เป็นจุดที่ป้องกันได้ดีที่สุดจุดที่ปลอดภัยที่สุดเข้าถึงในการที่จะหาอุปกรณ์ต่างๆหาสาเหตุแล้วก็หาวิธีการในการแก้ปัญหาสุดท้ายการพัฒนาอันนี้ในส่วนสำคัญคือมันจะเกิดความยั่งยืนในการที่พอย้อนกลับไปถึงเข้าใจอีกเนี่ยมันจะได้เป็นการแก้ปัญหาที่เป็นระบบกันมากขึ้นแล้วความถึงทราบถึงพระเนตรพระกันของพระองค์ท่านยังไงครับ
1: คือจริงๆพอปี5960เนี่ยเราเกิดน้ำท่วมใหญ่มาเป็นมหาอุทกภัยภาคใต้นะครับพอปีช่วงรอยต่อเพราะว่า590เพราะว่าภัยภาคใต้มันจะมีปลายปีกับต้นปีใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เราเลยคาบเกี่ยวแล้วก็พอปี6061เนี่ยครับก็เจอภัยปลาบึก
0: อ๋อพายุปลาบึก
1: พวกผมก็เครือข่ายพวกผมก็ต้องรับต้องช่วยเหลือพี่น้องอยู่ๆก็มีคนของมูลที่อาสาพลังพาเนี่ยครับแต่ก่อนนั้นผมไม่รู้จักนะ
0: ไม่รู้จักว่าเขาเป็นคนของมูลนิธิ
1: เขาเป็นใครรู้แต่ผมเข้าใจว่าเขาเป็นผู้สื่อข่าวเพราะว่าเขามีกล้องถ่ายสะพายกล้องไปสองสามตัว
0: เข้ามาในชุมชนของเรา
1: ในชุมชนของเรา
0: ครับแล้วไงต่อ
1: เขาก็มาเจอก็เขาก็เคยช่วยเหลือนะครับเช่นเราทำโรงครัวเนี่ยเขาก็ให้ตังค์20,000ทีนี้ผมบอกว่าตังค์เนี่ยผมไม่เอาหรอกเพราะแหนยากผมอยากได้ไอ้ขาไก่ปีกไก
0: ่อ๋อขาได้วัตถุดิบเลย
1: เพราะว่าเอาตังค์มาเราก็ลำบากในการบริหารทุกครั้งท่านก็ให้ครับเดี๋ยวท่านก็ให้รถไปส่งเราก็คิดว่าท่านคงมีคอนเนคชั่นนะท่านเป็นสื่อมวลชนในรอบแรกนะครับผมเข้าใจอย่างนั้นก็
0: แล้วอยู่คนแปลกหน้าเข้ามาในชุมชนอันนี้พี่กุเมศไม่ตั้งคำถามก่อนหรอมายังไงอะไรอย่างน
1: ี้ท่านมาก็คือมาเจอกันเวลาภัยมันรุนแรงนะครับเราตั้งศูนย์บัญชาการก็มีหลายหน่วยครับกองทัพบ้างอะไรบ้างก็ไปอยู่เพราะว่าที่ศูนย์กว่ากันนี่เราตั้งเป็นศูนย์บริหารจัดการภัย
0: ครับ
1: ก็พอแต่ละเขตจากเขต16ชัยนาทอะไรก็ลงมาอยู่นั่นแหละทำครัวกินกันอยู่นั่นแหละทีนี้พอเข้ามาเราก็เห็นแกก็มาหลายครั้งมันน้ำท่วมใหญ่แกก็เสนอว่าตั้ง20,000แต่ว่าพวกผมก็ไม่ได้เอาเป็นตังค์ผมบอกเราต้องการขาไก่บ้างปีกไก่บ้างเอามาทอดนะครับทีนี้แกก็จัดการมาให้หมดเลยทั้งน้ำมันทั้งปีกไก่ขาไก่ทั้งข้าวเหนียวก็เกินวงเงิน20,000ด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ไม่รู้ครับว่าแกเป็นคนของมูลที
0: ่ครับ
1: นะครับก็อยู่ๆก่อนที่พระองค์เสด็จแกก็โทรไปบอกผมว่าขอภาพถ่ายที่เราไปทำงานก่อนหน้านี้ประมวลทั้งหมดฮะท่านบอกว่าแกบอกว่าจะเอามาทูลพระองค์ท่านพระองค์ท่านอยากดู
0: ตอนนี้เชื่อไหมฮะที่เขาบอกว่าจะ
1: พระองค์ท่านตอนนั้นผมยังไม่เชื่อนะผมก็แกคงคุยนะเพราะว่าเราไม่คิดว่าคนใกล้ชิดพระองค์จะ ก็เราก็ให้ไปครับเพราะว่าแกก็มาช่วยกันเนี่ยนะครับรู้จักกันบ้างนะเนี่ยบอกสนิทกันแล้วเนี่ยมาเจอกันหลายครั้งแกอยู่ๆแกก็โทรมาผมว่าพี่ส่งเดี๋ยวพระองค์จะสนิทไอ้ผมก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเชื่อเหมือนกันนะครับผมก็ยังสับสนอยู่ตอนนั้นแล้วแกก็บอกว่าพี่เป็นอยู่หน่วยบินของทัพเรือมาก่อนพี่กำหนดไอ้สถานที่ให้ออลงได้พี่ดูวัดลมผิวพื้นให้ผมด้วยก็ผมบอกได้ผมก็ถ่ายรูปแล้วก็กำหนดจุดว่าอากาศผมก็ถามว่าแกใช้ฮอใช่ไหมครับผมต้องรู้ว่าพื้นที่กว้างยังไงทางลมยังไงเพราะว่าผมเคยเป็นแอร์ครูของบินทหารเรือมาก่อนผมก็ส่งให้แล้วผมก็แกก็นัดผมก็ไม่ค่อยเชื่อเลยแต่ว่าอยู่บ้านวันนั้นแกบอกเดี๋ยวผมแกก็โทรไปเลยนะแกบอกเดี๋ยวกรมวังลงไปผมไปกับกรมวังไปดูสถานที่เอาแบล็คฮอคมาผมว่าแกโบหรือเปล่านะครับก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เชื่อสนิทแต่ว่าผมนั่งอยู่ก็ได้ยินเสียงในฐานะที่ผมเคยอยู่กับหน่วยบินก่อนผมก็รู้ละทีนี้แบล็คฮอคมาสองลำคนที่สั่งการให้แบล็คฮอคขึ้นได้เนี่ยเพราะแบล็คฮอคมันเป็นอากาศยานเป็นเอาปีกหมุนที่มีสมรรถนะสูง
0: ครับ
1: ผมเชื่อแล้วทีนี้เพราะว่าคน เอาแบล็คฮอคมาลงได้แล้วก็ท่านหัวหน้ากรมวังท่านก็ลงไปทีนี้ผมก็ยังสับสนว่าผมก็ถามท่านซื่อๆครับผมเป็นชาวบ้านผมถามแล้วพระองค์จะมาดูอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าพระองค์จะไปดูอะไรครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ก็ท่านก็บอกเนี่ยดูอันนี้ไม่ต้องตกแต่งก็ดูอันนี้ไม่ต้องไปเอาเครื่องมือของพ่ออะไรมาโชว์นี่พระองค์จะเสด็จมาดูนี่ผมก็ได้แต่ครับอย่างนี้ครับเพราะว
0: ่
1: าก็จนพระองค์เสด็จแล้วก็ได้ถึงเข้าใจว่าอ๋อพระองค์อยากดูการทำงานของภาคประชาชนที่ทำงานเรื่องภัยพิบัติ
0: เดี๋ยวเราลองไปดูภาพกันนะครับที่เหตุการณ์ที่เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จนะครับเดี๋ยวให้พี่โกเมศช่วยเล่าให้เราฟังด้วยคือพอพระองค์บอกว่าเอ๊ะอยากจะดูภาพการทำงานของมวลชนของประชาชนในพื้นที่เองเลยเนี่ยนะครับว่าเขามีวิธีการทำงานกันอย่างไรในการรับมือภัยพิบัติหลังจากนั้นคือพอฮอลงแล้วเนี่ยพระองค์ท่านพี่โกเมศมีโอกาสได้เฝ้าพระองค์ท่านด้วย
1: ครั้งนั้นเนี่ยกรมวังไปดูก่อนแล้วก็ต่อมาก็พระองค์ท่านก็เสด็จอีกครั้งหนึ่งในวันที่3วันที่4เนี่ยครับ
0: คือเมื่อครั้งนั้นพี่กุเมศได้เฝ้ารับเสด็จด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็ได้มาสาธิตการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนี่ยให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรด้วย
0: ครับครับเล่าบรรยากาศนิดนึงครับพี่กุเมศ
1: คือจริงๆแล้วพอพระองค์ท่านเสด็จเนี่ยก็ท่านเสด็จไปที่ตลาดในเขตอำเภอชวดก่อนชาวบ้านก็นั่งรับเสด็จติ่งนะครับพระองค์ท่านก็ลงจากรถนะครับ
0: ครับ
1: ลงจากรถโดยที่ก็ทักพบปะพี่น้องประชาชนจนมาถึงที่ตำบลขอขันผมก็รายงานนะครับรายงานพระองค์ท่านก็ใช้คำแรกอย่าอย่าจะจับผิดบ้างถูกบ้างครับเพราะว่ามันประมาด้วยครับ
0: นี่เกี่ยงภาพที่เห็นผู้ชมเห็นณขณะนี้เนี่ยนะครับ
1: แล้ว
0: เล่าครับอยากฟัง
1: พระองค์ท่านก็ผมก็เราก็จัดนะครับว่ารูปแบบที่เราทำนะทำอย่างไรการพัฒนาที่ตำบลก่อขันมาเรามีอะไรเรามีข้อมูลเรามีเครื่องมือเรามีครัวชุมชนเรามีระบบการที่ทำงานที่ไปช่วยที่ไหนมาบ้างนะครับแล้วก็เรามีการฝึกเด็กนักเรียนฝึกเยาวชนเราก็ทำเป็นอันนี้เทศกาลให้พระองค์ทรงทอดพระเนตรซึ่งพระองค์สนใจมากตั้งแต่เราก็จัดเป็นบล็อกนะครับ
0: อย่างนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้ถวายรายงานเรื่องอะไรเมื่อกี้เรื่องเปิดกับเป็นเรือ
1: เป็นเรือครับพระองค์ก็ทรงถามว่าไอเรือนี้บรรทุกได้เท่าไหร
0: ่นี่ใช่ไหมฮะ
1: ครับเครื่องมือเนี่ยพระองค์ก็ผมก็ทูลรายงานว่ามันเกิดความสามารถพวกเราก็ชุมชนก็ซื้อได้ขนาดนี้พระองค์ถามราคาด้วยหมด ถามละเอียดหมด แล้วพระองค์ก็ทรงรับสั่งอาจารย์ท่านสุรเกียรติบอกว่า อาจารย์ท่านสุรเกียรติช่วยไปดูหน่อยนะก็พระองค์ก็จะถามหมดอะครับ แม้กระทั่งเชือกมีประโยชน์อย่างไร แล้วพระองค์ก็ พอไปสิ่งหนึ่งที่พวกผมตกใจมากก็คือว่าเพราะผมไม่ได้เตรียมครับเรามีครัวชุมชนใช่ไหมครับก็ครัวแบบบ้านๆน่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เตรียมเพราะว่าไม่ได้เนี่ยพระองค์เดี๋ยวขอไปดูครัวหน่อย
0: โอ
1: ้แล้วผมก็เดินเพราะว่าผมเป็นทหารผมก็ประมาแล้วก็เคยเป็นทหารมาก่อนโดยลักษณะเนี่ยการเดินห่างต้องห่างพระองค์อย่างน้อย3ก้าวครับเราไม่เฮานี่ไปทับพระองค์ใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: พระองค์ก็บอกคุณก็เมตเดินเร็วๆหน่อยเพราะเราจะคุย ผมก็ประมาจริงๆผมแล้วพระองค์ก็เข้าไปในครัวเราไม่ได้เตรียมเลยครับ
0: คืออันนี้คือสดๆเลยจริงๆ
1: เดินพระองค์ก็เสด็จไปในครัวไปถามแม่ครัวถามอะไรอยู่นานด้วยเสด็จถามทงถามเรื่องไก่ทอดเรื่องเนี้ยก็เลยผมก็ต้องเข้าใจครับเป็นการรับเสด็จที่ใกล้สุดนะครับแล้วก็เราเองก็ประมาทูลถูกไม่ถูกบ้างนะครับแล้วพระองค์ก็ตอนเสด็จดูแผนที่เสียงไฟเนี่ยครับพระองค์นั่นเขาจะเห็นภาพว่าพระองค์เนี่ยเข้ามาใกล้ชิดมากแล้วก็ถามละเอียดมาก
0: ครับ
1: พระองค์ทรงเป็นนักกฎหมายแล้วก็เป็นนักจัดการภัยพิบัติพระองค์ถามละเอียดแล้วก็ถามเส้นทางน้ำอะไรหมดเลยครับ
0: ครับคือพอเราถวายรายงานทั้งหมดเนี่ยแน่นอนพระองค์มีรับสั่งถามมาหลากหลายคำถามทีเดียวเวลาเราตอบเนี่ยคำตอบเนี่ยต้องครอบคลุมทุกอย่างไม่เช่นเดียวพระองค์ท่านจะส่งจี้เลยว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรอันนี
1: ้
0: แก้ปัญหาอย่างไรที่ผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับพี่กุเมศที่เคยเล่าให้ฟังว่าคือพระองค์ท่านจะถามคือจนได้คำตอบ
1: ถามแล้วก็ขยับต่อพระองค์ถามว่าอบรมเยาวชนพระองค์ถามทำไมต้องอบรมเยาวชนด้วยคือถามแบบเชิงคำถามของพระองค์ท่านอยากจะดูวัตถุประสงค์ที่ใครทำ
0: ครับ
1: แล้วผมก็ทูลพระองค์ว่าเยาวชนเด็กๆเนี่ยปกติเราคิดว่าเป็นคนกลุ่มเปราะบางที่ต้องช่วยเหลือแต่เด็กๆเนี่ยถ้าเขามีทักษะเนี่ยเขาจะเก่งกว่าผู้ใหญ่บางกลุ่มด้วย
0: จะเป็นกำลังสำคัญด้วยนะ
1: เขาจะอยู่ส่วนใหญ่คนภาคใต้ลูกไปอยู่ที่ไกลๆก็หลานอยู่กับตากับยายแล้วพระองค์ก็พอเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็รับสั่งพระองค์จะแทนตัวพระองค์ว่าเรา
0: ครับ
1: บอกว่าคุณโกเบศคุณโกเบศต้องฝึกประชาชนพระองค์เรียกชาวบ้านว่าประชาชน
0: ครับ
1: ต้องฝึกให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้นะนี่พอเห็นฝึกเด็กมีภาพฝึกเด็กนะพระองค์บอกว่าต้องขยายฝึกเด็กๆด้วยนะพอพระองค์เห็นรูปสร้างบ้านพระองค์บอกเรื่องนี้เราฝากด้วยนะต้องเพราะว่าภัยพิบัติมันส่งผลกระทบไปบ้านเรือนเสียหาย
0: กับ
1: คนที่ลำบากยากไร้นะคุณก็เวทพอไปช่วยดูแลสร้างบ้านให้เขาด้วยนะพระองค์ก็จะสั่งคือรับฟังแล้วก็สั่งเหมือนรับสั่งนะว่าให้ทำอย่างไรเนี่ยครับ

0: เป็นเรื่องที่พระผมคิดว่าพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถมากแล้วก็เข้าใจหมดเลย
1: กับจากวันที่พระองค์ท่านเสด็จในพื้นที่ของเกาะขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชจากวันนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาที่ดีขึ้นบ้างครับ
0: คือหลังจากพระองค์เสด็จไปครั้งนั้นแล้วเนี่ยครับพระองค์ก็พระราชทานให้ตำบลเกาะขันเนี่ยเป็นต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนมังพาแล้วก็ให้ทำมาร่วมกับมูลที่กับสสน.
1: ครับ
0: ซึ่งคนนั้นนี่ผมก็รู้จักแต่มูลที่แต่ไม่เคยทำมาร่วมสสน.ก็แค่รู้จักนะครับพอเป็นเช่นนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการว่าจริงๆแล้วพอรู้จักกับสสน.เนี่ยมูลที่เพื่อนมังพาเขาสนับสนุนเรื่องโทรมาศการเตือนภัย
1: ใช่
0: ที่ผ่านมาเนี่ยพวกผมก็ดูแต่ดูกับตาว่าน้ำมาแล้วใช่ไหมครับของอำเภอชะอวดเป็นแหล่งต้นน้ำต่อมาเมื่อเราทำผังน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเส้นทางน้ำอย่างไรเนี่ยมาหมดแล้วเนี่ยนะครับทางผมก็ได้นำเสนอขอโทรมาศวันนี้ของอำเภอชะอวดเราติดตั้งโทรมาศคลุมพื้นที่ถึง7ตัวครับ
1: โอ
0: ้ตอนนี้ผมสามารถประเมินน้ำได้หมดนะ
1: ครับ
0: แล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็คือเรื่องของสาเหตุของน้ำท่วมเนี่ยพระองค์คงจัดว่าคุณกรมเมธได้ลงจะแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดนี
1: ้
0: แก้ได้อย่างไรทีนี้ผมก็ทูลท่านพระองค์ท่านว่ามันมีสาเหตุหนึ่งก็คือเส้นทางการรถไฟซึ่งมันจะเป็นกำแพงน้ำที่สูงมาก
1: ครับ
0: แล้วเรามีท่อระบายอยู่อย่างเดียวก็คือสะพานโค้งของอำเภอชะอวดเราเรียกว่าสะพานโค้งร้อยปีปริมาณน้ำเมื่อปี1960เนี่ยเราสำรวจหมดแล้วโดยปริมาณก็ประมาณ3,500กว่าล้านคิวลูกบาศก์เมตรนะครับที่มันเก็บอยู่เหนือเขตเทศบาลมันระบายไม่ได้ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องถ้าแก้ปัญหาได้ก็จะแก้ได้ส่วนหนึ่งก็คือให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก่อสร้างสะพานเพิ่มไปอีกตัวหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้เราทำผังน้ำมาเสร็จแล้วก็รายงานทีนี้พระองค์ท่านก็สั่งอาจารย์รยุนพระองค์บอกอาจารย์รยุนไปดูให้คุณโกเบศหน่อยสิ
1: ครับ
0: ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยผมไปคุยกับการรถไฟเขาบอกว่าต้อง10ปีถึงจะแก้ได้เพราะมันเป็นโครงการใหญ่ใช้ก็ประมาณร้อยกว่าล้านแต่หลังจากนั้นก็9เดือนก็สร้างเสร็จแล้วตั้งแต่ปีนั้นมานะครับชะอวดเราไม่เคยน้ำท่วมหนักมันสามารถระบายน้ำได้ปกติเลยเราสูญเสียปีหนึ่ง300-400ล้านท
1: ุ
0: กปีนะครับปีนั้นเพราะว่าอาจารย์รยนต์ถามผมก็บอกเนี่ยทำไว้หมดแล้วประชาพิจารณาในเส้นทางน้ำทำไว้หมดแล้วก็ส่งโครงการให้อาจารย์รยนต
1: ์รอแต่สร้างอย่างเดียว
0: แล้วก็อยู่ๆก็9เดือนเสร็จเลย
1: โอ้
0: นะครับแล้วก็เป็นการแก้วิกฤตน้ำท่วมของอำเภอชะอวดผมเลยได้มีโอกาสไปช่วยที่อื่น
1: ครับ
0: ปกตินี่ต้องอยู่บ้าน
1: ครับก็คือมันก็เลยกลายเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทาง
0: ที่พระ
1: องค์ทรงรับสั่งถามพี่กุมารเทพแล้วว่าเอ๊ะตกลงน้ำท่วมเนี่ยมันท่วมตรงไหนแล้วการแก้ในมุมของชาวบ้านในชุมชนเองเนี่ยคิดว่าสาเหตุมันอยู่ตรงไหนแล้วจะแก้ตรงไหนสุดท้ายพอไปดูแล้วจริงๆนะรับสั่งให้ดร.รอยนต์จิตดอนไปแล้วไปคุยกับพี่โกเมศไปดูสถานที่จริงๆ9เดือนเสร็จ
0: ครับ
1: แล้วตั้งแต่นั้นมาที่ชะอวดเนี่ยน้ำไม่ท่วมใหญ
0: ่น้ำไม่ท่วมใหญ่แล้วครับ
1: ครับโอ้เป็นพระเมตตาอย่างมากเลยทีเดียว
0: เพราะว่านั่นคือจริงๆแล้วพระองค์ก็ช่วงหลังนะครับผมก็ต้องรับเสด็จพระองค์แทบทุกครั้งที่พระองค์เสด็จไปพื้นที่อื่นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติครับแล้วพระองค์รับสั่งเรื่องฝึกประชาชนเด็ดทางมูลที่ก็ไปฝึกที่สามจังหวัดชายแดนใต้เลยพระองค์ท่านก็ทรงเป็นประธานการฝึกพวกผมก็ประมาณเหมือนกันเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นประธานพระองค์ให้พวกผมนะครับไปเป็นวิทยากรฝึก
1: ไปที่ไหนบ้างครับ
0: ที่ยะลาครับ
1: นอกจากในส่วนของที่เกาะขันชะอวดนครศรีธรรมราชแล้วเนี่ยพอเราสามารถบริหารจัดการในชุมชนเราได้พระองค์ท่านรับสั่งให้พี่เนี่ยช่วยเป็นวิทยากรช่วยไปให้ความรู้ให้กับในพื้นอื่นไปที่ไหนบ้างครับ
0: เราฝึกที่ยะลา300กว่าคนนะครับ
1: ยะลา
0: แต่ว่าใช้3จังหวัดชายแดนใต้กลุ่มเป้าหมายนี้มาจาก3จังหวัดชายแดนใต้ที่ยะลา
1: ครับ
0: แล้วก็ฝึกที่สุราษฎร์ธานีก็จริงๆแล้วแผนนี้หลายที่แล้วก็บังเอิญว่าพระองค์ทรงประพชวนแต่สิ่งที่พระองค์รับสั่งเนี่ยพวกผมก็ต้องปฏิบัติก็เลยหาทางออกว่าไม่ใช่หาทางออกแล้วเราจำเป็นจะต้องขับเคลื่อนต
1: ่อแ
0: ต่จะทำอย่างไรเพราะว่าการที่สิ่งที่พระองค์รับสั่งเรื่องของประชาชนเนี่ยถึงแม้ว่าพระองค์ทรงประชวรเนี่ยพวกผมก็ต้องทำให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นครับผมก็เลยคุยกับทาง หารือทางมูลที่เพื่อนบังพาแล้วก็

0: ตำบลครับ
1: 34
0: พื้นที
1: ่34พื้นที่
0: ครับ34
1: ในกี่จังหวัด
0: เป็นหลักสูตรตอบโต้ภัยพิบัติใน7วันและหลักสูตรที่3ระบบการจัดการภัยพิบัติเราก็เชิญผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านมาเรียนหลักสูตรนี้ด้วยก็3หลักสูตรนะครับซึ่งทางกรมก็รับรองหลักสูตรนี้ให้ก็เหมือนกับว่าไปฝึกที่กรมเราเรียกกันว่าระบบการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่นครับ
1: ครับก็ถือว่าตอนนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความยั่งยืนกับชุมชนแล้วก็ชาวบ้านทุกๆคนในการที่จะรับมือภัยพิบัติจากสายพระเนตรอันยาวไกลแล้วสิ่งที่พระองค์รับสั่งเราได้เห็นเรื่องของเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงคือหลักสูตรต่างๆหลักสูตรเนี่ยสามารถใช้ฝึกสามารถที่จะใช้อบรมชาวบ้านจนสร้างเครือข่ายในการเตือนภัยพิบัติเพื่อรับมือกับภัยพิบัติได้รวมถึงพระวิสัยทัศน์ในการที่ถ้ามีสถานีโทรมาตรในการเตือนก่อนว่าเดี๋ยวน้ำจะมานะปริมาณเท่าไหร่อะไรแบบนี้เราจะได้มีการเตรียมตัวถูกในชุมชนนั้นๆสิ่งที่ชุมชนได้รับตัวของพี่โกเมศเองเนี่ยได้เฝ้ารับเสด็จด้วยถวายรายงานหลายๆครั้งรวมถึงได้เป็นวิทยากรไปฝึกต่างๆเนี่ยอยากจะบอกอะไรถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านครับต่อชาวไทยเราครับ
0: ครับก็อยากบอกว่าสิ่งที่ผมคิดว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นห่วงประชาชนของพระองค์ท่านโดยเฉพาะเรื่องภัยวิบัติซึ่งผมได้มีโอกาสได้ทำงานรับใช้พระองค์ท่านนะครับพระองค์ทรงย้ำเน้นเรื่องของการลดความเสี่ยงครับให้มีการลดความเสี่ยงก็คืออย่าให้มันเกิดภัยนี่มันเกิดได้แต่ว่าเราต้องลดการสูญเสีย
1: ครับ
0: แล้วพระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องกลุ่มคนเปราะบางนะครับการช่วยเหลือพี่น้องกลุ่มคนเปราะบางการนำใช้เทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมต่างๆไม่ว่าเรื่องของโทรมาตรเรื่องของการเตือนภัยอย่างนี้ครับดังนั้นผมคิดว่าถึงวันนี้เนี่ยชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงภัยหรือไม่เสี่ยงภัยนะครับเราต้องลุกขึ้นมานะครับน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาเนี่ยแหละระเบิดจากข้างในเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแล้วก็น้อมนำรับสั่งที่พระองค์ท่านเคยรับสั่งไว้กับการช่วยเหลือภัยพิบัติโดยมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเนี่ยก็จะเป็นที่พึ่งหนึ่งของพี่น้องผู้ประสบภัยครับ
1: ครับนี่คือแบบอย่างของความสำเร็จในการที่จะป้องกันเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยน้อมนำแนวพระราชดำริขององค์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งในหลวงรัชกาลที่10เราก็ส่งสืบสานรักษาและต่อยอดมาขณะที่ตัวของพระองค์ผาเองเนี่ยก็สามารถที่จะพระราชทานแนวพระดำริในการที่จะจัดตั้งเรื่องของสิ่งที่เป็นความยั่งยืนในการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาตินะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับประธานต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาตำบลเกาะขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพี่โกเมศทองบุญชูครับขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับร้อยวันร้อยใจไทยในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวีรศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: โหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอะเราอยากเที่ยวอะ
3: ไปห้วยยอดกันปะ
2: ไ

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
2: ่ฮะนี่มันคาร์บเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
1: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
2: ้หึนี่ก็คาร์บกลางๆถ้าคาร์บน้อยๆต้องนี
1: ่โอเคก็ได
3: ้นับคาร์บแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่คาบสแกนเลยนับคาบลดโรค NCD ได
1: ้เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ

ความยั่งยืนให้แหล่งน้ำในชุมชนกระบี่เปิดเวทีอันดามัน Herbal Spa 2026ยกระดับสมุนไพรสปาและเวลเนสผสานอัตลักษณ์วัฒนธรรมยกระดับอันดามันสู่จุดหมายปลายทางเวลเนสทัวริซึมระดับโลกไก่ทอดหัดใหญ่เตรียมขึ้นโต๊ะต้อนรับครม.สัญจรสัมผัสเสน่ห์กรอบนอกนุ่มในเค็มหวานหอมเจียวสูตรเด็ดสะท้อนอัตลักษณ์อาหารคู่เมืองหัดใหญ่สู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของภาคใต้ติดตามทุกเหตุการณ์เข้มทุกข่าวครบทุกมุมในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันพฤหัสบดีที่27 สิงหาคม 2569วันนี้สดจากห้องส่ง NBT ภูเก็ตครับซึ่งเย็นวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสุนิสาหงทองและผมพิชยะบุญเฉลียวครับ
1: โดยตลอดทั้ง1ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้กันได้ค่ะ
0: คุณนิสาเห็นเฮดไลน์เมื่อกี้ไหมครับผมในเรื่องของครม.สัญจรนะครับผมระหว่างวันที่31 สิงหาจนถึงวันที่1 กันยายนนะครับเหนียวไก่นะครับผมที่เรารู้จักกันก็จะได้ขึ้นโต๊ะเพื่อเสิร์ฟครม.นะครับ
1: ซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองค่ะก็ช่วงนี้มังคุดค่ะก็เริ่มที่จะออกสู่ตลาดนะคะเป็นจำนวนมากค่ะก็ทำให้ราคามังคุดเองก็มีการปรับตัวหรือว่าขึ้นปรับตัวอยู่ตลอดค่ะก็ทำให้ทางภาครัฐเองค่ะก็เร่งแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือชาวสวนมังคุดในพื้นที่ค่ะ
0: อย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวข่าวแรกวันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดยะลานะครับโดยหน่วยเฉพาะกิจยะลาร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่อำเภอรามันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติปลาน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์นำโดยพันเอกปัญญาพลสุรทินรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาพร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจยะลาร่วมกับส่วนราชการต่างๆและพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอรามันเข้าร่วมโดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลากิจกรรมดังกล่าวนอกจากแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วยังมุ่งอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มความสมดุลให้ระบบนิเวศและสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับ
1: ติดตามเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะกรมลดโลกร้อนได้เปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำโลคาร์บอนสคูลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติภูเก็ตมุ่งสร้างเยาวชนเรียนรู้สิ่งแวดล้อมจากการลงมือปฏิบัติจริงค่ะนายโกเมศพุทธศรรองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า400 คนศูนย์การเรียนรู้ค่ะจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับแนวคิดเมืองทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ Smart City ภายในศูนย์นะคะมีฐานการเรียนรู้12 ฐานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
0: ทั้งนี้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำระดับประเทศกลุ่ม B ระดับมัธยมศึกษาถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2568จึงได้รับการต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อถวายแล้วก็ขยายองค์ความรู้สู่สถานศึกษาชุมชนและพื้นที่อื่นๆมุ่งขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการพัฒนาที่ยั่งยืนครับขณะที่นายรอมฎอนฮะยีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดภูเก็ตนำหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสู่การปฏิบัติผ่านการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตกิจกรรมดังกล่าวก็เป็นการต่อยอดจากโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองมุ่งส่งเสริมการพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนนอกจากนี้ครับยังร่วมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อนำเศษอาหารและขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยสำหรับปลูกผักช่วยลดปริมาณขยะและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทั้งนี้การดำเนินงานมุ่งขยายผลสู่ครัวเรือนและชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนครับ
1: นอกจากนี้นายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ปี2569ติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางขับเคลื่อนภาคการเกษตรในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2569ที่ห้องประชุมโครงการชลประทานภูเก็ตอำเภอกระทู้โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เน้นย้ำในการเพิ่มรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้เกษตรกรทั้งการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการแปรรูปพัฒนาคุณภาพสินค้าและเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานและติดตามผลอย่างต่อเนื่องซึ่งภายหลังการประชุมค่ะได้ลงพื้นที่เขื่อนบางวาดเพื่อติดตามปริมาณน้ำและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยมีแผนขุดลอกเขื่อนเพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมถึงตรวจสอบระบบระบายน้ำและทางระบายน้ำล้นเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพรองรับความต้องการใช้น้ำของภาคการเกษตรและสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่ค่ะ
0: เพื่อเป็นการบริโภคผักปลอดสารพิษแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการต่อยอดสู่ครัวเรือนอย่างยั่งยืนจังหวัดสุราษฎร์เองก็ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาสวนเกษตรสร้างสรรค์ครับโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผนึกกำลังจัดโครงการรวมพลังภาคีพัฒนาสวนเกษตรสร้างสรรค์ตามรอยศาสตร์พระราชามุ่งสร้างแหล่งเรียนรู้เกษตรพึ่งตนเองครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการจัดโครงการรวมพลังภาคีพัฒนาสวนเกษตรสร้างสรรค์ตามรอยศาสตร์พระราชาโดยมีนายสุชาวทูโมสิกนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายกล้าหาญทารักษาผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่11นายภูมิพัฒน์เหมือนจันทร์ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกเทศบาลขออภัยครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวัดประดู่คณะผู้บริหารภาคส่วนราชการผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักครับ
1: โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เล็งเห็นถึงว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะเป็นสถานที่สำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ว่างเปล่าที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพทางคณะผู้จัดค่ะจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแปลงพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นสวนครัวพอเพียงและศูนย์ขอไปค่ะและสวนภูมิสถาปัตย์สร้างสรรค์ค่ะนอกจากจะช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวนงามร่มรื่นและปลอดภัยแล้วก็ยังเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้เกษตรพึ่งตนเองเพื่อให้เด็กนักเรียนและบุคลากรได้มีประสบการณ์ตรงในการดูแลพืชผักและฝึกทักษะชีวิตพร้อมทั้งส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษลดรายจ่ายในสถานศึกษาและต่อยอดสู่ครัวเรือนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
2: สนุกๆนะครับอยากจะทำสวนสร้างสรรค์ในโรงเรียนที่เป็นพื้นที่รกร้างเนี่ยให้เป็นสวนเกษตรเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นที่ให้ความรู้เรื่องการปลูกผักผักนี้ก็เป็นผักปลอดสารพิษแล้วก็กินได้อีกทำยังไงให้เด็กสนุกนะครับแล้วพวกเราผู้ใหญ่ที่ร่วมกันทำก็สนุกด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราได้หากิจกรรมดีๆที่ให้เราได้มาเริ่มคุยกันแล้วพอได้คุยกันแล้วกิจกรรมต่อๆไปก็มีโอกาสที่จะไปสร้างสรรค์ที่อื่นได้อีกนะครับ
1: ภัยพิบัติทางธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือค่ะโดยทางจังหวัดภูเก็ตนะคะมีการหารือแนวทางในการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่กรณีภัยจากคลื่นสึนามิพร้อมกับลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและลดความสูญเสียหากเกิดภัยค่ะร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศีลรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยหารือแนวทางเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะภัยสึนามิพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบหอเตือนภัยป้ายเตือนภัยและเส้นทางอพยพบริเวณหาดกะตะหาดป่าตองและหาดกำมะลาค่ะ
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าแม้หอเตือนภัยสึนามิทั้ง19แห่งในจังหวัดยังสามารถใช้งานได้ตามปกติแต่จำเป็นต้องตรวจสอบและพัฒนาอุปกรณ์อย่าง างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนและจำนวนนักท่องเที่ยวหลังจังหวัดภูเก็ตเคยได้รับผลกระทบจากเหตุสึนามิเมื่อปี2547ที่ผ่านมาครับ
1: ทางนี้จังหวัดภูเก็ตมีหอเตือนภัย19หอแบ่งเป็นอำเภอเมืองภูเก็ต11หออำเภอกระทู้4หอและอำเภอถลาง4หอค่ะโดยทดสอบระบบส่งสัญญาณทุกวันพุธเวลา 8:00 นพร้อมสั่งการให้ปภ.จังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจจุดที่ควรติดตั้งหอเตือนภัยเพิ่มเติมรวมถึงตรวจสอบและปรับปรุงป้ายเตือนภัยป้ายจุดปลอดภัยและเส้นทางอพยพให้เพียงพอชัดเจนและรองรับหลายภาษาเพื่อยกระดับความพร้อมและลดความสูญเสียหากเกิดภัยพิบัติค่ะ
0: ไปดูข่าวในเรื่องของราคามังคุดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าติดตามสถานการณ์มังคุดอย่างใกล้ชิดหลังผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมากเร่งประสานทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดอย่างต่อเนื่องครับนายสุวัฒน์จันสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์รับซื้อและส่งออกมังคุดในพื้นที่อำเภอฉวางและอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรอย่างใกล้ชิดโดยจุดแรกคือบริษัทมณฑลรุ่งเรืองฟรุตจำกัดตำบลละอายอำเภอฉวางซึ่งเป็นหลงรับซื้อมังคุดรายใหญ่จากจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ในภาคใต้เพื่อรับฟังสถานการณ์รับซื้อและการส่งออกจากนั้นก็ได้เดินทางไปยังจุดรับซื้อมังคุดดำแล้วก็มังคุดตกไซบริเวณสำนักสงควรเนียงอยู่ที่หมู่ที่3นะครับตำบลละอายอำเภอฉวางซึ่งดำเนินการโดยกรมการค้าภายในมีเกษตรกรรายย่อยทยอยนำผลผลิตมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่องแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือจุดประมูลรับซื้อมังคุดบ้านสวนพลอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นกลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เพื่อติดตามการประมูลราคามังคุดของกลุ่มเกษตรกรโดยมีการเปิดซองประมูลในเวลา 18:00 นของทุกวันครับ
1: ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นผู้เปิดซองประมูลผลปรากฏว่ามังคุดเบอร์1ผิวมันทำราคาสูงสุด 42.99 บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมเบอร์2กากายสูงสุด 32.99 บาทสตางค์เบอร์3นะคะตกไซส์สูงสุดที่ 27.5 บาท5สตางค์เบอร์4มังคุดดำ 11 บาทค่ะและผลกระสุนนะคะอยู่ที่ราคา 11 บาท35สตางค์ต่อกิโลกรัมทางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ยืนยันจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนมังคุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ
3: เป็นกลุ่มแปลงใหญ่บ้านสวนพลนะครับเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีความเข้มแข็งซึ่งพูดถึงเรื่องกลไกราคาส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคามังคุดขายดีก็คือการรวมกลุ่มของเกษตรกรนะครับกลุ่มนี้ก็กลุ่มมีความเข้มแข็งเขาสามารถรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมานะครับแล้วก็การดำเนินการคัดเป็นไซส์เป็นเกรดต่างๆเกรดหลังจากนั้นก็จะให้ผู้ที่ต้องการรับสินค้าไปก็เข้ามาประมูลทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ให้ราคาดีที่สุดก็จะให้กับรายนั้นซึ่งสามารถสร้างราคาที่ดีให้กับเกษตรกรมากนะครับในการแก้ปัญหามังคุดตกต่ำของจังหวัดนั้นเราทำอยู่ทั้งหมด3กรณีกรณีหนึ่งคือการส่งเสริมให้เกษตรกรทำผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับโดยที่เริ่มจากการส่งเสริมจัดสวนจัดการทำสวนให้มีคุณภาพอันที่2คือการรวมกลุ่มอันนี้เป็นเรื่องของเกษตรกรเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายๆที่สามารถรวมกลุ่มได้ดีอย่างเช่นกลุ่มนี้ที่เรามาหรือกลุ่มที่จะอวดเนี่ยสามารถทำราคาได้ดีมากอันที่2การคัดไซส์ต่างๆให้มีคุณภาพนะครับก่อนจะมาถึงพ่อค้าคนกลางอันที่3สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ปัจจุบันก็คือเรื่องของการหาตลาดนะครับเราจะเห็นว่ามีมังคุดบางส่วนเช่นพวกที่มังคุดที่ผลผลิตได้เกรดค่อนข้างต่ำหรือคัดไซส์หรือเป็นพวกมังคุดดำไอ้พวกนี้เราก็จะหาตลาดนะครับโดยการที่สหกรณ์ของเรานะครับสหกรณ์ของเราหลายๆที่มีคู่ค้าเราก็ดำเนินการหาคู่ค้าให้นะครับคือคำว่ามังคุดคุณภาพเราต้องผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกอย่างเดียวเราทำมังคุดเพื่อบริโภคในประเทศอ่ะมันเป็นมังคุดดำมังคุดลูกเล็กสเปคเขาสูงเราต้องทำให้ได้ตามที่เขาต้องการถึงเราจะขายสินค้าได้ถ้าเราทำแบบตัวไปทำแบบสมัยก่อนไม่ได้แล้วทำแบบว่าปลูกไอ้คว้าเทวดาเลี้ยงไม่ได้นะต้องใส่ปุ๋ยดูแลตัดแต่งกิ่งลูกยี่ห้อโตน้ำหนัก75กรัม80กรัมขึ้นไปส่งออกได้ลูกเล็กก็ไม่ส่งออกหรอกเพราะไม่คุ้มต้นทุนตลาดจีนช่วงนี้ก็มีปัญหาเรื่องที่ผมทราบข่าวนะ มีผลไม้ต่างเมืองเข้าไปเยอะมันคือทำไมมังคุดมันราคาเลยไม่ดีแต่ถ้าเป็นผิดฤดูนะมาเป็นช่วงเดือนธันวาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยสินค้าประเทศจีนจะไม่มีผลไม้ไม่มีผลไม้ประเทศจีนมันจะเยอะนะตัวเรียนก็มีทั้งปีมังคุดก็ไปทั้งปีไปตั้งภาคตะวันออกมาชุมพรมาตราจังหวัดและมานครไม่มีช่องว่างเลยที่ให้ขาดช่วงเมื่อไหร่ก็คือราคาดีก็เบื่อแล้วก็กินเยอะแล้ว
1: จากองค์ความรู้สู่ความศรัทธาจากครูสู่ศิษย์ค่ะและจากรุ่นสู่รุ่นขอเชิญชวนทุกท่านค่ะร่วมกันสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศาสตร์และศิลป์ของโขนละครผ่านเรื่องราวของพิธีไหว้ครูอันทรงคุณค่าติดตามได้จากคลิปวิดีโอนี้ค่ะ
4: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยครับผม

0: ทางลาดชันขึ้นลงเขาอันตรายกว่าที่คุณคิดขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างไรให้ปลอดภัยถึงที่หมายอย่างมั่นใจการใช้เกียร์ต่ำเพื่อควบคุมความเร็วการใช้เบรกอย่างถูกวิธีและการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทางข้อ 1. เลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมทางลาดชันให้ใช้เกียร์ต่ำเพื่อใช้เครื่องยนต์ช่วยหน่วงความเร็วช่วยลดภาระของเบรกข้อ 2. ควบคุมเบรกอย่างถูกวิธีห้ามกำเบรกค้างหรือเบรกกระทันหันขณะเข้าโค้งเด็ดขาดเพราะอาจทำให้รถลื่นถลายเสียหลักได้ข้อ 3. อ่านทางและให้สัญญาณมันมองกระจกให้สัญญาณไฟล่วงหน้าและระวังจุดอับสายตาบริเวณทางโค้งไม่แซงในที่กับขันเด็ดขาดสวมหมวกนิรภัยเช็คสภาพรถให้พร้อมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ใครๆก็อยากมาสัมผัสเพื่อให้การพักผ่อนราบรื่นและปลอดภัยในทุกเส้นทางนักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่ารถขับขี่ในภูเก็ตต้องมีใบขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายไทยกำหนดชัดเจนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่ารถขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถทำใบขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดพกใบขับขี่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเคารพกฎจราจรขับขี่ปลอดภัยเที่ยวภูเก็ตอย่างมั่นใจไปไหนก็อุ่นใจทางลาดชันขึ้นลงเขาอันตรายกว่าที่คุณคิดขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างไรให้ปลอดภัยถึงที่หมายอย่างมั่นใจการใช้เกียร์ต่ำเพื่อควบคุมความเร็วการใช้เบรกอย่างถูกวิธีและการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทางข้อ 1. เลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมทางลาดชันให้ใช้เกียร์ต่ำเพื่อใช้เครื่องยนต์ช่วยหน่วงความเร็วช่วยลดภาระของเบรกข้อ 2. ควบคุมเบรกอย่างถูกวิธีห้ามกำเบรกค้างหรือเบรกกระทันหันขณะเข้าโค้งเด็ดขาดเพราะอาจทำให้รถลื่นถลายเสียหลักได้ข้อ 3. อ่านทางและให้สัญญาณมันมองกระจกให้สัญญาณไฟล่วงหน้าและระวังจุดอับสายตาบริเวณทางโค้งไม่แซงในที่กับขันเด็ดขาดสวมหมวกนิรภัยเช็คสภาพรถให้พร้อมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต
1: เอกอัครราชทูตคาซัคสถานนะครับก็ได้มีการมาเยี่ยมที่มาเยือนนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมเอกอัครราชทูตคาซัคสถานประจำราชอาณาจักรไทยเยือนนครศรีธรรมราชหารือแนวทางเชื่อมความสัมพันธ์และความร่วมมือหลายด้านครับนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ให้การต้อนรับพณะท่านมากุลันใบมูคานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทยและคณะในโอกาสเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในหลายมิติทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการเกษตรการศึกษาเทคโนโลยีการลงทุนและพลังงานโดยเฉพาะการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันรวมถึงแนวคิดการเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างคาซัคสถานกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มโอกาสด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจด้านการเกษตรก็มีการหารือถึงศักยภาพด้านอาหารในเรื่องของอาหารทะเลนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อพัฒนาช่องทางการค้าขณะที่ด้านการศึกษาคาซัคสถานก็พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยศึกษาต่อระดับปริญญาในทุกสาขาครับ
2: นอกจากนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชยังเสนอความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเหมืองแร่ทั้งการสำรวจการทำเหมืองและการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดศักยภาพของทั้งสองฝ่ายการเยือนครั้งนี้ค่ะถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยคาซัคสถานและเปิดประตูสู่ความร่วมมือรอบด้านเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะสุขภาพดีที่สร้างได้ค่ะก็เริ่มต้นที่จากตัวเราเองค่ะวันนี้คุณพิชยาไปออกกำลังกายไหมคะช่วงเย
1: ็
2: น
1: แน่นอนครับผม
2: ฝนไม่ตกอีกด้วยค่ะแต่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเองค่ะก็มีการจัดมหกรรมค่ะสุขภาพนครอสมทั้ง23อำเภอกว่า 1,600 คนก็เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งค่ะ นางสาววารินชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพนครศรีธรรมราชโดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.จากทั้ง23อำเภอเข้าร่วมกว่า 1,600 คนค่ะ
1: การจัดงานก็มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนพร้อมพัฒนาศักยภาพอสม.ให้มีองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสามารถนำไปถ่ายทอดสู่ประชาชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมครับ
2: ภายในงานมีการมอบรางวัลแก่อสม.ที่มีผลงานโดดเด่นระดับชาติเขตและจังหวัดโดยนายทีวินจิรพงศ์อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงวนอำเภอท่าศาลาค่ะได้รับรางวัลระดับชาตินับเป็นความภาคภูมิใจของอสม.จังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นต้นแบบการทำงานจิตอาสาด้านสาธารณสุขระดับชุมชนค่ะ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับเทรนด์การท่องเที่ยวก็ได้มีการเปลี่ยนไปเป็นในเรื่องของ wellness tourism นะครับหลายๆประเทศทั่วโลกก็ต่างให้ความสนใจครับโดยที่จังหวัดกระบี่ครับก็ได้มีการเปิดเวที Andaman Herbal and Spa 2026ยกระดับสมุนไพรสปาและ wellness ผสานอัตลักษณ์และวัฒนธรรมยกระดับอันดามันสู่จุดหมายปลายทาง wellness tourism ระดับโลกครับที่ลานปาล์มสแควร์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่จังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้เป็นประธานเปิดงาน Andaman Herbal Spa 2026ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์กลางในด้านการท่องเที่ยวศักยภาพสูงภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่สากลโดยมีหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการสมุนไพรสปาและเวลเนสรวมกับเคลื่อนการยกระดับสินค้าและบริการสุขภาพของพื้นที่จังหวัดอันดามันระหว่างวันที่26ถึง27สิงหาคม2569ครับ
2: นางกิติธราปี่แก้วผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวค่ะว่าภาคใต้ฝั่งอันดามันมีศักยภาพโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากทรัพยากรสมุนไพรพื้นถิ่นบริการสปาและนวดแผนไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสามารถต่อยอดสู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผสานการบำบัดด้วยสมุนไพรการแพทย์ทางเลือกและบริการด้านสุขภาพสมัยใหม่ตอบรับแนวโน้มในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่กำลังเติบโตค่ะการดำเนินงานก็โครงการมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านการอบรมผู้ประกอบการ82รายและคัดเลือก30กิจการเข้าสู่การพัฒนาเชิงลึกแบ่งเป็นกลุ่มแปรรูปพืชสมุนไพร15กิจการและกลุ่มร้านนวดเพื่อสุขภาพสปาและเวลเนส15กิจการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและบรรจุภัณฑ์15ผลิตภัณฑ์พร้อมยื่นขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องรวม22รายทั้งมาตรฐานอย.ฮาลาลมก.เอสและมาตรฐานสปาพรีเมียมเพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค่ะ
1: งาน Andaman Herbal Spa 2026จึงไม่เพียงในเรื่องของเวทีจัดแสดงสินค้าและบริการเท่านั้นครับแต่เป็นกลไกสำคัญในการนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรและการดูแลสุขภาพมาต่อยอดด้วยมาตรฐานและนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมเชื่อมโยงสู่ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกตอกย้ำศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในการก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้าน wellness tourism ที่มีคุณภาพและเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างรายได้กระจายโอกาสและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดอันดามันสู่การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนครับ
2: แน่นอนว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะยังเป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวค่ะโดยการปักหมุดซอยตะเอียดเอโซเลอร์ชูอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดันซอยตะเอียดสู่เวลเนสคอมมูนิตี้แห่งใหม่ของภูเก็ตทุ่มงบลงทุนกว่า 2,700 ล้านสร้างโอกาสให้คนธุรกิจชุมชนเติบโตไปพร้อมกันค่ะตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงการอยู่อาศัยเข้ากับการท่องเที่ยวสุขภาพและคุณภาพชีวิตล่าสุดเอโซโลโฮเทลแอนด์เรสิเดนต์นำเสนอแนวคิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในซอยตาเอียดตำบลฉลองจังหวัดภูเก็ตมุ่งสร้างพื้นที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้ตอบโจทย์เพียงการลงทุนแต่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศด้านเวลเนสและการใช้ชีวิตของพื้นที่ค่ะ
1: นายพนมพรรัตนก้านตรงและนางสาวพรพการัตนก้านตรงผู้พัฒนาโครงการ Acceler Hotel and Residence เผยว่าแนวคิดของ Acceler เกิดจากประสบการณ์กว่า20ปีในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและตกแต่งภายในก่อนต่อยอดสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยให้ความสำคัญกับการสร้างโครงการที่มีคุณภาพและสามารถอยู่ร่วมกับบริบทของพื้นที่ได้พร้อมมองเห็นโอกาสของซอยตาเอียซึ่งเดิมเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งรวมฟิตเนสค่ายมวยแล้วก็ธุรกิจด้านสุขภาพให้สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการอยู่อาศัยและการลงทุนมากยิ่งขึ้นครับ
2: การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกับเอเจนต์และพัฒนามิตรทางธุรกิจถึงศักยภาพของซอยตาเอียดและทิศทางการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตพร้อมเปิดโอกาสให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนผู้ประกอบการและธุรกิจในพื้นที่เอเซลโฮเทลแอนด์รีสิเดนต์ได้ตั้งเป้าให้โครงการระยะยาวให้กับพื้นที่ซึ่งจะช่วยให้ซอยตาเอียดก้าวไปสู่การเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญด้านเวลเนสไลฟ์สไตล์และอสังหาริมทรัพย์คุณภาพของจังหวัดภูเก็ตในอนาคตค่ะ
3: เอเซเลอร์โฮเทลแอนด์เรซิเดนต์ครับเกิดจากความคิดปัจจุบันเกิดเป็นโครงการที่สร้างได้จริงนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนโครงการเรานะครับจากประสบการณ์20ปีในวงการก่อสร้างและตกแต่งภายในผมพัฒนาต่อยอดมาเป็นอสังหาริมทรัพย์รู้สึกภูมิใจอย่างมากครับ
4: เราตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการเอเซเลอร์ของเราอย่างต่อเนื่องโดยจะนำประสบการณ์จากโครงการนี้ไปพัฒนาโครงการอื่นต่อไปให้ตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิตของลูกค้าใส่ใจตั้งแต่การออกแบบฟังก์ชันและเราจะรักษามาตรฐานในแบบนี้ในโครงการต่อไปค่ะ
5: So Acceler Hotel and Residence is actually our premiere our first of a kind and it's actually the first project for our company Acceler Property Our concept is built around health recoveryand wellness. Soi Ta Iet is home to some of the premier athletes and some of the best gyms in the world. One of the key features that we have in our project is a sloped jogging track. But alongside that, that's fine and all, but we have other things to offer as well, like a half Olympic swimming pool, a impressive standalone clubhouse that spans across three floors, has a 200 square meter plusfitness on the third floor, private studio rooms, co-working space, you name it, you know, whatever you want, we have.
1: เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพและห่างไกลยาเสพติดจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการจัดวันครอบครัวทูบีนัมเบอร์วันครั้งที่10ครับโดยภูเก็ตจัดวันครอบครัวทูบีนัมเบอร์วันครั้งที่10เชิดชูพลังเครือข่ายสารต่อการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดครับนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานเปิดงานวันครอบครัวทูบีนัมเบอร์วันครั้งที่10ประจำปี2519ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตมีสมาชิกเครือข่ายแกนนำเยาวชนและผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกว่า200คนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชื้อชูเครือข่ายที่ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนโดยจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้มีการสนับสนุนโครงการทูบีนัมเบอร์วันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2555จนได้รับการยอมรับเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับเพชรและรักษามาตรฐานระดับยอดเพชรปีที่7ซึ่งเป็น1ใน2จังหวัดของประเทศที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุดสำหรับปี2519จังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการส่งจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันเข้าร่วมคัดเลือกระดับภาคใต้23ชมรมและผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ15ชมรมสะท้อนความเข้มแข็งของเครือข่ายทั้งสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
2: ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรและโล่เกียรติคุณแก่สมาชิกอำเภอและชมรมที่มีผลงานโดดเด่นพร้อมเชิดชูผู้ที่ผ่านการประกวดระดับภาคใต้และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมระดับประเทศโดยจังหวัดภูเก็ตนะคะขับเคลื่อนงานผ่าน3ยุทธศาสตร์ได้แก่การสร้างกระแสนิยมต้านยาเสพติดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เยาวชนและสร้างเครือข่ายเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันเติบโตอย่างมีคุณภาพและห่างไกลจากยาเสพติดค่ะ
1: ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเทรนการวิ่งเป็นอีกเทรนหนึ่งที่หลายๆคนให้ความสำคัญเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องใส่ใจครับโดยที่อบต.ลอยูงแถลงข่าวจัดมหกรรมใจแลกใจ Heart to Hearts วิ่งเพื่อสุขภาพระดมทุนช่วยผู้ป่วยมะเร็งครับ ที่ท่าเรือบ้านแหลมหินอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครือข่ายแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมใจแลกใจ Heart to Heartเพื่อวิ่งในเรื่องของวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งเพื่อแบ่งปันโดยมีนายอุทัยแสงบุญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงพร้อมด้วยกำนันสุดีสุวิสันและนายชัยวัฒน์องค์อาจวัฒนสกุลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงรวมแถลงข่าวเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและก็สร้างความรักความสามัคคีตลอดจนส่งต่อความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยในชุมชนครับ
2: งานกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้ค่ะโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมและการจำหน่ายเสื้อวิ่งจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในพื้นที่ตำบลหล่อยูงผู้สนใจก็สามารถสมัครและสั่งซื้อเสื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10กันยายน2569ผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่งเหรียญที่ระลึกน้ำดื่มและผลไม้พร้อมกับลุ้นถ้วยรางวัลและเงินรางวัลโดยผู้จัดนะคะก็เชิญชวนประชาชนนักวิ่งและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมเพราะทุกก้าวที่วิ่งไม่เพียงสร้างสุขภาพที่ดีแต่ยังเปลี่ยนเป็นกำลังใจและความช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้ก้าวต่อไปค่ะ
6: ครับพอเชิญชวนพอที่เกิดค่ายฝากพ่วนนะครับแล้วก็น้องชาวไต้หวันต่างจังหวัดชวนมาร่วมวิ่งทุกคนหลายคนต้นใจแหลกใจมาเล่นที่นะครับเริ่มจากในวันที่19เป็นงานของเพื่อนกันยายนรอบคณะรอด19กับเวลา5โมงเช้านะครับเหลือ5รายได้ให้กับผู้ป่วยตั้งแต่ผ่านเหล็กชวนเพื่อในการครั้งนี้ก็เพิ่มชวนชวนนะครับมาหวงหมิงใจเล็กใจกันกับปีปฏิทุกาวนะครับซึ่งกันยาเก้าเก้าครับ
2: ท่ามกลางภาวะค่าของชีพและภาระค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องเผชิญการมีเงินแหล่งทุนในระบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจเทศบาลตำบลรัศดาจังหวัดภูเก็ตค่ะมีการวางแผนเตรียมก่อสร้างสถานทนานุบาลเพิ่มทางเลือกในการบริหารจัดการภาระทางการเงินติดตามได้จากรายงานค่ะเมื่อรายรับสวนทางกับรายจ่ายหากต้องการเงินก้อนในยามจำเป็นประชาชนจะหันหน้าไปพึ่งใคร
7: ผมอยู่กับชาวบ้านเยอะเจอเรื่องชาวบ้านมายืมมาขอร้อยสองร้อยดูร้อยสองร้อยก็ยังมาขอเลยเห็นความจำเป็นเพราะว่าร้อยสองร้อยแต่ว่าไปสร้างคุณค่าในชีวิตของเขาในความจะทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้น
2: จากแนวคิดสู่การลงมือทำการจัดตั้งสถานทนานุบาลเทศบาลตำบลรัศดาเพื่อเป็นช่องทางอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารจัดการภาระทางการเงินของพี่น้องประชาชนในตำบลรัศดาจังหวัดภูเก็ตซึ่งทางเทศบาลตำบลรัศดาได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสถานทนานุบาลรวมถึงศูนย์ราชการที่ครบครันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์เป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประชาชนอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าของชีพหรือภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดสถานทนานุบาลจึงถูกมองเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สามารถช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกในการนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาใช้เป็นหลักประกันเพื่อขอรับเงินในระบบแทนการหันไปพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบที่อาจนำมาซึ่งภาระดอกเบี้ยและปัญหาหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
7: สถานที่ตั้งผมเลือกเป็นที่นาหลวงเพราะเรามีพื้นที่ใช้สอยเยอะแล้วก็ผมอยากจะทำให้คนที่เข้าไปใช้บริการเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีกับโรงรับจำนำจะนำเงินส่วนนั้นมาใช้สอยเพื่อดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง
2: อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการดำเนินโครงการคือการทำให้สถานทนานุบาลสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการดังนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงการก่อสร้างสถานที่แห่งใหม่แต่เป็นความพยายามในการสร้างทางเลือกทางการเงินให้กับประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลรัศดาที่ทุ่มงบลงทุนกว่า50ล้านบาทคาดหวังว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จอีก2ปีข้างหน้าและสามารถเปิดให้บริการได้จะช่วยให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงเงินทุนที่เป็นระบบมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่มีทรัพย์สินแต่ต้องการเงินทุนในระยะสั้น
7: การใช้เงินสำหรับประชาชนจริงๆผมก็อยากให้เขาใช้รู้จักคิดรู้จักใช้อย่างมีคุณค่าและประหยัดแต่ถ้ามีความจำเป็นจริงๆก็เราถึงเปิดสถานทนานุบาลมาเพื่อที่ชาวบ้านได้กู้ยืมเงินในระยะสั้นเพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้น โดยที่ไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนแก่ตัวเองไม่ว่าจะกู้จากนอกระบบมาหรืออะไรอย่างนี้แล้วมั่นใจได้ว่าของเราจะทำตามระบบทุกอย่างผมจะรีบทำให้เสร็จให้ใช้เวลาในระยะสั้นที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวบ้านให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ชาวบ้านมั่นใจได้ว่าผมทำทุกอย่างถูกต้องแล้วก็จะตอบสนองให้ชาวบ้านได้ประโยชน์จากโรงรับจำนำเราให้สูงสุดครับ
8: ในความคิดเห็นของคุณครูนะคะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะซึ่งจะอยู่ในเขตตำบลของเราแล้วก็ใกล้บ้านผู้ปกครองและอยู่ในชุมชนของเราด้วยซึ่งการเดินทางของผู้ปกครองถ้าเกิดว่าเข้าไปในเมืองก็อาจจะลำบากนิดนึงซึ่งอาจจะเจอภาวะรถติดเป็นสิ่งที่ดีที่ว่าผู้ปกครองถ้าเกิดว่ามีความเดือดร้อนในเรื่องการเงินก็อาจจะมีสถานานุบาลที่เป็นที่พึ่งซึ่งน่าจะดีกว่าที่ว่าผู้ปกครองจะไปกู้เงินนอกระบบจะเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองค่ะ
2: เทศบาลตำบลรัศดาเดินหน้าผลักดันสถานทนานุบาลให้เกิดขึ้นหวังเป็นอีกหนึ่งกลไกช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่เพราะเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเมืองไม่ได้มีเพียงโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยแต่คือการสร้างระบบบริการที่ตอบโจทย์ให้ประชาชนมีที่พึ่งในวันที่ต้องการและมีโอกาสก้าวผ่านวันที่ยากลำบากไปได้ทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต
1: อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2569ครับที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีตำบลตลาดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอตามนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายสุชาวทูโมสิกนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นประธานที่ประชุมมีการสรุปผลกิจกรรมเมืองคนดี Run 2026และประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้หัวข้อ Stroke 4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ซึ่งกำหนดจัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1พฤศจิกายน2569ครับ
2: สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็แบ่งพื้นที่จัดกิจกรรมออกเป็น4โซนผู้สนใจก็สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่าสมัครนะคะเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปีอยู่ที่240บาทบุคคลทั่วไปอายุ19ปีขึ้นไปค่ะที่360บาทค่ะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคเข้ามูลนิธิสมเด็จพระยุพราชสมทบทุนศิริราชมูลนิธิและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขในระดับจังหวัดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะได้เปิดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารสู่คุณภาพสูงกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดตรังตรังยุทธจักรอาหารอร่อยภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงกินดีอยู่ดีที่เมืองตรังที่สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมค่ะ
1: พิธีเปิดเริ่มต้นด้วยการแสดงชุดฟู้ดไทวอลฟิชฟินจังตัง9มื้อก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจะกล่าวเปิดงานและแนะนำคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมมอบป้ายรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการสะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาหารของจังหวัดตรังครับ
2: ภายในงานก็รวบรวมร้านอาหารและผู้ประกอบการกว่า120บูธพร้อมกับการแข่งขันปรุงอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นการจำหน่ายเมนูเลข9และคอนเสิร์ตจากศิลปินและเพื่อสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ทางในมุมกฎหมายไม่ได้มีเพียงเส้นทางสำหรับการจราจรแต่ยังมีความหมายและสิทธิที่แตกต่างกันทางในทางกฎหมายมีกี่ประเภทแต่ละประเภทต่างกันอย่างไรติดตามคำตอบใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินครับ

วันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องทางในทางกฎหมายเนี่ยคำทางเนี่ยมีหลายทางมากทางแรกคือทางสาธารณประโยชน์หรือที่สาธารณประโยชน์2ทางจำเป็นและ3ทางพระราชจำยอมนะคะ3ทางนี้มีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันเลยทางแรกคือทางสาธารณะนะคะหรือที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันหมายความว่าในที่สาธารณะเนี่ยที่ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้เนี่ยจะยึดมาเป็นของตนไม่ได้แต่คุณมีสิทธิ์ที่จะอยู่กอดประชาชนอีกคนนึงได้นะคะนะก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะอันนี้คือทางสาธารณะทางที่สองคือทางจำเป็นคำว่าทางจำเป็นคือใช้เท่าที่จำเป็นตามคำจำกัดความเลยค่ะว่าเป็นกรณีที่ที่ดินแปลงหนึ่งถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบจนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะที่ดินแปลงที่ถูกล้อมรอบเนี่ยคุณสามารถที่จะขอเปิดทางจำเป็นได้นะคะแต่ทางจำเป็นนี่คือใช้เท่าที่จำเป็นคือทางคนเดินได้คุณจะมาขอเปิดใช้ถนน8เมตรอย่างเงี้ยไม่ได้คุณต้องเปิดเท่าที่จำเป็นและใช้เท่าที่จำเป็นและให้เสียหายแก่ที่ดินที่ล้อมรอบน้อยที่สุดนะคะอันนี้คือคำว่าทางจำเป็นซึ่งทางจำเป็นเนี่ยเกิดขึ้นได้2 อย่างคือเริ่มตั้งแต่แรกคุณโดนล้อมรอบจะไม่มีทางออกคุณสามารถเปิดทางออกได้โดยให้เสียหายน้อยที่สุดนะคะส่วนทางที่2ทางจำเป็นแบบที่2ก็คือกรณีแรกเนี่ยเป็นที่ดินผืนใหญ่แล้วผืนใหญ่นี้เนี่ยมีทางออกสู่ทางสาธารณะภายหลังเนี่ยมีการแบ่งที่ดินผืนใหญ่นี้ออกเป็น2 ส่วนทำให้ที่ดินแปลงหนึ่งไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะคุณสามารถเปิดทางจำเป็นได้เฉพาะที่ดินที่คุณแบ่งออกมาเท่านั้นคุณจะไปขอเปิดแปลงอื่นไม่ได้แต่ทางแรกทางจำเป็นแบบแรกคือคุณสามารถเปิดทางไหนก็ได้แต่ต้องให้เสียหายกับที่ดินที่ล้อมรอบให้น้อยที่สุดอันนี้คือทางจำเป็นและทางจำเป็นเนี่ยมีค่าใช้จ่ายส่วนทางที่3คือทางภาระจำยอมทางภาระจำยอมเนี่ยคือกรณีที่เจ้าของที่ดินคุณจะต้องรับกรรมบางอย่างให้กับที่ดินอีกแปลงนึงซึ่งไอ้เจ้าของที่ดินที่ต้องรับกรรมบางอย่างเนี่ยตามกฎหมายเรียกว่าเจ้าของภาระทรัพย์นะคะคุณต้องรับภาระกับที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่ให้อีกแปลงสามารถเดินได้ทางภาระจำยอมเนี่ยมีการตกลงกันว่าฉันให้คุณเดินผ่านพื้นที่ฉันได้นะอันนี้คือการตกลงกันนะคะส่วนภาระจำยอมแบบที่2คือภาระจำยอมโดยอายุความการที่เจ้าของสามัญทรัพย์เดินผ่านที่ดินคนอื่นทุกๆวันทุกๆวันเป็นระยะเวลา10ปีโดยสงบเปิดเผยเจตนาเอาเป็นทางภาระจำยอมถือว่าเจ้าของสามัญทรัพย์ได้ทางโดยภาระจำยอมไปโดยอายุความส่วนทางภาระจำยอมอายุความเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะแต่ทางภาระจำยอมแบบแรกคือมีการตกลงกันให้คุณเดินผ่านภาระทรัพย์ได้แต่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง

0: วัวที่ถูกปล่อยให้เดินเพ่นพ่านตามถนนนอกจากสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วนะคะยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสค่ะล่าสุดค่ะเทศบาลตำบลรือเสาะก็เดินหน้าจัดการปัญหาวัวปล่อยอย่างจริงจังเรื่องนี้ค่ะมีมาตรการอย่างไรและเจ้าของวัวนะคะจะต้องรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: เมื่อพูดถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนหลายคนอาจจะนึกถึงภาพรถชนกันหรือรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่สำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังมีอุบัติเหตุอีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยครั้งคือรถชนวัวโดยเฉพาะบนเส้นทางที่มีการปล่อยวัวออกมาเดินหากินและในช่วงเวลากลางคืนซึ่งทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงเพียงเสี้ยววินาทีหากผู้ขับขี่ไม่ทันสังเกตอาจจะพุ่งชนวัวที่อยู่บนท้องถนนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินรวมถึงตัววัวเอง
2: ซึ่งจังหวัดอื่นเนี่ยจะมีสถิติตรงนี้น้อยมากแต่จังหวัดนราธิวาสนะครับมีสถิติอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนวัวนะครับแทบทุกเดือนนะครับแล้วก็ในบางปีเนี่ยก็จะมีผู้เสียชีวิตด้วยบางปีนะครับผู้ประสบเหตุก็เป็นชาวมาเลเซียด้วยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ทางจังหวัดนราธิวาสเองนะครับในการประชุมส่วนอำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เน้นย้ำประเด็นนี้มากว่าให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อกฎหมายเนี่ยค่อนข้างพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าในการบังคับใช้เนี่ยจำเป็นต้องคำนึงถึงทัศนคติหรือว่าสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: หนึ่งในพื้นที่ที่กำลังเร่งแก้ไขปัญหานี้คืออำเภอรือเสาะซึ่งพบวัวปล่อยออกมาเดินบนท้องถนนรวมไปถึงเข้าสวนและพื้นที่ทำกินของประชาชนสร้างทั้งความเดือดร้อนความเสียหายและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเทศบาลตำบลรือเสาะจึงนำร่องมาตรการจัดการวัวปล่อยโดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการตลอด24ชั่วโมงหากพบวัวปล่อยจะนำไปไว้ในคอกเป็นเวลา1เดือนพร้อมมีรางวัลนำจับตัวละ 1,000 บาทส่วนเจ้าของวัวหากต้องการรับวัวคืนจะต้องชำระค่าปรับตัวละ 2,000 บาทและค่าดูแลเลี้ยงดูวันละ500บาทหากกระทำผิดซ้ำจะเพิ่มบทลงโทษและค่าปรับเป็น2เท่าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้มาตรการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่11มีนาคม2569ที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาวัวปล่อยสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่
3: จริงๆเราวางไว้ว่าถ้ามีชาวบ้านที่มีความสามารถใส่เชือกแล้วก็เอามาให้เราโดยการมีการบันทึกวิดีโอว่าวัวเนี่ยอยู่บนถนนจริงอยู่ในเขตเทศบาลจริงมีรูปอาคารรอบๆก็เรามีรางวัลนำจับให้ 2,000 บาท
4: ต่อตัว
1: หลังจากเทศบาลตำบลรือเสาะนำมาตรการดังกล่าวมาใช้พบว่าปัญหาวัวปล่อยในเขตพื้นที่รับผิดชอบลดน้อยลงในระดับหนึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและลดปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ต้องเผชิญกับวัวเข้าไปในพื้นที่ทำกินอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้เฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลรือเสาะเท่านั้นขณะที่พื้นที่นอกเขตยังคงเกิดขึ้นกับหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ว่าจะกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร
5: ก่อนนั้นด้วยว่าไม่ตั้งป้ายอะไรนี้ก็คือหมายความว่างัวมีอยู่แล้วงัวบางทีก็ปล่อยมั่งของชาวบ้านมั่งบางทีก็ชาวบ้านก็พอตอนเย็นก็พากลับเลยแบบนั้นนะแล้วว่าเกี่ยวกับว่ารถชนอะไรนี้เจ้าของงัวต้องรับผิดชอบถ้าว่าว่าออกไปนี้ก็ดีครับถ้าว่านั้นก็เดี๋ยวเจ้าของก็ไม่ออกเดี๋ยวมีปัญหาทีหลังครับเพราะว่ารถชนอะไรขึ้นมาหรือนั่นลำบากอีกครับใช่นั่นเดี๋ยวก็เคลียร์กันไม่ลงตัวแบบนั้นลำบาก
3: การเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายดีครับไม่ใช่ไม่ดีมันคืออาชีพมันคือแหล่งรายได้ของเรามันคือสิ่งที่จำเป็นควรใช่ไหมครับถ้าตามหลักศาสนาก็ท่านนบีก็เลี้ยงเราก็ควรเลี้ยงใช่ไหมครับเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์แต่ถ้าอาชีพของเราทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็คือการได้บาปอย่างหนึ่งมันก็ไม่ควรปฏิบัติมันไม่ควรทำ
1: การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงในการดูแลและควบคุมไม่ให้สัตว์ออกมาสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเพราะความรับผิดชอบของทุกคนคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดอุบัติเหตุลดความเสียหายและสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนและผู้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างยั่งยืนอาหามัตรอดีบินเจฮะ NBT ภาคใต้รายงาน
0: ไก่ทอดหาดใหญ่นะคะเตรียมขึ้นโต๊ะต้อนรับครม.สัญจรที่จะเกิดขึ้นในช่วงของ31สิงหาคมนี้จนถึงวันที่1กันยายนค่ะเรียกได้ว่าจะสัมผัสกับรสชาติกรอบนอกนุ่มในเค็มหวานหอมเจียวสูตรเด็ดอัตลักษณ์อาหารคู่เมืองหาดใหญ่สู่การต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ภาคใต้ค่ะ ไก่ทอดหาดใหญ่เมนูขึ้นชื่อคู่เมืองหาดใหญ่ค่ะด้วยเอกลักษณ์กรอบนอกนุ่มในรสชาติเค็มหวานโรยหอมเจียวและเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดเตรียมขึ้นโต๊ะต้อนรับคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารประเทศในการประชุมครม.สัญจรระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ค่ะสะท้อนอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นและต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของภาคใต้ขณะที่พี่ปลาไก่ทอดหาดใหญ่บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร้านที่เปิดมานานกว่า20ปีและสืบทอดกิจการจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นที่2โดยนายศรีทาธรตีรัตน์อายุ32ปีเจ้าของร้านก็ยังคงรักษารสชาติและสูตรดั้งเดิมพร้อมให้ความสำคัญกับคุณภาพด้วยการไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำโดยก็มีการกล่าวนะคะว่าดีใจที่ไก่ทอดหาดใหญ่จะเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นและอยากให้ผู้ที่เดินทางมาจังหวัดสงขลาได้มีโอกาสนะคะลิ้มลองเมนูขึ้นชื่อของเมืองหาดใหญ่จากร้านเล็กๆที่เริ่มต้นจากรุ่นพ่อแม่สู่การสานต่อของคนรุ่นใหม่ซึ่งไก่ทอดหาดใหญ่ค่ะจึงไม่เพียงเป็นเมนูอาหารแต่ยังเป็นการทั้งความอร่อยความทรงจำและอัตลักษณ์ของเมืองหาดใหญ่ที่พร้อมก้าวสู่เวทีที่กว้างขึ้นและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ค่ะ
4: ฝ่ายปกครองภูเก็ตก็ได้มีการลุยจัดระเบียบสังคมตรวจสถานประกอบการคล้ายสถานบริการลักลอบให้บริการบารากูจับ1รายยึดของกลาง18รายการครับร้อยตำรวจเอกเขตรัชานสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอถลางนำชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางหลังได้รับร้องเรียนเรื่องของการลักลอบจำหน่ายแล้วก็บริการบารากูผิดกฎหมายผลการตรวจสอบจับกุมได้1คดีผู้ต้องหา1รายพร้อมของกลาง18รายการเป็นตัวยาบารากูน้ำหนักรวมประมาณ 3,645 กรัมและอุปกรณ์สูบบารากู15ชุดนะครับก่อนส่งให้พนักงานสอบสวนสภ.เชิงทะเลดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่จังหวัดภูเก็ตย้ำเดินหน้าจัดระเบียบสังคมและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกระทำผิดแล้วก็สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวครับ
0: กองทัพภาคที่4ค่ะได้มีการเปิดการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการทหารพรานประจำปี2569รุ่นที่4เสริมเขี้ยวเล็บฐานพรานพร้อมลุยภารกิจพิทักษ์ชายแดนใต้ค่ะที่อาคารอเนกประสงค์กองร้อยฝึกรบพิเศษที่4อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตรีเฉลิมพรขำเขียวรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรทบทวนตรวจสอบและประเมินผลชุดปฏิบัติการฐานพรานประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่4โดยมีกองฝ่ายเสนาธิการกองทัพภาคที่4และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะติดตามการฝึกโอกาสนี้รองแม่ทัพภาคที่4ได้กล่าวให้โอวาทพบปะให้กำลังใจฐานพรานที่เข้ารับการฝึกอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นแรงผลักดันให้กำลังพลทุกนายมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนทบทวนความรู้ทักษะที่จำเป็นก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในภารกิจดูแลความปลอดภัยสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะ
4: หมดเวลาแล้วสำหรับข่าวเด่นประเด็นใต้วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงาน NBT ภาคใต้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

มีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมู่ข้าวชาเทือนมาแล้วน้องกินนี่นะวันนี้ครับวันฮัตตี27สิงหาคม2569ครับกับเราสองคนกับทราบแล้วก็เจนนี่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วรายการหมู่ข้าวชาเทือนนะคะเรานำเรื่องราวในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้มาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะเลขกันได้นะคะทางทีวีดิจิตอลกดมาเลยหมายเลข11ค่ะหรือว่าเลขทางโทรศัพท์ก็ได้ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ที่เพจ NBT นครศรีธรรมราชแล้วก็เพจ NBT ภาคใต้ด้วยค่ะรวมไปถึงช่องทางอื่นๆนะของช่อง NBT นครก็เลขกันได้ YouTube นะคะกดเข้าไปเลย NBT นครศรีธรรมราชก็จะเจอนะคะมีรายการดีๆเยอะๆมากมายรวมไปถึงช่องทาง TikTok ค่ะ NBT นครช่องทาง X NBT นครที่ธรรมราชแล้วก็ IG NBT นครฝากเข้าไปกดติดตามไปแล่ไปรับชมเหมือนกันนะคะ
1: ครับก็ฝากทักทายทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นทางช่องทีวีดิจิตอลหรือก็ทางช่องออนไลน์นะครับนะ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้มีเรื่องราวเข้ามามากมายมีข้าวเล็กกันมาก่อนข้าวเล็กวันน
0: ี้ข้าวเล็กวันนี้เราไปกันที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะรวมกับภาคีเครือข่ายวิชาการระดับนานาชาติค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนสิทธิทางวัฒนธรรมแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับสังคมนะคะจัดงานการประชุมวิชาการและก็นิทรรศการเปลี่ยนบทบาทกลุ่มชาติพันธุ์มานิค่ะโดยรายละเอียดเรื่องราวนี้นะคะก็จัดกันทีมาที่บอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการนิทรรศการเปลี่ยนบทบาทกลุ่มชาติพันธุ์มานินะคะที่อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเทพรัตนราชสุดามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วก็พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มานิด้วยค่ะ
1: ครับ
0: โดยระยะเวลาที่ผ่านมานะคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยเขาก็ได้ดำเนินงานวิจัยแล้วก็พัฒนาพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มานิผ่านกระบวนการการสร้างสรรค์นะคะที่เปิดโอกาสให้กับนักวิจัยชุมชนและก็ภาคีเครือข่ายนะคะรวมกันสร้างองค์ความรู้โดยเป็นการมุ่งเน้นการคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้พี่น้องชาวมานินะคะได้เป็นผู้ถ่ายทอดวิถีชีวิตภูมิปัญญาและก็รวมกำหนดความหมายขององค์ความรู้ด้วยตนเองด้วยค่ะนี่เคยก็ว่าชาวมานิคืออะไรนี่นะ
1: ใช่นี่คือชาวมานิครับการปฏิกรรมที่เราเว้นคือว่าเขาพาพี่น้องชาวมานิมาชมเรื่องของพิพิธภัณฑ์ในเรื่องของอากาศอันนี้อยู่ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วก็ต่อไปเขาจะพาไปเยี่ยมชมของพิพิธภัณฑ์ในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ชนชาติพันธุ์มานี่กันด้วยเขามีช่องพิพิธภัณฑ์อยู่เคกันตรงนั้นนะครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยสำหรับเขาบอกว่าความพิเศษของกิจกรรมในครั้งนี้คือว่าการผนึกกำลังในลักษณะของเครือข่ายข้ามศาสตร์นะแล้วก็ข้ามผมแดงทางด้านของชาติพันธุ์ศึกษามนุษยวิทยากฎหมายสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อมการเมืองแล้วก็การจัดการพิพิธภัณฑ์จากหลากหลายหน่วยงานที่เข้ามารวมกิจกรรมเข้ามาทำงานรวมกันนอกจากนี้ยังมีนักวิชาการและก็ผู้ทำงานด้านชาติพันธุ์จาก4ประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยอินเดียอินโดนีเซียมาเลเซียเข้ามารวมกิจกรรมในการเรียนเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองเชิงลึกในประเด็นทางการเมืององค์ความรู้ข้องชนพื้นเมืองอำนาจรัฐสิทธิทางวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างคนและก็ป่าและก็ท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่นี่ครับด้านผู้สวยศาสตราจารย์ดร.สิริพรส้มบูรณานะในนามคณะผู้ดำเนินโครงการเก้ก็ได้ลาวไว้กับทีมเข้าฟังว่าการศึกษาชาติพันธุ์ยุคไม่ต้องกล่าวคำมุมมองของชุมชนเพียงวัตถุอย่างเดียวแต่ต้องเปิดพื้นที่เมื่อที่โมรอได้เปิดพื้นที่วันนี้ให้กับชาติพันธุ์ได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ได้เข้ามาเห็นว่าวัฒนธรรมของตัวเองที่เขาเข้าไปศึกษาแล้วเขานำมาเผยแผ่กันปั่นปื้อด้วยประสบการณ์จริงเป็นการลดอคติแล้วก็มีความเข้าใจลดความไม่ติดขัดเกินเพราะว่าเมื่อกับว่าน้องเจนนี่เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มมานี่แล้วทีนี้เขาก็ไม่รู้มานี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาเรื่องได้มาเผยแผ่แต่พอว่ามานี่ได้มาเห็นทีนี้ก็คือได้เห็นว่าเรื่องราวของตัวเองนำมาถ่ายทอดนำมาลาวปั่นปื้อครับเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของอาจารย์สักนิดนึงครับ
2: เชื่อมลอยจุดนะคะทุกจุดเลยก็คือเชื่อมตั้งแต่พื้นฐานเลยเครือข่ายของกลุ่มพี่น้องมานิในเขาบรรทัดเชื่อมกับกลุ่มนักวิชาการเชื่อมกับระดับนานาชาตินะคะแล้วก็นักเรียนนักศึกษาเยาวชนและบุคคลทั่วไปได้รู้จักพวกเขามากขึ้นแล้วก็วัตถุประสงค์หลักเลย

0: ที่เราอยากให้เขาได้มีโอกาสพูดเพราะในการศึกษาของเราส่วนใหญ่นักวิชาการที่เข้าไปศึกษาเนี่ยจะเป็นลักษณะทำให้เขาเป็นพาสซีฟหรือทำให้เขาถูกศึกษาแล้วก็หยุดกับเขาที่แค่นั้นแต่จริงๆเราอยากให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามาเล่าเรื่องของตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรานำเรื่องราวของเขามาต่อยอดเนี่ยในเรื่องของนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มานี้เรากำลังทำอะไรให้เขาได้มาเช็คให้มาตรวจให้มาตรวจสอบสิ่งที่เราทำว่าโอเคไหมถูกต้องหรือเปล่าค่ะก็เลยทำให้งานวัตถุประสงค์ของงานนี้ก็เลยเริ่มต้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งถึงระดับนานาชาติที่มีการนำเสนอของนักวิชาการในระดับนานาชาติที่ทุกคนศึกษาเรื่องเกี่ยวกับชนพื้นเมืองในภูมิภาคต่างๆของเอเชียค่ะ
1: นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งงานดีๆนะคะบอกทำไมเราเนี่ยได้รู้จักพี่น้องชาวมานี่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็พี่น้องชาวมานี่ก็ได้มาเรียนรู
2: ้
1: ที่ชีวิตของเรามาขึ้นกับการเหล็กเปลี่ยนกัน
2: ครับซึ่งที่สำคัญเมื่ออาจารย์มาเดี๋ยวได้มาตรวจว่าสิ่งที่เรานำมาเผยแพร่ถูกต้องไหมใช่ครับทีนี้พอเราเล่าเรื่องราวของมานี่แหละเราก็ต้องมาตอนนี้มันเป็นกระแสมันเป็นเรื่องราวที่ว่าเราติดตามอยู่ตลอดนะครับเรื่องราวของป่าปูควายเร่งมูลนิธิครับชัยพัฒนารวมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยาเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ปราภูพร้อมจะเยี่ยมชายกำลังใจนักเรียนคุณครูที่ว่าอยู่ในศูนย์กลางเลยเขาเรียกว่าศูนย์กลางของไฟที่มาในตอนครั้งนั้นเลยครับผมภาพบรรยากาศที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คืออยู่ที่บริเวณของโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยานะนายละลิตถนอมสิ่งกับกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมด้วยนายสมชายลีลาน้อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยาในพื้นที่ของตำบลโคนเคร่งอำเภอชะอวดเพื่อติดตามผลกระทบและก็สถานผลกระทบที่เกิดขึ้นนะจากสถานการณ์ไฟป่าของปราภูควรเข่งที่นี่การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเป็นปืนหน่อยยันนี่ครับ
1: ก็เป้าหมายในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ความเดือดร้อนและก็ความต้องการของโรงเรียนนักเรียนรวมถึงประชาชนในพื้นที่รอบข้างค่ะเพื่อนำข้อมูลนะคะไปวางแนวทางช่วยเหลือและก็แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและก็เหมาะสมนะคะโดยมีหน่วยงานหลักเนี่ยเข้ามารวมบูรณาการทำงานกันอย่างใกล้ชิดทั้งสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกองป้องกันปราบปรามและก็ควบคุมไฟป่าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและก็โครงการชลประทานนครศรีธรรมราชค่ะโดยพื้นที่ป่าภูกวนเก่งนะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะคะทางระบบนิเวศของจังหวัดนครที่ต้องเฝ้าระวังไฟป่าอย่างเข้มงวดทุกภาคส่วนนะคะพร้อมรวมมือแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ไฟป่าแล้วก็ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นยังกับสถานศึกษาแล้วก็ชุมชนยังต่อเนื่องค่ะ
2: ครับเพราะว่าในพื้นที่ตรงนั้นก็มันมีสถานศึกษามีชุมชนได้พอดีเพราะว่าเกิดไฟป่าไฟไร่แล้วก็มีควันคาไป5นักเรียนได้พอดีนะครับสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเป็นการสะท้อนถึงความห่วงใยแล้วก็ความร่วมมือนะของทุกภาคส่วนอันนี้เขาก็ได้มีการไปตรวจดูเตรียมจุดเฝ้าระวังเขาเรียกว่าจุดเฝ้าระวังอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดไฟป่ากันนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมนะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแบบผู้คนเคร่งย่างยั่งยืนกันด้วยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในซ่องประเด็นแรกก็คือว่าของกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และก็ในพื้นที่ของป่าภูควรเคร่งที่นี่น้องเกนี่จะพาไปชมเรื่องราวของอะไรต่อ
1: ก็อย่างอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนเดิมคุณผู้ชมค่ะเราไปเล่เรื่องราวนี้ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของบรรพบุรุษนะคะสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพและก็ความงามที่ตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่คนยุคใหม่นะคะสมุนไพรไทยกำลังเปลี่ยนจากพื้นบ้านนะคะเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มสร้างรายได้สร้างอาชีพและก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพร้อมก้าวเข้าสู่เป็นซอฟต์พาวเวอร์สะท้อนอัตลักษณ์ไทยที่สู่ตลาดโลกนะคะโดยรายละเอียดเรื่องนี้ติดตามจากรายงานค่ะ
3: สมุนไพรไทยไม่ใช่เพียงพืชพื้นบ้านที่อยู่เคียงคู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานหากเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงความรู้ความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติโดยองค์ความรู้เหล่านี้กำลังได้รับการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและกลายเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามองจากภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของบรรพบุรุษปัจจุบันมีการนำเอาองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ทั้งยาเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสะท้อนให้เห็นว่าสมุนไพรไทยจากพื้นดินและชุมชนกำลังก้าวสู่ตลาดสมัยใหม่ได้อย่างมีศักยภาพหนึ่งในตัวอย่างสำคัญคือการนำเอาต้นขันพืชท้องถิ่นที่พบเป็นจำนวนมากในพื้นที่ตำบลเกาะขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดยนายพิศนคงพรมผู้ริเริ่มนำเอาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาศึกษาและพัฒนาต่อยอดด้วยการสกัดน้ำมันจากต้นขันก่อนนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันนวดจากจุดเริ่มต้นดังกล่าวผลิตภัณฑ์จากน้ำมันต้นขันได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามหลากหลายประเภททั้งเซรั่มสบู่และแชมพูตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันพร้อมทั้งสร้างรายได้อาชีพให้เกิดขึ้นภายในชุมชน
4: การทำสมุนไพรของร้านพิศนสมุนไพรจะเอาน้ำมันขันมาแปรรูปครับจากชุมชนจากในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เอาสมุนไพรให้ชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาทำเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนความคิดริเริ่มก็คือนึกถึงภูมิปัญญาของบ้านเกิดสมัยก่อนคนแก่ๆเขาเอาน้ำมันขันนะครับเอาลูกขันมาตอกมาหนีบเป็นน้ำมันแล้วก็เวลาคนที่มืออักแขนอักมาก่อนจะก้าวเฝือกไม้ไผ่ครับเขาจะทาน้ำมันขันก่อนเกี่ยวกับผิวหนังอะไรได้หมดเลยเอาน้ำมันขันมาทำเป็นผลิตภัณฑ์รู้สึกดีใจที่ว่าทางหน่วยงานรัฐเขามาดูแลของชุมชนของสมุนไพรเพราะว่าวัตถุดิบของพืชสมุนไพรของนครศรีธรรมราชของในบ้านเราเนี่ยครับเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เราต้องมีมาตรฐานทะเบียนยาเลขจดแจ้งโรงงาน GMPพวกนี้ครับเราต้องเน้นมาตรฐานเพื่อเราจะได้ออกตลาดที่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ได้ครับผม
3: เรื่องราวของต้นขันแสดงให้เห็นถึงพลังของภูมิปัญญาชุมชนที่สามารถปรับเปลี่ยนทรัพยากรพื้นบ้านให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเชื่อมโยงอดีตกับนวัตกรรมและก้าวสู่ตลาดสมัยใหม่อย่างภาคภูมิใจเมื่อสมุนไพรไทยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการสร้างแบรนด์การออกแบบผลิตภัณฑ์และการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นจากพืชพื้นบ้านจึงกลายเป็นสินค้าที่มีเรื่องราวมีคุณค่าและมีศักยภาพในการก้าวไกลสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ในอนาคตทีมข่าว MBT South รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สมุนไพรนะคะที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่แล้วก็กำลังจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกหนึ่งอย่างของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะ
2: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามีเรื่องประเด็นเรื่องราวข่าวสั้นได้มาเล่งมาเล่ากันครับ

0: ืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ทีซ่องห้องรายการครับปราสาทตรังอย่างน้องเจนี่ไปเที่ยวจังหวัดตรังกันสักนิดนึงนะเขาบอกว่าเริ่มเร็วนะครับงานตรังกิจจักรอาหารอร่อยเป็นการยกระดับนะการท่องเที่ยวเชิงอาหารสู้อาหารคุณภาพแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายในจังหวัดกันเลยครับมาแล้วพาพิธีเปิดมันก็ต้องมีการรำกันเล็กๆน้อยๆก่อนใช่ไหมน้องเจนี่ด้วยในเรื่องนี้กับนายทรงกรสว่างวงกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดตรังโดยมีตาชื่องานนะครับว่าตรังยุทธจักรอาหารอร่อยภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงกินดีอยู่ดีที่เมืองตรังต้องมีอันนี้ต้องมีอะไรว่าหมูย่างเมืองตรังแล้วก็ต้องมีเค้กทาปลาปะบอกข้ากันมันเพื่อรู้เองไม่ได้แล้วก็บอกว่างานครั้งนี้กับจัดขึ้นที่สวนสาธารณะส้มเด็ดพระซีนครินทร์นะครับนั่นอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดตรังด้วยงานครั้งนี้ก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยว่านาส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากกันเลยทีเดียวครับ
1: ก็พิธีเปิดเริ่มต้นด้วยชุดการแสดงฟุตชื่อว่าฟินจังตรังเก้ามือจากนั้นนะคะท่านสงกรานต์สว่างวงค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้กล่าวเปิดงานแล้วก็นำคณะผู้บริหารรวมทำพิธีเปิดกันอย่างเป็นทางการค่ะพร้อมทั้งมอบป้ายรับรองมาตรฐานสุขภาพบริบาลอาหารสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็กล่าวนะคะว่าจังหวัดตรังเนี่ยค่ะเป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหารซึ่งเป็นมากว่าเรื่องรสชาติก็แต่ก็คือเป็นการสะท้อนถึงวิถีชีวิตเรื่องราวและก็เสน่ห์ของผู้คนในพื้นที่นะคะซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สามารถพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่ค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะนอกจากจะเป็นวิธีนำเสนอของร้อยของจังหวัดตรังแล้วยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นกระจายรายได้สู่ชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่านรักยั่งยืนด้วยค่ะ
0: ชาจักไฟลุกไหม
1: ติดเร็วน
0: ู้นชาจักไฟลุกแน่วนะครับต้องบอกว่าสำหรับการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดนะกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรังก้าวมืออายะแสดงว่าเขาคือจัดตั้งแต่หัวเจ้ายันหัวคำไปเลยนะด้วยไงครั้งนี้เขาบอกว่าจัดขึ้นมาเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารคือเน้นเรื่องอาหารเลยแล้วก็เพิ่มนักท่องเที่ยวให้เข้ามาทู่ในพื้นที่ของจังหวัดตรังและก็จังหวัดใกล้เคียงเขาบอกว่าจะเป็นการสร้างรายได้ก้อนโตนะให้แก่ภาคบริการแล้วก็ภายในงานก็มีบูธอาหารออกมาจำหน่ายกันกว่า120บูธก็บรรยากาศก็คือภายในส่วนก็จัดการชิลๆมีบูธอาหารให้เหลือกินเหลือซื้อกันเป็นจำนวนมากเลยนะครับ
1: หนูอยากไข่เ
0: ค็มอย่าเอามาทำไข่เค็มได้เลยซึ่งเหนื่อยๆวันนี้ตอนเย็นๆนะ
1: เหนื่อยๆวันนี้เดี๋ยวพาไปกินดิสงครากันต่อคุณผู้ชมคะในช่วงข้องไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะ

0: ไปค่ะป้าไปชิมข้าวแกงคูเมืองสงขลานะคะเปิดให้บริการมายาวนานว่า30ปีแล้วค่ะร้านข้าวแกงเก๋นะคะคางวัดแจงอำเภอเมืองสงขลาค่ะจุดเด่นของที่นี่ก็คืออาหารตายรสจัดจานปรุงสดใหม่เมนูหลากหลายในราคาที่พี่น้องประชาชนเขาถึงได้เริ่มต้นเพียง40บาทเท่านั้นค่ะนี่ภาพบรรยากาศตั้งแต่ชาวโมกชาวเหมือนนี่แหละค่ะที่ร้านข้าวแกงเก๋ข้างวัดแจงถนนไส้บุรีตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาคึกคักไปแล้วค่ะตั้งแต่วัวชาวเลยนะคะลูกค้าที่แวะเวียนมาซื้ออาหารรับประทานซื้อข้าวแกงรอบบ้านกันมั่งนะคะร้านข้าวแกงเก่าแก่แห่งนี้นะคะเก๋เก่าแก่
1: เป็นร้านชื่ออันเก๋แต่ว่าเขาเปิดมานานแล้วเป็นร้านที่เก่าแก่
0: สับสนเปิดให้บริการยาวนานมากกว่า30ปีนะคะมันถือว่าเขาเปิดตั้งแต่ตีสี่วันรุ่งยาวๆไปถึงตีสองครึ่งวันบ่ายนะคะวันจันทร์จนถึงวันเสาร์หยุดทุกวันอาทิตย์นะคะ
1: จะไปแก่ฝักป้อนบ้างนะบอกแก่เปิดแต่ตีสี่วันรุ่งนะเรื่องบอกจุดเด่นของร้านนี้คือเป็นอาหารพื้นบ้านภาคใต้มีรสชาติจัดจานนะเครื่องปรุงสดปรุงไม่หมุนเวียนสลับปัดเปลี่ยนกันไปในแต่ละวันเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกสั่นอาหารที่มีความหลากหลายมาเลยแกงดีของดีของเด็ดของร้านเขาแกงส้มปลากระพงแกงส้มหมูแกงส้มกุ้งแกงเขียวว่าแต่นี่พี่สาวเจ้าของร้านอ่านเมนูแกงมาแล้วแกงหน่อไม้แล้วก็มีนะครับรวมไปถึงว่าเขาบอกว่าเรียเมนูเข้มข้นดีว่าต้องมีใครมาเลยต้องสร้างคือว่าผัดเผ็ดปลาดุกนะไก่ผัดเผ็ดหมูผัดเผ็ดกัวกริงก็บอกเป็นอาหารดีว่าถูกปากคนพื้นใต้แน่นอนนะแกงทอดปลาปุ้งของเจนี่มาแล้วที่ว่าเพราะว่าอาหารแบบนี้มันเหนื่อยจริงนะแล้วก็บอกว่าทางร้านจะพิจารณาต้นทุนตามวัตถุดิบจริงนะหากว่าวัตถุดิบมีการปรับสูงขึ้นตามความเหมาะสมก็ต้องมีการอาจจะมีการปรับกันเล็กน้อยนะเผื่อตามให้ตัวเองอยู่รอดนะครับน
0: ะ
1: สำหรับร้านข้าวแกงร้านแห่งนี้เขาบอกว่าเริ่มต้นเพียงแค่40บาทขณะที่ว่าแกงทุ่งคือว่าถ้ากินที่ร้านราดแกงอย่างเดียว40แต่ถ้าเป็นแกงทุ่งเริ่มต้นที่30บาทก็มี40ก็มี50ก็มีส่วนแกงส้มปลากระพงก็จำหน้าอยู่ในราคาที่60บาทนะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ40ถึง50บาทก็คือว่ากินอิ่มกันอย่างแน่นอนเลย
0: แล้วก็ที่สำคัญนะคะเจ้าของร้านก็บอกว่าเป็นเขาก็ได้เข้าร่วมโครงการไต่เยไต่ด้วยหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะก็เข้าร่วมตั้งแต่นู้นและโครงการคนละครึ่งต่อเนื่องมาถึงตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัดก็มีส่วนช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและก็ทำให้ยอดค่าโครงการเพิ่มขึ้นอย่างที่ในชัดใครที่สนใจนะคะไปเวียนวุ่นกันได้ร้านข้าวแกงเก๋ข้างบัดแจงที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะข้าวแกงเก๋เก่าแก่ค่ะจอปา
1: เก๋เก่านะจอชื่อนี้นะครับช่วงท้ายๆกลับไปติดตามในช่องของเลือดข้าวภาครัฐครับ

0: เรื่องราวของเลือดข้าววันนี้เราก็ต้องมีเรื่องราวที่นำมาฝากเรื่องของคณะรัฐมนตรีครับเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวฉบับใหม่นะครับนะเป็นการปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพคล่องปัจจุบันนะครับโดยมีการกำหนดว่าความผิดมาตราต่างๆเอาไว้ในทางของความรุนแรงในครอบครัวเรื่องราวจะเป็นเพื่อเราไปติดตามในช่วงของรายการเรื่องนี้ครับให้ฟันปื้อลินปันม้วนมาเลยนะผมจังหวะได้ที่งาเป็นแกลในเรื่องนี้ครับผมในเรื่องนี้ครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนะร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อเป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิมซึ่งเขามีได้มีการบังคับใช้มาเดิมคือว่าปีพ.ศ. 2550ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและก็สังคมที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับสาระสำคัญของกฎหมายนี้เป็นพื้น
1: ที
0: ่นี
1: ้สำคัญนะคะของร่างกฎหมายฉบับนี้คือการปรับวัดนิยามคำว่าความรุนแรงในครอบครัวค
0: ่
1: ะครอบครัวถึงการกระทำที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย
0: คือ
1: สร้างความหวาดกลัวจนผู้ถูกกระทำไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะยังขยายความหมายของคำว่าบุคคลในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงอดีตคู่สมรสและก็ผู้ที่อยู่อาศัยในครอบครัวเดียวกันนะคะอ
0: ี
1: กประเด็นสำคัญก็คือการกำหนดในความผิดท่านกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้พร้อมวางมาตรการคุ้มครองและป้องกันก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ผู้ที่อาจจะตกอยู่ในความเสี่ยงได้รับความปลอดภัยรวมทั้งคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตไม่ให้ผิดตามตัวต้องรับผิดตามกฎหมายด้วยค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับบทลงโทษกฎกำหนดบทลงโทษเขาบอกว่าก็คือมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน20,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแล้วก็มีการเพิ่มโทษในกรณีกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือว่าการกระทำความผิดซ้ำซ้อนภายใน3ปีกันด้วยด้วยข้อมูลในปี2568พบเหตุความรุนแรงในครอบครัวกว่า 2,000 กรณีโดยส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้อารมณ์ความโกรธขณะที่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตัวเป็นเรื่องของสำคัญเลยยาเสพติดนะฮะมีพ้นไปทุกมุมทุกแทบทุกเรื่องของสังคมนะเป็นการสะท้อนในความรุนแรงของในครอบครัวมันจะเพียงแค่ในเรื่องบ้านเป็นการเชื่อมโยงปัญหาของสังคมในมุมกว้างที่นี้กฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายสำคัญเพื่อที่จะคุ้มครองผู้ถูกกระทำป้องกันความรุนแรงและก็ลดความจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนแล้วก็เป็นการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีความเป็นธรรมกันด้วยนะครับก็คือว่าการเห็นร้างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงข้าวเลิศข้าวผักราดแล้วก็เรื่องราวดีๆในพื้นที่10จังหวัดภาคใต้วันนี้ผ่านทางรายการหมู่ข้าวชาวเทือนหมดเวลาแล้วค่ะเราส่งคุณผู้ชมงาน NVT นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: โอ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยข่าวเนี้ยที่เขาจะให้เงินนักเรียนนักศึกษา 10,000 บาทอ่ะไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยภูมิมาดูหน่อยสิลูกยังไง
1: เอ๊ะผมว่านี่น่าจะมาจากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับดูเป็นข่าวปลอมด้วย
2: จะเสพสื่ออะไรอย่าลืมเอ๊ะไว้ก่อนชัวร์ก่อนแชร์นะครับ

ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทางการขอรับบริการต่างๆของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ที่เว็บไซต์ www.nakhoncity.org Line @nakhoncity Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช Instagram nakhoncity.official และ TikTok นครศรีธรรมราชซิตี้

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ภารกิจวันนี้ NBT นครศรีธรรมราชมีเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆต้องบอกต่อเพราะว่าโครงการนี้เป็นสิ่งที่ได้จุดประกายให้กับเกิดความเข้มแข็งความยั่งยืนในชุมชนค่ะเดินทางร่วมกันวันนี้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมด้วยช่วยกันกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับการลงพื้นที่ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเราเป็นเมืองที่มีทรัพยากรทุกโซนค่ะทั้งโซนเขาโซนป่าโซนหนาแล้วก็โซนเลถ้าพูดถึงโซนทะเลลูกน้ำเค็มจะต้องชอบโครงการนี้ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วก็ของอพสท.อย่างแน่นอนค่ะเรามีปูที่เป็นทุนของพื้นถิ่นทุนของป่ากงกลางที่สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการอิงอาศัยเป็นห่วงโซ่อาหารเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ค่ะที่จะทำให้จุดเด่นของเมืองนครศรีธรรมราชส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยผนวกกับเรื่องราวของงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรามีปูหลากหลายชนิดหนึ่งในชนิดหนึ่งที่โดดเด่นนั่นก็คือปูแสมวันนี้เราพูดคุยเรื่องนี้อย่างตรงจุดเพราะว่าแขกรับเชิญพิเศษของไหมวันนี้ค่ะท่านคำหมอดอยู่ในโครงการนี้มาโดยตลอดและที่สำคัญพอพูดถึงเรื่องปูเนี่ยท่านมีความรู้ครอบคลุมเลยค่ะสำหรับการทำวิจัยเรื่องนี้ปูแสมเมืองนครจากวิถีชุมชนสู่เศรษฐกิจยั่งยืนจะเกี่ยวเนื่องสอดรับกันอย่างไรคะวันนี้พูดคุยกับหัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณเดชเจริญสุธาสินีนั่งพูดคุยกันในรายการขออนุญาตสวัสดีค่ะวันนี้ต้องบอกว่าภารกิจของอาจารย์เยอะแยะมากมายเหลือเกินแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องของภารกิจนี้ค่ะหลายท่านที่บอกว่าพอเราไปสัมผัสบรรยากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราชในโซนทะเลป่ากงกลางบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากมายเหลือเกินพูดถึงเจ้าปูแสมก็เป็นอีกหนึ่งปูสายพันธุ์ที่มีความโดดเด่นแต่เพื่อเราให้เห็นถึงทรัพยากรความหลากหลายของทรัพยากรในโซนทะเลบ้านเรานนตั้งแต่หัวไซปากพนังท่าสันลาสิชนต่อไปจนถึงขนอมเลยค่ะเรามีความหลากหลายในระบบนิเวศที่เอื้อต่อการทำวิจัยเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
1: ครับก่อนอื่นขอแนะนำศูนย์ผมนิดนึง
0: ได้ค่ะ
1: ในฐานะนอกจากเป็นหัวหน้าสายวิจัยนะครับผมก็ทำศูนย์เขาเรียกศูนย์ทางด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนะครับซึ่งเราจะดูเรื่องของธรรมชาตินะครับนิเวศที่เราดูเนี่ยก็มีตั้งแต่ยอดเขาป่าเมฆซึ่งนครเรามีหมดเลยตั้งแต่ป่าเมฆเขานันป่าเมฆเขาหลวงลงไปจนถึงทะเลที่ขนอมมีปะการังมีหญ้าทะเลนะครับมีอะไรเยอะแยะมากมายบ้านเรานี่ครบทุกอย่างนะครับแล้วก็สิ่งที่คนไม่ค่อยเห็นนะก็อาจจะลืมๆไปก็คือเรามีปูแสมในป่าชายเลนของเราเนี่ยในป่าโครงกลางเนี่ยซึ่งเยอะมากเมื่อเทียบในระดับประเทศเนี่ยนะเราเป็นผู้ส่งออกนะครับทีนี้ในโซนของ ทะเลบ้านเราเนี่ยก็คือตั้งแต่ปากพนังใช่ไหมครับไปที่ขึ้นมาเป็นอำเภอเมืองซึ่งเราก็มีปากน้ำที่มีป่าโครงกลางเยอะบริเวณปากนครปากพญานะครับไปถึงท่าสาราไล่จนถึงขนอมเนี่ยเรามีป่าชายเลนที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มีปูที่โดดเด่นคือปูแสมนี่เองครับ
0: ก่อนที่เราจะมาทำวิจัยภารกิจนี้อย่างจริงๆจังๆอะค่ะวันนี้ต้องบอกว่าภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ร่วมด้วยช่วยกันกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนิธิราชเจ้านะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรามาจับมือกันเดินตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเรานับ1 2 3กันยังไงคะ
1: ได้คือในศูนย์อย่างที่ผมบอกครับศูนย์ผมเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนิเวศวิทยาเพราะฉะนั้นเราก็จะสนใจเรื่องของนิเวศวิทยาตั้งแต่อย่างที่บอกยอดเขาจนถึงทะเลเนี่ยเรามีดูเรื่องของปะการังนะครับแล้วก็เราก็มีการทำเรื่องความหลากหลายของพันธุกรรมสัตว์ตัวนี้ก็คือปะการังนี่เป็นสัตว์นะครับมีเรื่องของหญ้าทะเลซึ่งตอนนี้เราก็ลงพื้นที่ที่ขนอมที่ท่าไร่นะครับแล้วก็เรื่องปูเนี่ยเราก็มีดูอยู่สองประเภทคือมีปูแสมกับปูดำปูทะเลที่ราคาสูงมากกิโลละเป็นพันบาทนะครับ800ถึง1,000บาทแล้วก็ปูแสมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสตอรี่ที่เราต้องเก็บข้อมูลด้วย นอกจากนั้นเราก็ดูเรื่องพืชด้วยเราดูเรื่องมังคุดความหลายของมังคุดนะครับเพราะเราอยากรู้ว่ามังคุดแต่ละพื้นที่ทำไมมันออกดอกออกผลไม่ตรงกันนะครับมีผลในเรื่องผลผลิตอย่างไรนะครับส่วนในเรื่องของปูแสมเนี่ยโครงการตัวนี้เราก็เริ่มมาประมาณ2ปีนะครับเนื่องจากว่าก็เป็นคำถามนะครับว่าในป่าชายเลนของเราเนี่ยมีทรัพยากรอะไรบ้างที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะครับตอนนั้นก็ยังไม่มีใครทำเรื่องนี้นะครับเราก็เลยทำเป็นชุดโครงการมาปีแรกเราก็เริ่มต้นจากการสำรวจแล้วจากสำรวจแล้วเราก็ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจเขาด้วยนะครับก็อันนี้ผมให้ข้อมูลได้เลยถูกไหม
0: ได้ค่ะได้เ
1: ลย
0: ค่ะ
1: ก็ตัวอย่างเช่นคนไทยเนี่ยเรากินปูเยอะมากเลยจากข้อมูลที่เราเก็บนะตัวเลขนะครับอยู่ที่45ล้านตัวต่อเดือนนะ
0: ต่อเดือน
1: ต่อเดือนประเทศไทยเรากินปูส้มแหเยอะมากนะครับกินเยอะมากเลยนะครับทั้งปีเนี่ยเราบริโภคอยู่ที่นะครับ 1,200 ถึง 1,500 นะครับ 1,500 ตันต่อปีโอ้โห
0: อันนี้ใหม่ขออนุญาตถามแทนคุณผู้ชมทางบ้านค่ะอาจารย์ขาว ว่าข้อมูลนี้เนี่ยเราส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจเราดึงข้อมูลมาจากตรงส่วนไหนถึงได้รู้ข้อมูลปริมาณการบริโภคภายในประเทศนี่เยอะขนาดนี
1: ้ครับก็ในระบบของอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับมันก็จะมีแต่ละหน่วยที่เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วรวบรวมเอาไว้นะครับเราก็คอนเฟิร์มในส่วนของนครเราก็ไปเช็คนู่นนี่อะไรนะครับแล้วก็สรุปออกมาเยอะมากที่เราทานปูเสมอกันแล้วเราผลิตได้แค่ประมาณ200ตันต่อปีเองที่เหลือเราไปเอาปูพม่ามาทาน
0: ประเทศเพื่อนบ้าน
1: ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งประเทศพม่านี่ก็มีป่าเชลีนที่ยังอย่างที่ว่าประเทศเขายังไม่ได้พัฒนาอุตสาหกรรมมากเขาก็จะมีพื้นที่ของป่าเชลีนเยอะเหมือนกันครับแต่นี่แหละ

0: จะเป็นสิ่งที่เรายังต้องมองจุดนี้นะครับแล้วก็มูลค่าเนี่ยอยู่ที่นะครับปีหนึ่งเนี่ยเกือบร้อยล้านนะครับของการขายปูไปเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ไปลงพื้นที่เขาก็จับเขาเอาเหมือนเอาอะไรบางอย่างไปล่อไว้แล้วเขาก็มาจับมัน
1: ค่ะ
0: แล้วจากนั้นเขาก็เอามาแช่น้ำแข็งนะครับตอนที่เราไปเก็บข้อมูลอัน
1: น
0: ี้
1: ค
0: ือ
1: หมายถึงเจ้าปูแสมนะคะ
0: เจ้าปูแสมใช่ครับเราตอนเราไปที่ไซต์เนี่ยไปที่ชาวบ้านที
1: ่
0: เข
1: าง
0: านเป็นลงปูครับเขาก็จะมีรวบรวมและส่งลงปูมันก็แช่เย็นอยู่นะครับเราก็มาถ่ายรูปถ่ายถ้าพักพออุณหภูมิมันขึ้นเป็นอุณหภูมิปกติปูมันเดินต่อยังไม่ตายครับสดมาก
1: ปูเป็นแมวและก้าวชีวิตเหมือนกัน
0: ปูแค่โดนน้ำแข็งน็อกไงเขาเรียกโดนน้ำแข็งน็อกนะครับมันก็จะ
1: ก็จะช็อก
0: ไปชั่วขณะนะครับแล้วก็อันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยส่งไปที่กรุงเทพโอ้โหทานกันเยอะมากปูแสมเป็นเศรษฐกิจที่ใช้ได้อยู่นะครับยังมีตลาดอีกเยอะ
1: ที่
0: นอกจากนั้นเราก็จะมีสำรวจเรื่องความหลากหลายนะครับว่าเรามีอะไรต่างๆซึ่งขนมเนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษเพราะมีปูที่เราเจอที่นั่นที่เดียวประเภทหนึ่งที่เราเจอที่นั่นที่เดียวคือปูก้ามม่วงนะครับปูแสมก้ามม่วง
1: เป็นปูแสมแต่ว่าสายพันธุ์ย่อยๆก็คือชนิดก้ามม่วง
0: ใช่ใช่
1: ค่ะความโดดเด่นของเขาเนี่ยคือเป็นปูชนิดนี้ก็คือสามารถบริโภคได้เช่นเดียวกัน
0: เหมือนกันใช่ครับบริโภคได้เหมือนกันแล้วก็
1: ความแตกต่างรสชาติต่าง
0: ๆรสชาติของปูแสม
1: มีความโดดเด่นไหมคะ
0: ครับรสชาติปูแสมผมว่ามาจากกระบวนการดองนะครับเพราะว่าที่เราทานเนี่ยเราก็ไม่ได้ค่อยได้ทานเนื้อมาแล้วเราก็ดุดๆใช่ไหมทำในส้มตำอะไรเงี้ยมันฉะนั้นรสชาติก็จะเป็นเหมือนกันแหละครับรสชาติใกล้เคียงกันคือเป็นรสชาติเค็มแล้วก็อาจจะมีความอูมามิมีความนัวอะไรเงี้ยที่เราทานส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในส้มตำใช่ไหมปูดองอะไรพวกนี้ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ในเมื่อเรามีความต้องการการบริโภคภายในประเทศที่ค่อนข้างสูง
0: เยอะมาก
1: เพราะฉะนั้นเรียกว่าไม่สอดรับกันแล้วกับจำนวนความต้องการการบริโภคกับปริมาณที่เรามีอยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นค่ะการเดินต่อของงานวิจัยของเราเราเดินต่ออย่างไรเพื่อที่จะให้ก้าวไปสู่ความสมดุลด้วยเรามีปูทานด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เราก็ยังคงเดินหน้าต่อเราทำกันยังไงคะนับ1 2 3กันยังไงคราวนี
0: ้ตัวโครงการของปสท.เนี่ยเขาจะมีเฟรมเวิร์คหรือมีกรอบนะครับตั้งแต่เรื่องของการสำรวจใช่ไหมนี่คือสิ่งพาร์ทแรกที่เราทำพาร์ทต่อมาก็คือการยูทิไลซ์ทำไงให้มันยั่งยืน
1: ยั่งยืน
0: ยั่งยืนต่อไปในกรณีของปูแสมใช่ไหมซึ่งเราทุกคนน่าจะพอเดาได้เราก็ต้องรักษาพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนของเขาเอาไว้นะครับซึ่งนครเนี่ยเราก็มีการขยายตัวของป่าชายเลนอยู่ค่อนข้างดีนะครับนั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีปูเยอะที่ให้จับเนี่ยเยอะมากโดยคอนเซปต์ของปูเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันดีเนี่ยตัวเขาเองน่ะเวลาออกไข่ทีนึงออกเยอะมากปูนี่เป็นในห่วงโซ่ของอาหารของสัตว์เนี่ยปูนี่จะเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าผู้ให้นะครับเวลาเขาออกไข่ออกลูกทีนึงเขาออกเยอะมากเลยนะครับนี่ถ้าเราควบคุมดีๆเราจัดการดีๆเนี่ยก็คือในโครงการเนี่ยเราจะมีการมอนิเตอร์มีการติดตามปริมาณที่เราจับปริมาณที่ลดลงเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเราจะได้นำมาใช้ในการบริหารจัดการนั้นตอนสิ่งที่อยากให้ทุกคนรับทราบตรงนี้แล้วทำก็คือว่าเราทำไงให้ธรรมชาติของเราอ่ะเรื่องป่าชายเลนเนี่ยมันขยายตัวมากขึ้นอีกซึ่งตอนนี้อย่างกรณีของบ้านแหลมแถวท่าสาราเนี่ยก็มีการขยายตัวของป่าชายเลนดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีการสะสมของโคลนที่ทางชุมชนท่องเที่ยวบ้านแหลมเนี่ยเขาก็จะเอามาให้คนมาทาหน้าไม่ทราบเคยเห็นไหมสปาโคร
1: น
0: นะสปาโครนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของนิเวศที่ขยายตัวไปทางด้านนั้นก็คือว่าบริเวณนั้นอ่ะดินจะมาสะสมขึ้นเรื่อยๆงั้นโครนที่มาเนี่ยผมพยายามบอกเขาเลยว่าโครนที่เขาได้มาทำกิจกรรมเนี่ยเป็นโครนดีมากโครนใหม่ไม่ใช่โครนที่เละเทะอะไรต่างๆเป็นโครนใหม่ละเอียดมากแล้วบริเวณนี้ก็ค่อยๆขยายตัวออกไปทำให้ป่าชายเลนเขาอ่ะค่อยๆลุกคืบออกไปเรื่อยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้ตัวทรัพยากรตัวนี้เป็นที่โดดเด่นแล้วเราก็พยายามยังไงให้มันขยายอีกนะครับเราอย่าไปทำลายเขาใช่ไหมป่าชายเลนให้มันขยายซึ่งหนึ่งในทรัพยากรที่อยู่ในป่าชายเลนนี่ก็คือปูแสมนั่นเอง ครับแต่มันก็ยังพันกับเรื่องปูทะเลด้วยนะเด
1: ี๋
0: ยวค่อยคุยตอนท้ายๆครับ
1: ได้ค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้ค่ะเพื่อให้เห็นตัวเลขสัดส่วนปริมาณการจับปูที่คุณผู้ชมทางบ้านจะได้เห็นไปพร้อมๆกันเพราะว่าเป็นชุดข้อมูลที่อาจารย์อัปเดตเมื่อสักครู่สัดส่วนปริ

0: มาณการจับปูแสมเฉลี่ยต่อเดือนของจังหวัดนครศรีธรรมราช เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นอินโฟชุดนี้แบบได้มาสดๆร้อนๆเลยมีสัดส่วนยังไงบ้างคะเป็นความรู้ให้กับผู้ชมทางบ้านจะได้ดูกราฟนี้ไปพร้อมๆกันด้วย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ส่วนใหญ่นะครับจาก4ไซส์เนี่ยส่วนใหญ่เลยจะจับได้ที่ขน
0: อม
1: นะครับของท่าศาลากับของอำเภอเมืองเนี่ยก็จะเท่าๆกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมาน้อยนิดนึงตรงปากพนัง
0: ค่ะไม่ขออนุญาตอาจารย์นิดนึงค่ะสำหรับสัดส่วนทีมงานยังเป็นอินโฟชุดนี้นะคะสัดส่วนปริมาณการจับปูแสมต่อเดือนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 32.8% เนี่ยก็คือจากอ่าวขนอมแหละแล้วก็จากอำเภอเมือง 28.1% จากอำเภอท่าสาลานี่บ้านไหม 23.4% แล้วก็ในโซนของปากพนัง 15.6% ตัวที่วัดที่ทำให้รู้สึกว่ามีความแตกต่างเพราะฉะนั้นสภาพของแต่ละพื้นที่ที่ทำให้เกิดปริมาณการจับปูที่แตกต่างกันคืออะไรคะ
1: หนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของพื้นที่ของป่าชายเลน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ลักษณะของป่าชายเลนด้วยนะครับเพราะว่าปูแสมเขาก็จะอยู่ในโซนที่มันเขาเรียกว่าอะไรมีอายุของป่าของต้นโกงกลางเนี่ยระดับหนึ่งถ้าเป็นป่าใหม่ก็อาจจะยังน้อยหน่อยนะครับซึ่งบริเวณขนอมเนี่ยก็อย่างที่ว่าเขาจะมีป่าโกงกลางที่มีอายุมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับปูแสมเนี่ยเยอะนอกจากนี้อาจจะมีเรื่องของโครงการที่เอาปูแสมไปปล่อยด้วยเพราะที่ขนอมเขามีศูนย์ที่เพาะพันธุ์ปูแสมได้ด้วยแล้วนะเผื่อใครสนใจนะครับเพื่อขยายผลตรงนี้แล้วก็เอานำมาปล่อยเพิ่มเติมในบริเวณนั้นนะครับส่วนปากพนังเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะมีเรื่องของความเสื่อมโทรมของนิเวศอยู่ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็ดีกว่าหลายโครงการตรงนั้นเรามีเรื่องของน้ำจืดน้ำเค็มที่มีการแบ่งโซนนะครับเรื่องของผักตบใช่ไหมผักตบชวามีเรื่องของจอกหูหนูยักษ์ที่เริ่มไปลุกรานในบริเวณระบบนิเวศตรงนั้นด้วย
0: ขออนุญาตค่ะในจังหวะที่อาจารย์ได้ให้ข้อมูลตรงนี้ทีมงานไปที่สไลด์ที่2ก็คือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของปูแสมในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอาจารย์จะได้ต่อเนื่องในเรื่องนี้เลยค่ะ
1: ได้ค่ะได้ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคือพอเราทำข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำเอามันมาเพื่อติดตามนะเพื่อติดตามว่ามันอยู่ที่ใดบ้างนะครับบริเวณใดที่มีปูแต่ละชนิดยังไงนะครับเราก็เอาขึ้นเป็นระบบฐานข้อมูลเอาไว้อันนี้เราเรียกว่าคล้ายไอ้ analytic วิการวิเคราะห์และข้อมูลที่เราเป็นวิเคราะห์มาจากข้อมูลที่เราเก็บเป็น database นะครับเราก็มาสร้างเป็น looker นะครับเป็นเรื่องของ data studio ซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่ให้คนดูได้นะครับในส่วนของปากพนังเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องไฟที่ผู้คนเข่งน
0: ะ
1: ครับอันนี้ผมพยายามจะโยงตรงนี้ว่าระบบนิเวศของปากพนังจริงๆแล้วสมบูรณ์บ้างแต่นี่แหละมันมีการพัฒนาอะไรต่างๆซึ่งทำให้พลุเนี่ยมีน้ำน้อยลงนะครับมันเป็นที่มาว่าทำไมไฟมันถึงได้เกิดง่ายขึ้นแล้วตรงนั้นจริงๆเราคาร์บอนเยอะมากจริงๆเขาเป็นแหล่งสะสมทำคาร์บอนแบงค์ได้สบายเลยแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มกันนะครับทีนี้ในตัวฐานข้อมูลตัวนี้มันก็จะมีรูปของชนิดปูให้ดูด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครสนใจเราก็สามารถส่งลิงก์นะครับสามารถเข้าไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมได้ต่อนะครับ
0: ค่ะวันนี้ค่ะเมื่อเรามีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นทุนเดิมจากบรรพบุรุษเราทำอย่างไรที่จะต่อยอดให้มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนโดยเฉพาะเจ้าเรื่องของปูแสมวันนี้ค่ะถ้าเราบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่ของปูแสมในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็โซนทะเลทั้งหมดเรามีมาตรการมีแนวทางในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรตรงนี้อย่างยั่งยืนอย่างไรบ้างอย่างเช่นการกำหนดขนาดแล้วก็ฤดูการจับปูการรักษาแหล่งอาหารของปูแล้วก็การควบคุมปริมาณการจับต่อเนื่องไปจนถึงว่าถ้าปริมาณการบริโภคในประเทศไม่เพียงพอเราจะส่งเสริมพัฒนาให้มีการเพาะเลี้ยงหรือไม
1: ่
0: ความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงค่ะ
1: ในส่วนของเพาะเลี้ยงเนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้ทางบริเวณที่ขนอมใกล้ๆสุราษฎร์เนี่ยก็จะมีศูนย์ที่ทำเรื่องนี้อยู่นะครับเราก็อาจจะนำตรงนี้มาขยายผลซึ่งจะอยู่ในเฟสต่อไปของอปทท.นะครับหลังจากที่เราดูเรื่องสำรวจแล้วใช้ประโยชน์แล้วทีนี้เราก็ขยายนะครับในภาษาใหม่ๆเราเรียกว่า regenerative agriculture หรือ aquaculture นะครับก็คือการทำกสิกรรมหรือการเพาะเลี้ยงแบบฟื้นฟูนะครับหรือเราเรียกว่า nature positive ก็ได้นะครับเราเพิ่มปริมาณเขานะซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นเลยว่าตอนนี้ก็มีการทดลองเรื่องของการเพาะปูแสมเพิ่มเติมนะครับอันนี้น่าทำมาก แล้วก็ที่เหลือก็คือเรื่องของการทำบ้านเขาให้น่าอยู่ก็คือป่าชายเลนของเราทำอย่างไรให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้การดูแลป่าชายเลนไม่ใช่หน้าที่เฉพาะชุมชนแถวนั้นนะเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่างยอดเขาจนถึงมหาสมุทร
0: ไม่อยากจะให้ผลักภาระเป็นของชุมชนใดกลุ่มเล็กๆกลุ่มใดกลุ่มหน
1: ึ่
0: งทุกคนต้องช่วยกัน
1: ใช่
0: ต้องทำยังไงต้องเดินยังไง
1: ซึ่งตอนนี้พอดีผมทำเรื่องหญ้าทะเลอยู่ด้วยแล้วผมเก็บน้ำทะเลบ้านเรามาน้ำทะเลบ้านเรามีสาหร่ายเยอะมากนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราใช้ปุ๋ยกันเยอะเกินนะครับพอเราใส่ปุ๋ยเยอะนะแล้วดินของเราเนี่ยมันไม่ใช่ดิน
0: หมายถึงปุ๋ยในภาคการเกษตรด้วยส่วนไร่นา
1: ใช่ตั้งแต่นั่นแหละครับตั้งแต่ต้นน้ำลงไปถึงมหาสมุทรเลยเนี่ย
0: โซนเขาโซนป่าโซนนาแล้วก็จะไปตกที่โซนทะเล
1: แล้วก็แฟลชไปสู่โซนทะเลขยะทุกชิ้นที่ท่านทิ้งในเมืองพอฝนตกไม่ได้เก็บใช่ไหมครับมันก็จะไหลไปถูท่อนั้นไปไหนก็ไปคลองและลงทะเลนะครับไมโครพลาสติกต่างๆมันพากันไปหมดเลยทั้งหมดเนี่ยมันไปทำลายให้ไอ้บริเวณนิเวศป่าชายเลนเนี่ยมันเสื่อมโทรมมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเราดูการดูแลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะโซนนั้นละเราต้องดูแลตั้งแต่ใส่ปุ๋ยยังไงไม่ให้มันลงน้ำหมดนะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยถ้าฝนตกเรียบร้อยเลยใช่ไหมมันชะลงหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ผมทำอีกโครงการนึงเรื่องของไบโอชาเราเอาไบโอชายังไงมาฟื้นฟูดินของเราไม่ให้มันแพ็คเพราะตอนนี้ดินของเราพอใส่ปุ๋ยเคมีนานๆมันเริ่มแน่นพอได้พอเราใส่ปุ๋ยมาปุ๋ยใหม่ลงไปเนี่ยพอโดนน้ำมันก็จะชะลงสู่คลองหมดเลยแล้วก็ลงไหนลงทะเลไอ้ปุ๋ยพวกนี้มันทำให้เกิดการบลูมของสาหร่ายนะครับแล้วมันก็จะไปจัดการนิเวศทำให้มันไม่สมดุลดังนั้นการดูแลนี้ผมพยายามอยากให้เน้นว่ามันไม่ใช่เฉพาะปลายน้ำมันต้องดูแลกันมาตั้งแต่คนเมืองก็ต้องระวังเรื่องขยะถูกไหมครับไม่ใช่เราทิ้งถุงพลาสติกเล็กๆน้อยๆซึ่งขยะเนี่ยเป็นปัญหาที่ผมเจอผมทำโครงการขยะอยู่ด้วยนะครับเรื่องของการทำgreen economy เศรษฐกิจจากเนี่ยของทิ้งพวกนี้ซึ่งจริงไม่ใช่ของทิ้งมันคือเงินทั้งนั้นเลยนะครับ ตรงนี้เราทิ้งข้างถนนข้างอะไรเนี่ยเราจะเห็นอยู่นะถ้าเราขับรถนะครับพวกนี้ไปไหนครับเวลาฝนตกลงทะเลหมดเลยนะครับตรงนี้อยากให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือพยายามเอาสิ่งเหล่านี้ออกนะครับ
0: ค่ะเรามองภาพว่าเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการเริ่มต้นปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนได้หวงแหนโดยเฉพาะพื้นที่ป่าชายเลนที่เป็นแหล่งเพาะฟักขยายพันธุ์ของเจ้าปูหลากหลายชนิดโดยเฉพาะปูแสมหนึ่งในชนิดปูที่ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เดินทางร่วมกับอพสทในการขับเคลื่อนภารกิจเรื่องนี้วันนี้ค่ะถ้าเรามีการส่งเสริมไม่ใช่มีการส่งเสริมแหละตอนนี้ก็คือมีการดำเนินการโดยเฉพาะให้ความรู้ต่างๆแล้วก็ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยเฉพาะพี่น้องที่เขาประกอบอาชีพการเลี้ยงปูก็ค่อนข้างมีที่เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะในโซนจังหวัดนครศรีธรรมราชอยากจะให้ทีมงานขึ้นอินโฟชุดที่3ค่ะเป็นสไลด์ที่3นะคะเรื่องของตัวเลขข้อมูลขนาดพื้นที่ในการเลี้ยงต้นทุนการเลี้ยงรายได้จากการเลี้ยงปูของเกษตรกรแล้วก็จำนวนปริมาณปูต่างๆซึ่งทางอาจารย์เองได้ให้ข้อมูลไปเมื่อสักครู่ชุดข้อมูลตรงนี้เป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านจะได้ทำความเข้าใจไปพร้อมกันนิดนึงค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ตัวนี้เป็นข้อมูลของกิจกรรมซึ่งเราอบรมกับทางเกษตรกรที่เขาเลี้ยงปูที่ปากพญานะครับเป็นสหกรณ์นะครับซึ่งตอนนี้พอเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าปูคอนโดก็คือเราปูที่จากในธรรมชาติที่อาจจะโพรกอาจจะยังไม่มีเนื้อเราเอาเข้ามาใส่ไว้ในคอนโดเป็นตู้ๆแล้วเราก็ให้อาหารเขาเหมือนกับขุนเขานะครับแป๊บเดียวเขาก็เนื้อปึกเลยแน่นเลยแล้วก็พร้อมที่จะขายในราคาสูง
0: อ
1: ันนี้เป็นรายได้ซึ่งปูทะเลนะเลือกปูทะเลเนี่ยหรือปูเขาเรียกมัดแครบปูที่อยู่ในปากโครงกลางเหมือนกันแต่อยู่คนละโซนปูตัวนี้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมาอีกสูงถึง 5,000 ล้านบาทเลยนะต่อปีนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครเคยทานก็จะรู้ว่ามันอร่อยแล้วมันก็แพงถูกไหมนะครับตรงนี้มีการนำทุกเทคโนโลยีของคอนโดปูเนี่ยมาให้เกษตรกรตรงนี้เลี้ยงนะครับก็จะมีตัวเลขประมาณคร่าวๆว่าต้นทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะเราต้องมอนิเตอร์กันต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็อยากสนใจเรื่องของ climate change ด้วยเพราะว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้ปูเนี่ยไม่ค่อยกินงั้นถ้าเราเอามาขุนเราก็ต้องบริการบริหารจัดการเรื่องอุณหภูมิเลยพวกนี้ด้วยในบริเวณที่เลี้ยงคอนโดนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวอย่างของ1แค่1สหกรณ์ซึ่งจริงๆมันมีหลาย มีหลายโซนนะครับที่ทำมูลค่ามหาศาลมากเรื่องของปูทะเลเนี่ย
0: ค่ะพอเราคุยสารตั้งต้นเมื่อสักครู่ค่ะจุดเริ่มต้นเรื่องของปูแสมแต่เราสามารถที่จะแตกย่อยเป็นกิ่งก้านสาขาเรื่องของภารกิจปูได้เยอะแยะมากมายนี่รอบหน้าไหมต้องขออนุญาตเชิญอาจารย์มาพูดคุยในประเด็นที่แยกย่อยเพราะว่าน่าสนใจหลากหลายประเด็นนะคะวันนี้ค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของมูลค่าเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะรายได้จากปูแสมสิ่งนี้เมื่ออยู่คู่กับชุมชนแล้วนโยบายที่เราได้วางไว้ในอนาคตแผนงานต่างๆว่าเพื่อให้ชุมชนได้เดินต่อด้วยความยั่งยืนในขณะเดียวกันป่าโกงกลางก็ยังมีปูแสมชาวบ้านเองก็ยังมีรายได้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัวที่สำคัญเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเมื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ก็เอื้อต่อการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งระบบนิเวศด้วยระวังไว้ยังไงว่าเราจะเดินต่อยังไงบ้างคะ
1: ใช่ครับตัวกรอบงานนะครับเราใช้คอนเซปต์ของเขาเรียกว่านวัตกรชุมชนพอเรามีองค์ความรู้นะครับเรามีนวัตกรรมเรามีอินโนเวชันเนี่ยเราก็จะเริ่มพัฒนาชุมชนให้มี mindset เรื่องของพวกนี้งั้นเราอย่างเช่นมังคุดเนี่ยเราก็ทำนวัตกรชุมชนเรื่องมังคุดออกนอกฤดูเราก็ไปอบรมไปสอนแล้วก็มีเทคโนโลยีไปให้แล้วก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้เราให้เขาก็ตัวอย่างเช่นไบโอชาเราสามารถเผาสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรในมังคุดเนี่ยในสวนมังคุดให้กลายเป็นไบโอชาซึ่งเราเรียกว่าทองคำดำ
0: อันนั้นคือกรณีมังคุด
1: อันนี้กรณีมังคุดในกรณีของปูนี่ก็เหมือนกันนะครับเราก็จะลงพื้นที่ไปทำเนี่ยครับเรื่องของนวัตกรชุมชนเรื่องของปูแสมซึ่งในนั้นก็จะมีแพ็กเกจเรื่องของการเพาะเลี้ยงใช่ไหมครับเรื่องของการเก็บเรื่องของการมอนิเตอร์ว่าเขาเก็บได้เท่าไหร่ลดลงเพิ่มขึ้นยังไงนะครับแล้วก็มีฤดูกาลไหมช่วงไหนขึ้นช่วงไหนลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะได้ทำเรื่องของอนุรักษ์ไปพร้อมๆกันตอนนี้คอนเซ็ปต์เราจะใช้เฟรมเวิร์กของนวัตกรชุมชนนั่นเองครับในเรื่องของปูดำหรือปูทะเลเนี่ยเราก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องของปูคอนโดเรื่องอะไรต่างๆเพื่อให้ช่วยให้เกษตรกรนะครับสามารถมีรายได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีนวัตกรรมซึ่งตรงนี้เราเพิ่มนวัตกรรมในส่วนของอันนี้ได้ร่วมมือกับทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์นะครับทำเหมือนกับเป็นสารที่ทำให้ปูของเราเนี่ยคุณภาพสูงขึ้นไม่มีเชื้อปลอดเชื้อ อะไรอย่างเงี้ยครับมีส่วนนั้นเพิ่มด้วยนะครับในโครงการของปูคอนโด
0: ค่ะ
1: นะครับงั้นตรงนี้โดยเฟรมเวิร์คเราก็ทำในส่วนนี้นะครับแล้วก็เอาคำที่เราคาดหวังก็คือป่าชายเลนของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์คือถ้าโครงสร้างคือป่าชายเลนดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปูนะจริงๆแล้วมันป้องกันเรื่องของอะไรครับเรื่องของสตอร์มเซิร์ฟเรื่องของคลื่นพายุที่เข้ามาเนี่ยเหรอไหมครับที่มันซัดเอาแลนด์ดินของเราหายไปเรื่อย
0: ๆชะลอผลกระทบ
1: มันช่วยมิติเกตเรื่องของ climate change นะครับเรื่องของอาหารความมั่นคงทางอาหารต่างๆซึ่งตอนนี้อย่างปูม้าเนี่ยเราก็ทำเยอะในส่วนของที่เรียกอะไรนะทำธนาคารปูม้าทางสบวก็ทำส่วนของจันกบเนี่ยก็ทำอีกส่วนหนึ่งนั้นปูบ้านเรามีมูลค่าเยอะมากอยู่แล้วทั้งปูม้าปูทะเลปูแสมเพราะฉะนั้นกรอบที่สรุปก็คือเราจะทำลักษณะของนวัตกรชุมชนแล้วก็จะลงชุมชนไปฝึกให้เขาขยายพันธุ์ให้เขาดูแลป่าเฉลี่ยให้ดีขึ้นครับ
0: ค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่เราได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดเวลาเราลงพื้นที่ไปยังชุมชนเสียงตอบรับและการเปิดใจเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยพี่น้องในพื้นที่เขาให้ความร่วมมือดีไหมคะ
1: ดีเยี่ยมนะครับเพราะว่าอย่างตัวเลขที่เมื่อกี้เห็นในกราฟเนี่ยปกติเขาไม่บอกใครนะเป็นตัวเงินเลยเห็นไหมครับ
0: อันนี้เฉลยในรายการเลยค่ะคุณผู้ชม
1: จริงๆแล้วแต่เด่นที่บอกวันยังไม่นิ่งนะเดี๋ยวเราก็มีการคำนวณ
0: อัปเดตข้อมูลเร
1: ื่อยๆใช่ครับอย่างนี้แสดงว่าเขาก็เปิดใจแล้วแหละเขาก็ไม่ได้ปิดเวลาได้ร้อยหนึ่งเขาก็บอก50บาทอะไรเงี้ย
0: อ
1: ันนี้เขาก็บอกเราข้อมูลเพราะว่าข้อมูลตัวเลขตัวนี้ผมต้องใช้ในการมอนิเตอร์ในการติดตามว่ามันลดมันเพิ่มถูกไหมครับปริมาณปูลดหรือเพิ่มอย่างไรเราจะได้เนี่ยใช้ในประกอบในการอนุรักษ์ได
0: ้วันนี้ค่ะหลายท่านที่บอกว่ามีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตไปทำงานต่างถิ่นแต่ว่าพอช่วงท้ายๆช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะบ้านเรามีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยที่มีความสุขเวลาได้กลับมาที่บ้านเกิดเพราะฉะนั้นจะดีมากแค่ไหนที่วันนี้ถ้าเรามีโอกาสได้ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เนี่ยอย่าละทิ้งบ้านเกิดเรามีทรัพยากรอยู่แล้วเราทำอย่างไรที่ให้ยั่งยืนก็ต้องฝากไว้ที่คนรุ่นใหม่นั่นแหละตรงนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ในช่วงท้าย รที่ฝากข้อคิดถึงพี่ๆน้องๆคนรุ่นใหม่สักนิดหนึ่งในการเข้ามาปลูกจิตสำนึกในเรื่องราวของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทุนในท้องถิ่นที่เรามีค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ตัวนี้นั่นคือผลหนึ่งว่าเวลาเราทำโครงการวิจัยตัวนี้เราต้องดูมูลค่าเลย
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะมูลค่าตัวนี้มันเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อนุรักษ์แล้วไม่ได้ตังค์นะใช่ไหมเราอนุรักษ์แล้วมันมีมูลค่านะมันมีมูลค่าไม่ใช่หมื่นสองหมื่นมันเป็นล้าน
0: ต่อยอดให้เขาเห็นเป็น
1: มันเป็นร้อยล้านถูกไหมครับมันเป็นล้านเขาสามารถรวยได้เลยนะครับถ้าเขาทำถูกต้องเนี่ยอย่างปูทะเลเนี่ยมูลค่าสูงมากนะครับเราก็อาจจะมีอันนี้จริงๆแล้วก็นั่นอยู่ในโครงการด้วยเราสเต็ปอัพมันเป็นไฟน์ไดนิ่งเราทำเมนูปูทะเลซึ่งเป็นเมนูของนครนะครับอย่างบ้านแหลมตอนนี้เขาก็ทำกุ้งทานกับมังคุดคัดอย่างเงี้ยอร่อยมากนะครับเราไม่เคยทานมังคุดคัดกับกุ้งนะถ้าทำเป็นเมนูสิ่งเหล่านี้มันทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถมองเห็นนะว่าบ้านเราเนี่ยมี
0: ครีเอทเป็นอะไรต่างๆได้มากมาย
1: มากมายเป็นในมุมมองตรงนี้เราเรียกว่าเป็นกรีนอีโคโนมีเป็นเศรษฐกิจสีเขียวนะครับเป็นธุรกิจสีเขียวนะครับไม่ใช่มองแค่ว่าเราอนุรักษ์แล้วไม่เห็นได้เลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ตรงนี้จริงๆเรามีมูลค่ามากมายมหาศาลครับ
0: ก็เป็นกำลังใจให้กับทีมวิจัยที่จะต้องเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะอัปเดตข้อมูลความเคลื่อนไหวหากมีภารกิจอะไรสามารถที่จะพูดคุยในรายการระเบียงใต้ในตอนถัดไปค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะมาร่วมสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราชให้น่าอยู่มากขึ้นด้วยการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะกับกิจกรรมดีๆเรื่องราวของปู่แสมเมืองนครจากวิถีสู่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะวันนี้ขอบคุณผู้ร่วมรายการท่านรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณเดชเจริญสุธาสินีจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุณผู้ชมทางบ้านที่รับชมมาโดยตลอดใหม่พร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงานต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
1: ่ฮะนี่มันคาร์บเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
0: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
1: ้หึนี่ก็คาร์บกลางๆถ้าคาร์บน้อยๆต้องนี
0: ่โอเคก็ได
2: ้นับคาร์บแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่คาร์บสแกนเลยนับคาร์บลดโรค NCD ได้
0: เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ
3: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
4: ่ชุ่มนมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
5: ว่าช่วยจุดให้อาม่า
4: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
6: มากลับบ้านกันนะครับ
4: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้า
3: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.555 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณฉลองรัตน์บุญวงศ์ค่ะ
0: ข่าวแรกเราจะติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มครั้งใหญ่ที่ชายแดนทิเบตแล้วก็เนปาลนะครับทีมกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า 1,300 คนหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ที่ชายแดนเนปาลทิเบตขณะที่นานาชาติก็ระดมความช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วนครับประชาชนกว่า 1,300 คนได้รับรายงานว่าสูญหายกว่า24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยในเนปาลตำรวจให้ข้อมูลตัวเลขผู้สูญหาย823คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ517คนและมีผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันแล้ว177คนส่วนฝั่งจีนมีรายงานผู้เสียชีวิต3คนแต่สูญหายมากถึง558คนโดยเป็นชาวต่างชาติ260คนครับอย่างไรก็ตามคาดว่าตัวเลขเหล่านี้ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเพราะว่ายังคงมีปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยดำเนินการอยู่ในพื้นที่ซึ่งฝั่งจีนได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ครั้งใหญ่พร้อมอุปกรณ์และสิ่งของบรรเทาทุกข์จำนวนมากเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยด้านบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างก็ส่งกำลังใจและประกาศพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมทั้งสนับสนุนการกู้ภัยและฟื้นฟูความเสียหายในส่วนของสาเหตุน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงครั้งนี้ล่าสุดมีผู้เชี่ยวชาญได้อ้างอิงภาพถ่ายดาวเทียมนะครับว่าอาจจะเกิดจากส่วนล่างของธารน้ำแข็งแตกแล้วก็พังทลายลงสู่พื้นที่หุบเขาที่อยู่ต่ำลงไปลึกหลายร้อยเมตรเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อมวลน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำก็ได้กวาดเอาก้อนหินแล้วก็ตะกอนดินไหลทะลักผ่านแม่น้ำโพเตโกชีและแม่น้ำตรีสุรีทางนี้ภาพถ่ายดาวเทียมก็แสดงให้เห็นครับว่ามีหิมะปริมาณมากละลายในช่วง24ชั่วโมงก่อนจะเกิดภัยพิบัติครั้งนี้ขึ้นขณะเดียวกันภาพข่าวก็เผยให้เห็นอาคารบ้านเรือนและรถยนต์จำนวนมากถูกมวลน้ำและดินโคลนมหาศาลซัดหายไปในพริบตาผู้คนพยายามหนีเอาชีวิตรอดแต่ว่ากระแสน้ำก็กลืนหายไปเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจนไม่มีเวลาเตรียมตัวทำอะไรทั้งสิ้นครับ
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็เปิดเผยค่ะว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มที่ประเทศเนปาลโดยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดุประเทศเนปาลทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างมากสาธารณูปโภคพื้นฐานตามแนวแม่น้ำโพเตโกชีได้รับความเสียหายอย่างหนักแล้วก็ยังมีชาวเนปาลและก็ชาวต่างชาติสูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ค่ะยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้หากว่ามีคนไทยได้รับผลกระทบหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ทันทีนะคะที่หมายเลขบวก977-981-874-9944 ตลอด24ชั่วโมงโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: กลับมาที่ประเทศเรานะครับถอดบทเรียนจากเรื่องนี้อย่างไรทางกรมทรัพยากรธรณีก็ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำป่าและดินโคลนถล่มที่เนปาลทิเบตนะครับแล้วก็เผยว่าในส่วนของประเทศไทยมี54จังหวัดครับที่ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงดินถล่มเช่นกันนายปรีชาสายทองรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีและโฆษกกรมทรัพยากรธรณีบอกว่ากรมทรัพยากรธรณีได้ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่เนปาลและทิเบตอย่างใกล้ชิดนะครับและพบว่าจุดเริ่มต้นมาจากแผ่นดินไหวขนาดประมาณ5ก่อนจะมีปัจจัยกระตุ้นในพื้นที่ภูเขาสูงซึ่งก็มีธารน้ำแข็งหรือว่ากลาเซียแตกหักแล้วก็ถล่มลงมาประกอบกับภูมิประเทศของเขาตรงนั้นเป็นหุบเขารูปตัว V หรือว่า V-shaped valley ทำให้มวลดินน้ำเศษวัสดุจำนวนมากมันก็ไหลรวมลงมาที่ก้นตัว V เคลื่อนที่ลงสู่ด้านล่างอย่างรวดเร็วส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงนอกจากนี้สิ่งที่เจออีกก็คือมีลักษณะของเขื่อนดินธรรมชาติที่กีดขวางทางน้ำครับเมื่อมวลน้ำจากธารน้ำแข็งและน้ำปริมาณมากไหลลงมามันก็เลยยิ่งไปเพิ่มแรงและปริมาณของกระแสน้ำทำให้บางพื้นที่ระดับน้ำสูงถึงชั้น3ถึงชั้น5ของตึกครับ
2: อย่างแรกลักษณะพื้นที่

0: ที่อยู่เป็นหุบเขาสูงนะครับเป็นรูปลักษณะตัว V เขาเรียก V shape valley นะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยถ้าเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากลงมาเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่มวลอย่างรวดเร็วและก็จากภาพข่าวเองก็จะแจ้งว่ามีเขื่อนดินธรรมชาติไม่ได้มนุษย์สร้างขึ้นนะครับอาจจะเป็นที่ดักอยู่ระหว่างทางน้ำเมื่อมีกระบวนการทาน้ำแข็งหักโค่นลงมาเนี่ยมันก็มีตัวน้ำในตัวมันเองด้วยก็ทำให้น้ำป่าน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยมีความรุนแรงอย่างที่เราเห็นในภาพข่าวนะครับว่าน้ำสามารถสูงขึ้นไปที่ชั้น3ชั้น4ชั้น5บางแห่งได้นะครับ
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับบทเรียนสำคัญสำหรับประเทศไทยคืออะไรคำตอบคือการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพราะแม้จะไม่สามารถย้ายชุมชนออกไปจากพื้นที่เสี่ยงได้ทั้งหมดแต่การรู้ล่วงหน้าแล้วมีแผนอพยพก็จะช่วยลดความสูญเสียได้แม้ว่าประเทศไทยไม่ได้มีธารน้ำแข็งเหมือนที่เนปาล นะครับแต่เรามีปัจจัยเสี่ยงจากฝนตกหนักต่อเนื่องหรือว่าเรนบอมซึ่งขึ้นอำเภอปัวจังหวัดน่านฝนตกมากกว่า300มิลลิเมตรภายในคืนเดียวก็เป็นตัวอย่างของสถานการณ์ที่ต้องระวังเช่นเดียวกันปัจจุบันไทยเรามีพื้นที่เสี่ยงดินถล่มกระจายอยู่ถึง54จังหวัดครับทางกรมทรัพยากรธรณีก็กำลังเร่งติดตั้งเครื่องวัดมวลดินเพื่อจับสัญญาณความผิดปกติเมื่อมีการเอียงตัวของพื้นที่หรือว่ามีการเคลื่อนตัวของชั้นดินเครื่องนี้ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและชุมชนครับ
0: พื้นที่บ้านเรากับทางเนปาลเนี่ยถามว่าใกล้ก็ไม่ใกล้นะครับแต่พื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะมีตัวที่กระตุ้นออกมาคือเรื่องธารน้ำแข็งซึ่งบ้านเราไม่มีธารน้ำแข็งเหมือนบ้านเขานะครับแต่ทางนี้ของเราน่าจะได้รับผลกระทบที่คล้ายคลึงกันก็อาจเป็นฝนตกหนักปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเรนบอมคือตกอยู่กับที่แช่นานๆตอนนี้แหละครับถ้าตกหนักแช่นานๆเนี่ยสามารถฝนตกหนักสามารถทำให้ดินโคลนถล่มไหลลงมาได้เช่นที่อำเภอปัวก็มาตกประมาณ300มิลลิเมตรในคืนนั้นนะครับอันนี้ก็คือตัวที่เราต้องเฝ้าระวังครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มของประเทศไทยเราก็มีทั้งหมด54จังหวัดทั่วประเทศนะครับเราก็สามารถจำแนกเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูงปานกลางแล้วก็ระดับต่ำนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงวันนี้เราก็จะมีการเตรียมการคือการติดตั้งเครื่องวัดมวลดินที่จะช่วยแจ้งข่าวว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินมีการเอียงเทไหมมีการเริ่มคลิปไหมอันนี้ก็จะส่งสัญญาณมาแจ้งเตือนเราก็สามารถรีบกระจายข่าวบอกชาวบ้านได้ว่าในพื้นที่ท่านนะครับมีอุปกรณ์วัดน้ำฝนแล้วมีเครื่องวัดมวลดินแล้วมีการวัดการเอียงเทแล้วเนี่ยมีส่งสัญญาณแล้วนะเราจะสามารถแจ้งเตือนกันได้ครับผม
2: ส่วนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านตอนนี้ก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความคืบหน้าไปมากทีเดียวนะคะในส่วนของการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเฉพาะรายที่บ้านเสียหายทั้งหลังเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจค่ะเพื่อจะปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ให้โดยคำนึงถึงจุดที่มีความปลอดภัยเป็นหลักไปตามความคืบหน้าเรื่องของการฟื้นฟูกันนะคะกับคุณสุพัฒน์ลาวกมลรายงานสดเข้ามาจากพื้นที่ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณสุพัฒน์คะเชิญค่ะ
3: วันนี้นะครับภารกิจของแม่ทัพภาคที่3ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านหลายจุดนะครับโดยได้มีการเน้นย้ำว่ากำลังพลทุกนายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนและร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังครับพลโทรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ไปติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมมีการติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซมฟื้นฟูสถานที่ราชการและสถานศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้ติดตามการดำเนินงานซ่อมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านซ่านครูราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านตามแบบสปช 105/29 รวมถึงการปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานงานทาสีงานระบบไฟฟ้าและการก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำชายหญิงเพื่อให้สถานศึกษานั้นมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมาะสมต่อการเรียนการสอนและสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ50วันใช้งบประมาณ 610,000 บาทเริ่มดำเนินการตั้งแต่22สิงหาคมถึง10ตุลาคม2569ปัจจุบันก็มีความก้าวหน้าของงานโดยรวมร้อยละ 11.75 และมีผลการดำเนินงานถือว่าเร็วกว่ากำหนดตามแผนงานครับซึ่งทางแม่ทัพภาคที่3ได้มอบชุดถุงยังชีพจากกองทัพบกเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบและมอบตู้เย็นให้กับโรงเรียนพร้อมมีการกำชับให้กำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผนงานควบคู่กับการคำนึงถึงคุณภาพความปลอดภัยและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญซึ่งกองทัพพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ภัยพิบัติครับไปฟังเสียงแม่ทัพภาคที่3ครับ
4: ผมในฐานะแม่ทัพภาคที่3เนี่ยได้สั่งการไปทั้ง17จังหวัดให้เตรียมการเราต้อง

0: ใช้คําว่าเตรียมการขั้นต้นทุกมณฑลทหารบกทั้ง10มณฑลเนี่ยได้ประสานความร่วมมือกับทางผู้ว่าทางตํารวจทางส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมการในส่วนต้นเองหากเกิดที่ไหนต้องออกทันทียกตัวอย่างเช่นที่เชียงรายที่พะเยามีท่วมเหมือนกันครับแต่ว่าส่วนน้อยเราก็ออกไปเหมือนกันครับมีตรงไหนช่วยชาวบ้านได้ก็ช่วยตรงไหนบ้านที่มีโคลนเราก็ดําเนินการดังนั้นใน10มณฑลทหารบก17จังหวัดภาคเหนือของเราเนี่ยมีการเตรียมการเตรียมพร้อมในการรับมือทุกๆจังหวัดครับ
1: ส่วนในพื้นที่ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวเจ้าหน้าที่ก็ได้นําเครื่องจักรรถแบ็คโฮจากสํานักงานชลประทานน่านเร่งปรับปรุงพื้นที่บริเวณโค้งน้ําแม่น้ํากูลบ้านเหียหมู่1ตําบลศิลาแรงอําเภอปัวจังหวัดน่านที่ถนนเลียบลําน้ํานั้นเกิดความเสียหายเป็นแนวยาวคืนเพื่อคืนพื้นที่สัญจรให้กับประชาชนขณะที่มีการเตรียมจัดทําผนังกั้นน้ําด้วยถุงบิ๊กแบ็กเป็นกําแพงป้องกันกระแสน้ํากรณีน้ําหลากป้องกันแนวตลิ่งและพื้นที่ชั้นในที่เป็นบ้านเรือนของประชาชนเป็นการชั่วคราวก่อนจะเสนอแผนปรับปรุงทําผนังถาวรให้เกิดความมั่นคงถาวรในระยะยาวต่อไปขณะที่ความช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านน้ําท่วมดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านก็มีบ้านเสียหาย14หลังใน3อําเภอเสียหาย 100% 8หลังในพื้นที่อำเภอปัวเสียหายทั้งหลังจำนวน3หลังซึ่งบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังก็จะมีการสร้างให้ใหม่ทั้งหลังโดยใช้แบบบ้านยกพื้นที่ออกแบบมาเพื่อรองรับและป้องกันภัยพิบัติในอนาคตโดยมอบหมายให้โยธาธิการและผังเมืองสำรวจความเสียหายประสานหน่วยงานเข้าเยียวยาเช่นที่บ้านนางกาหลงลือยศหมู่1บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านที่เสียหายจากน้ำป่าซัดพังทั้งหลังเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมายังคงอยู่ในอาการเสียใจและเล่าถึงเหตุการณ์วันเกิดเหตุที่น้ำนั้นมาเร็วจนไม่สามารถขนของใดๆออกมาได้ทันแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัยจากนั้นเทศบาลตำบลศิลาแรงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเจ้าหน้าที่มาติดตามให้ความช่วยเหลือจ่ายเงินเยียวยาเครื่องใช้จำเป็น 6,700 บาทและพิจารณาเรื่องของการสร้างบ้านหลังใหม่ให้นางกาหลงก็กล่าวว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุได้ไปพักอยู่กับบ้านญาติในบริเวณใกล้เคียงนะครับในขณะเดียวกันก็ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคฝ่ายที่เข้ามาช่วยดูแลตั้งแต่วันแรกทําให้มีกําลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไปครับแล้ววันก่อนที่ท่านรองนายกยศนันมาได้พูดคุยอะไรกับคุณแม่บ้างครับ
2: เขาว่าจะประสานงานเรื่องสร้างบ้านให้ครับ
1: ท่านเอาแบบบ้านมาให้ดูไหมคร
2: ับแบบบ้านให้ดู
1: ครับคุณแม่รู้สึกยังไงว่าที่เห็นแบบบ้านที่เขาจะทําให้ใหม
2: ่ก็ดีใจอยู
1: ่ใจอะไรยังไง
2: เขาก็ว่าจะรอมันอีกมันดีสภาพกับบางสภาพแวดล้อมให้มันดีก่อนก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาช่วยเหลือแม่เพราะว่าแม่ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณทุกหน่วยงานนั่นแหละแม่ก็ขอบคุณเพราะแม่ไม่
1: อย่างไรก็ตามครับทางเทศบาลตำบลศิลาแรงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปตรวจสอบและประเมินพื้นที่พบว่าจุดเดิมที่ปลูกบ้านนั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงจึงได้หารือเพื่อจัดหาพื้นที่ใหม่ซึ่งเป็นที่ดินของนางกาหลงซึ่งจะเร่งสำรวจและดำเนินการปลูกสร้างเพื่อให้นางกาหลงและครอบครัวนั้นกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไปครับอีกหนึ่งแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนในระยะยาวได้มีการหารือกันในเรื่องของการทำแก้มลิงและฟลัดเวย์หรือว่าเรื่องของการผันทางน้ำให้พ้นและก็ลดความเสี่ยงต่อการกระทบในพื้นที่ชุมชนนะครับซึ่งเรื่องนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไปและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
3: ค่ะขอบคุณคุณสุภัทรลาวกมลนะคะรายงานสดเข้ามาจากพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนอกเหนือจากการฟื้นฟูที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงความสนับสนุนจากทางภาครัฐยังคงมีทานน้ำใจจากหลายหน่วยงานค่ะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านโดยเหล่ากาชาดจังหวัดน่านค่ะโดยนางเหมือนใจวงใหญ่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านมอบหมายให้นางอภิวรรณขุนเพชรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านร่วมกับสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่จิตอาสาจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนร่วมบรรจุถุงทานน้ำใจกว่า 4,800 ชุดช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านโดยนำไปแจกจ่ายในพื้นที่อำเภอปัวตำบลศิลาแรงรวม252ครัวเรือนโดยการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานีกา

0: ชาติที่3เชียงใหม่คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาในการส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจแก่ประชาชนชาวน่านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติตามภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดน่านขณะที่ทางด้านกรมโยธาธิการและผังเมืองเดินหน้าช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้สนับสนุนแบบบ้านผู้ประสบภัยซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐานที่ทางกรมจัดทำไว้สำหรับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างบ้านได้โดยกรมค่ะได้นำแบบบ้านดังกล่าวมาทบทวนและประเมินราคาค่าก่อสร้างให้สอดคล้องกับราคาวัสดุและต้นทุนการก่อสร้างในปัจจุบันเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นและจังหวัดน่านนำไปใช้ประกอบการจัดสร้างบ้านหลังใหม่ซึ่งขณะนี้ดำเนินการสำรวจบ้านเรือนไปแล้วรวม 1,299 ครัวเรือนจากทั้งหมด 3,338 ครัวเรือนคงเหลือสำรวจ 2,029 ครัวเรือนคิดเป็น 61% โดยจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับด้วยกันค่ะโดยกลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ตามปกติมี 1,254 ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบ้านบางส่วนมี36ครัวเรือนแล้วก็กลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งานมี9ครัวเรือนค่ะ
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไปตรวจความพร้อมของระบบป้องกันอุทกภัยในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งภาพรวมล่าสุดก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยดีแต่ก็เน้นย้ำให้การบริหารจัดการต้องทำให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและความพร้อมของระบบป้องกันอุทกภัยในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและแก่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคที่ปัจจุบันมีเขื่อนดินเสริมคอนกรีตยาวสถานีสูบน้ำและบ่อหน่วงน้ำอยู่นอกจากนี้ทุกนิคมอุตสาหกรรมมีระบบไฟฟ้าสำรองครับสามารถสูบน้ำต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงในส่วนสถานการณ์น้ำปัจจุบันข้อมูลณวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมายืนยันว่าทุกนิคมยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับระดับน้ำภายนอกก็ยังอยู่ห่างจากสันเขื่อนอย่างปลอดภัยประเมินว่าฤดูฝนที่จะถึงนี้นิคมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะไม่ได้รับผลกระทบครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีได้สั่งการให้ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหาแนวทางบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงให้เพียงพอรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการอยู่ร่วมกันกับชุมชนครับ
2: ยังไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าดูจากจำนวนพายุที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยมันน้อยกว่าที่ควรจะมีพอสมควรนะครับแล้วก็ฉะนั้นก็จะทำให้เกิดภัยแล้งนะครับในปีนี้ยิ่งถ้าต้นปีหน้านี่น่าจะยิ่งหนักครับผมได้ฝากท่านผู้ว่าไว้แล้วว่าถ้ามีที่ไหนจะเก็บน้ำฝนแต่ละเม็ดได้ขอให้เก็บไว้เพราะว่ามันตกแล้วตกเลยนะครับทิ้งแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วพอถึงเวลาที่น้ำมันแรงขึ้นมาเนี่ย เราก็เห็นใจทั้งพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการที่อยู่ในการนิคมดังนั้นการเฝ้าระวังการดูแลนะครับการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบเป็นเรื่องที่สำคัญครับ
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมวิชาการธรณีไทย2569ระดมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านธรณีวิทยาพร้อมกับผลักดันในการใช้ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลคาดการธรณีภัยพิบัติและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติกรมทรัพยากรธรณีร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยจัดการประชุมวิชาการธรณีไทย2569เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านธรณีวิทยาพร้อมส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและลดความเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัยทางด้านนางสาวดาริกาสรัญเกตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยมีการจัดเก็บและพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องทั้งการเฝ้าระวังและรับมือธรณีพิบัติภัยการบริหารจัดการทรัพยากรแร่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอดจนการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาสนับสนุนการบริหารจัดการของภาครัฐทั้งนี้ในที่ประชุมค่ะได้มีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำ AI มาประยุกต์ใช้กับงานด้านธรณีวิทยาและการจัดการภัยพิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินสถานการณ์และการคาดการณ์ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนป้องกันและรับมือกับธรณีพิบัติภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3: เกี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยพิบัติต่างๆนะคะเช่นดินถล่มแผ่นดินไหวอะไรอย่างนี้นะคะอย่างที่สองเลยก็คือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเหมือนการนำเทคโนโลยีนะคะมาผสมผสานdata learning นะคะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีสมัยนะคะช่วยเรื่องของการคาดเดาให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น
0: นอกจากนี้ยังนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะด้านทรัพยากรแร่รวมถึงประเด็นด้านธรณีพิบัติภัยอย่างเช่นรอยเลื่อนที่มีพลังลำดับที่16ของไทยและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยงและการวางแผนรับมือภัยพิบัติในอนาคต
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นความมั่นคงและการเมืองครับ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: วันนี้นายกรัฐมนตรีไปตรวจเยี่ยมความพร้อมรบของกองทัพเรือที่จังหวัดชลบุรีนะครับในการนี้ไปชมการสาธิตการปรับเปลี่ยนเรือหลวงจักรีนฤเบศรให้เป็นฐานบัญชาการระบบไร้คนขับด้วยซึ่งหวังจะเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศควบคู่ไปกับศักยภาพด้านการบรรเทาสาธารณภัยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปยังกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการอู่ตะเภาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและรับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือและเกียรติยศจากกองทัพเรือจากนั้นได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังทางเรือพร้อมชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับการฝึกปฏิบัติการในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาแนวความคิดการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะของ UXV Carrier เพื่อยกระดับเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในทุกมิติทั้งการลาดตระเวนเฝ้าตรวจค้นหาและชี้เป้าซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มระยะเวลาและความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจลดความเสี่ยงต่อกำลังพลและเสริมประสิทธิภาพให้กับกำลังรบหลักของกองทัพเรือไทยครับ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและคณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือว่า ICC พร้อมตรวจเยี่ยมยุทโธปกรณ์กู้ภัยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพแบบทวิภาคีของกองทัพเรือที่ไม่เพียงแต่มีความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแต่ยังมีความพร้อมสูงสุดในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินโดยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้โชว์ฝีมือทำอาหารเลี้ยงกำลังพลที่มาฝึกซ้อมบนรถครัวสนามโดยได้ทำเมนูผัดกระเพราหมูสับภายหลังการตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าตนมาดูความพร้อมของกองทัพเรือซึ่งเป็นไปตามคำเชิญของผู้บัญชาการฐานเรือโดยมองว่าศักยภาพของกองทัพเรือไม่เป็นรองใครซึ่งจำเป็นต้องมีความพร้อมความเข้ม

0: แข็งและแสดงถึงแสนยานุภาพ
1: มองถึงศักยภาพของกองทัพเรือมันยังไงบ้างครับ
2: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี่เราไม่เป็นรองใครอยู่แล้วนะครับองค์ความรู้พื้นฐานตั้งแต่เสด็จเตี่ยท่านทรงได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีนะครับฐานทัพเรือต่างๆมีความเข้มแข็งมีความเหมาะสมกับชัยภูมินะครับแล้วก็กองทัพเรือก็ได้ขยายพื้นที่การดูแลพี่น้องประชาชนคือไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวนะครับยังสามารถที่จะทำการยุทธ์ทางบกได้ด้วยช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยนะครับบรรเทาสาธารณภัยได้ด้วยแล้วก็ป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วยมันนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้การสนับสนุนเพื่อให้กองทัพทุกเหล่าทัพของเราเนี่ยมันมีความพร้อมแล้วก็มีความเข้มแข็งสำคัญที่สุดเมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมากองทัพเรือก็ต้องปฏิบัติภารกิจในจังหวัดติดทะเลทางภาคตะวันออกนะเพราะนั้นเราจะบอกว่าอันนี้ไม่มีรบเอาเรือธรรมดามารบก็ได้มันไม่ได้เราต้องมีความพร้อมนะครับแล้วก็มีความต้องแสดงความเข้มแข็งเขาถึงเรียกแสนยานุภาพคำนี้มันขลังนะถ้าเรามีแสนยานุภาพที่ดีอริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาควรจะมาลุกรานเราไหมครับ
3: สำหรับการตรวจเยี่ยมภารกิจในครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมรบอย่างเต็มรูปแบบทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และยุทธวิธีตลอดจนการบูรณาการกำลังทัพอย่างสอดประสานทั้งกำลังทางเรือทางอากาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยสงครามพิเศษทางเรือซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายสำคัญของผู้บัญชาการทหารเรือที่ประกาศให้ปี2569เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือ
0: มาดูประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างค่ะคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรเชิญ6หน่วยงานความมั่นคงหารือสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่กลุ่มก่อเหตุความไม่สงบก่อเหตุหลายจุดรวมถึงกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นอ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการนายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงถึงเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้มีเพียงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่ติดภารกิจโดยประเด็นที่สอบถามในกรรมาธิการมี3เรื่องหลักก็คือเหตุใดเข้ากองจึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เป็น100จุดใน3วันประชาชนเข้าใจว่ามีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการและไม่ปรากฏการปะทะของหน่วยงานในพื้นที่กับผู้ก่อเหตุในสถานที่เกิดเหตุแม้แต่จุดเดียวขณะที่ผู้ก่อเหตุเมื่อนับรวมแต่ละจุดเป็นพันคนจึงตั้งคำถามว่าผ่านจุดตรวจมาได้อย่างไรทางนี้กรรมาธิการมองว่าการทำงานของแต่ละหน่วยงานไม่มีการบูรณาการโดยต่างคนต่างทำงานส่วนเรื่องข่าวกรองยังใช้ไม่ได้จึงกำชับให้หน่วยงานกลับไปทบทวนพร้อมแนะนำให้ใช้วิธีการเจรจาเนื่องจากเหตุที่เกิดไม่ได้เพียงแต่แค่เรื่องของการแบ่งแยกดินแดนแต่มีความซับซ้อนมากกว่านั้นหากเอาแต่ปะทะกันการก่อเหตุก็จะเกิดขึ้นไม่มีวันจบสิ้นส่วนข้อสงสัยกรณีวัยรุ่นถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นเบื้องต้นตำรวจภูธรภาค9จะไปเก็บหลักฐานเป็นครั้งที่2ในวันนี้พร้อมขอเวลาตรวจสอบหลักฐาน3วันอย่างไรก็ตามค่ะการมาที่การก็เตรียมลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเช่นเดียวกันทางด้านนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.พรรคภูมิใจไทยกล่าวเสริมในประเด็นกระสุนที่พบในที่เกิดเหตุว่าจากข้อมูลของตำรวจได้เก็บกระสุนที่รถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บ1นัดโดยหัวกระสุนใช้ได้กับปืน M16 และ HK ทางนี้ต้องรอการตรวจสอบรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
3: ด้านพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ก็ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนใต้ในปัจจุบันนะครับว่าค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องงานด้านการข่าวซึ่งจะมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่จะต้องทำงานร่วมกันหากได้ข่าวสารต่างๆนำมาประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อหาวิธีดำเนินการกับข่าวนั้นแต่ช่องว่างที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งผู้ก่อเหตุจะกระทำก็ต่อเมื่อเป้าหมายชัดโอกาสมีและทางหนีพร้อม
4: ช่องว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากการบริหารพื้นที่การบริหารพื้นที่ที่ทำให้เกิดความเกิดช่องว่างขึ้นมาแล้วก็เกิดทำให้ที่บอกว่าผู้ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยเขาจะกระทำก็ต่อเมื่อเป้าหมายชัดโอกาสมีทางหนีพร้อมทั้ง
3: ส่วนกรณีที่นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยอมรับว่าทราบการข่าวล่วงหน้าแต่ยังมีความไม่แม่นยำนั้นจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรพลเอกเกรียงไกรย้ำต่อครับว่าการข่าวที่แม่นยำต้องมาจากมวลชนแล้วก็ยกตัวอย่างสมัยที่ตนเองทำงานเป็นแม่ทัพภาคที่4ก็ได้ข่าวมามากมายจากงานมวลชนที่ทุ่มเททำมาร่วม20ปีได้รับรายงานข่าวตลอดเวลาแล้วก็ได้รายงานต่อผู้บริหารแต่ผู้บริหารไม่เชื่อมั่นในงานข่าวจนเกิดเหตุความไม่สงบในวันที่4มกราคม2547ส่วนกรณีที่มีความเห็นต่างเรื่องการปฏิบัติการทางทหารที่กล่าวอ้างว่ามีการยิงประชาชนจากเฮลิคอปเตอร์ในอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนั้นตนเองไม่ทราบแต่ในยุคสมัยของตนไม่เคยใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นปฏิบัติการและมองว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ครับ
4: งานด้านการข่าวเป็นเรื่องที่สำคัญการข่าวที่แม่นยำก็คืองานการข่าวที่ได้จากมวลชนนะครับงานการข่าวที่ได้จากมวลชนมวลชนเหล่านั้นเนี่ยถ้าเรามีความต่อเนื่องกับเขาเนี่ยเราไว้วางใจเขาเราเชื่อมั่นในตัวเขาเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้งานข่าวที่ชัดเจนที่นำไปสู่การวางแผนในการปฏิบัติ
3: อีกประเด็นหนึ่งนะครับคือการเปลี่ยนตัวเลขาธิการสมช.เรื่องนี้พลเอกเกรียงไกรกล่าวว่าก็เป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องความเหมาะสมเข้าใจว่าเป็นการบริหารบุคลากรที่จะสามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพในหน่วยงานได้
0: มาดูความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสว.นะคะล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ที่ขาดคุณสมบัติรวมแล้วกว่า 1,767 คนโดยในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เมื่อวันที่19พฤษภาคม2569มีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา74แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561จำนวน 1,605 คนจากนั้นในการประชุมเมื่อวันที่4มิถุนายน2569กกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญาเพิ่มเติมอีก162คนรวมเป็นทั้งสิ้น 1,767 คนสำหรับมาตรา74กำหนดว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าจะด้วยเหตุใดแต่ยังสมัครรับเลือกต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา20ปีนอกจากนี้หากผู้กระทำความผิดเป็นผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสว.ศาลมีอำนาจสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยภายหลังกกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญาโดยสำนักงานกกต.ได้ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนส่งต่อไปยังสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป
3: ส่วนกรณีที่มีการเอาเอกสารรายงานการสอบสวนคดีหัวเลือกสว.มาเผยแพร่ต่อสาธารณะนะครับล่าสุดสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกพาดพิงก็ออกมาตั้งคำถามถึงความชอบด้วยกฎหมายของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยชี้กับว่าอาจจะเป็นการเลือกนำเสนอข้อมูลแค่บางส่วนเพื่อสร้างแรงกดดันต่อกระบวนการยุติธรรมและหวังผลทางการเมืองหรือไม่นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกอบอัจนากิตติและพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันแถลงข่าวแสดงจุดยืนและตั้งข้อสังเกตกรณีมีผู้นำเอกสารที่อ้างว่าเป็นรายงานการสอบสวนเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามาเผยแพร่ต่อสาธารณชนนายพิสิทธิ์ระบุครับว่าการนำข้อมูลในสำนวนคดีมาเผยแพร่ในขณะที่กระบวนการตามกฎหมายยังไม่เสร็จสิ้นถือว่าเป็นการกระทำที่ต้องตั้งคำถามว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าและหากข้อมูลนั้นไม่ครบถ้วน ก็อาจจะเข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรืออาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และกฎหมายความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นอกจากนี้ตั้งข้อสังเกตด้วยครับว่ากกต.ได้มีการตั้งกรรมการไต่สวนขึ้นมาหลายชุดแต่เอกสารที่ถูกนำมาเผยแพร่นั้นกลับเลือกนำมาเพียงข้อมูลจากคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26เพียงชุดเดียวแล้วก็สงสัยด้วยว่าข้อมูลในชั้นความลับหลุดออกมาได้ยังไงทั้งที่ผู้ถูกกล่าวหาเองอย่างพวกตนยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลใดๆจากกกต.หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเลย
5: ท่านทราบได้อย่างไรนะครับว่าข้อมูลทั้งชุด26และชุด36เนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรเพราะเราเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเราขอข้อมูลเป็นเอกสารไปนะครับทางกกต. DSI ยังไม่ให้ข้อมูลเราเลยนะครับก็ต้องเรียนถามด้วยนะครับท่านเอามาได้อย่างไรนะครับ ต้องถามท่านผลิตแล้วก็ท่านยิ่งชีพด้วยว่านะครับ ทำไมท่านถึงยกความเห็นเฉพาะชุด26ขึ้นมาเสนอต่อสาธารณชนเท่านั้นเพราะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยความเห็นในชุด36ซึ่งมีความแตกต่างกันกับถูกไม่นำเสนอออกมาสู่สาธารณชนนะครับรวมทั้งเอกสารหรือข้อมูลที่ท่านนำเสนอเนี่ยเป็นเอกสารที่อยู่ในขั้นตอนใดนะครับเป็นความเห็นของคณะทำงานหรือเป็นข้อยุติแล้วหรือเป็นมติแล้วของทางกกต.หรือที่อ้างว่านำมาเปิดเผยเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะที่ท่านอ้างแบบนี้เนี่ยนะครับท่านเลือกเฉพาะข้อความที่ตรงกับสิ่งที่ท่านเชื่อหรือท่านต้องการให้เป็นหรือไม่
3: ด้านพันตรวจเอกกอบอัจนากิติย้ำกับว่าที่มาของวุฒิสภาชุดปัจจุบันเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงใดๆก็ควรปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกล่าวหาก็ได้ชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนไปแล้วดังนั้นการเอาข้อมูลมาเปิดเผยก็ควรคำนึงถึงความถูกต้องและไม่ควรจะกระทบต่อสิทธิบุคคลตลอดจนความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม
0: ขณะที่ทางด้านพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ก็ได้กล่าวย้ำนะคะถึงจุดยืนของวุฒิสภาว่าสมาชิกทุกคนพร้อมยอมรับในกติกาและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าคำตัดสินของกกต.จะออกมาในทิศทางใดเมื่อกระบวนการพิจารณาและไต่สวนตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเสร็จสิ้นทุกคนก็พร้อมที่จะน้อมรับคำตัดสินนั้นโดยไม่มีข้อแม้ส่วนกรณีที่พรรคฝ่ายค้านได้ออกมาตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคดีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนั้นพลเอกเกรียงไกรระบุว่าส่วนตัวไม่ได้กังวลใจเพราะถือว่าเป็นบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายค้านที่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้แต่ขอให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นการก้าวล่วงหรือละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกัน
4: ผมนำเรียนอยู่เสมอในหลักการทุกคนยอมรับในกติกาทุกคนยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคำตัดสินที่กกต.จะดำเนินการลงมานะครับไม่ว่าวันใดก็แล้วแต่เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จไต่สวนแล้วเสร็จตัดสินแล้วเสร็จเนี่ยเรายอมรับในกติกาต่างๆแล้วนั้น
6: เหมือนทางฝ่ายค้านก็ตั้ง
4: ไม่เป็นไรครับว่าเข้าไปเป็นหน้าที่เป็นบทบาทแต่อย่าก้าวล้ำก้าวล่วงกันแค่นั้นเองในสิทธิขอให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายนะ
0: ส่วนกรณีที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาระบุว่าสำนวนคดีหัวสว.หลุดช่วงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อนเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเอกสารทางราชการไม่สามารถเอาออกมาเผยแพร่ทางสาธารณชนได้ทุกคนต้องทำตามกฎหมายซึ่งเข้าใจว่าขณะนี้กำลังสอบสวนอยู
7: ่เห็นว่าเขาก็ให้สอบสวนแล้วเนี่ยแหละครับถามว่าหลุดไหมมันหลุดแน่ๆไม่หลุดมันจะไปถึงมือประชาชนทั่วไปได้ยังไงแต่ว่าประชาชนทั่วไปจริงๆเนี่ยสำนวนเอกสารทางราชการเนี่ยมันเอามาเผยแพร่ในทางสาธารณะไม่ได้ไม่ว่าจะบอกว่ามันเป็นประโยชน์สาธารณะอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ใครก็ไปใครมีญาติไปเป็นข้าราชการก็ไปขอออกมาได้แล้วก็เอามาเปิดเผยอย่างนี้หรือมันไม่ใช่นะครับกฎหมายมันมีอยู่ทุกคนต้องทำตามกฎหมายนะครับ
3: จากคดีเกี่ยวกับสว.มาคดีเกี่ยวกับสส.บ้างนะครับความคืบหน้าคดีบาร์โค้ดแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนบัตรเลือกตั้งวันนี้ครับทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้เข้าเผชิญสืบคดีก็คือไปตรวจหลักฐานที่เก็บบัตรเลือกตั้งณสถานที่จริงที่สำนักงานเขตหลัก4ขณะที่เลขาธิการกกต.ก็ย้ำนะครับว่าตนเองมั่นใจว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญมั่นใจตั้งแต่วันที่ใส่บาร์โค้ดลงไปในกระดาษนะครับ ศาลรัฐธรรมนูญได้มอบหมายให้นายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่สำนักงานเขตหลัก4โดยมีคู่ความมาร่วมด้วยนะครับประกอบด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักยาพรรองเลขาธิการกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.และตัวแทนจากสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องใช้เวลาตรวจสอบไปประมาณ1ชั่วโมงครับหลังจากนั้นนายแสวงบุญมีเลขากกต.ก็เปิดเผยว่าการเผชิญสืบวันนี้ก็เพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่สำนักงานกกต.ได้ให้การต่อหน้าบัลลังก์ศาลเหมือนกับที่ได้พูดไปไหมคาดว่าศาลได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนทุกประเด็นจนสิ้นกระแสความแล้วนอกจากนี้ศาลยังให้โอกาสผู้ร้องก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินได้สอบถามผู้ถูกร้องด้วยสำหรับสำนักงานกกต.ศาลจะให้ทำคำแถลงปิดคดีภายใน11กันยายนนะครับส่วนวันที่นัดฟังคำวินิจฉัยที่จะออกมาคือ28กันยายนซึ่งนายแสวงก็บอกว่าจะชี้แจงข้อเท็จจริงถึงสิ่งที่กกต.ดำเนินการพร้อมกับกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่ามั่นใจว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันที่นำบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้วครับ
8: จริงๆก็เป็นสิ่งที่เราตระหนักอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าเราชี้แจงกฎหมายข้อเท็จจริงในสิ่งที่เราทำเพื่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ศาลก็เพื่อให้ศาลท่านจะได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ก็มาดูสิ่งที่เราชี้แจงวันนี้ด้วยครับ
9: เรื่องความมั่นใจสามารถพูดได้ไหมว่ามั่นใจขึ้น
8: เรามั่นใจตั้งแต่เรานำบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้ว
0: มาดูอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับปปช.ค่ะจับกุมนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยหลังจากที่ถูกกล่าวหาเรียกรับเงินสินบน 650,000 บาทแลกกับการช่วยเหลือให้บรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นขณะที่เจ้าตัวปฏิเสธอ้างว่าถูกปลอมลายพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับนายไพโรจน์นิยมเดชาผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว2ปปช.นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอายุ54ปีอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3โดยพฤติการสืบเนื่องมาจากผู้กล่าวหาถูกนางนวพรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดจังหวัดศรีสะเกษชักชวนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยกล่าวอ้างว่านายกเฮงมีโควต้าและสามารถช่วยเหลือให้เข้าบรรจุราชการได้หลายตำแหน่งโดยมีการส่งมอบเงินให้3ครั้งรวมเป็นเงินจำนวน 650,000 บาทแต่สุดท้ายผู้กล่าวหาสอบไม่ผ่านเมื่อติดตามทวงเงินคืนก็ถูกบ่ายเบี่ยงจึงแจ้งความเอาผิดนายประวิตรและนางนวพรภายหลังการจับกลุ่มตำรวจได้คุมตัวนายประวิตรมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยผู้ต้องหาใช้ผ้าขนหนูคลุมปกปิดใบหน้าผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามถึงข้อเท็จจริงนะคะเจ้าตัวก็อ้างว่ามีบุคคลอื่นปลอมไลน์ตัวเองเพื่อให้ใช้พูดคุยแล้วก็เรียกรับเงินพร้อมกับยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องแล้วก็ไม่ได้ร่วมขบวนการดังกล่าวและไม่มีเส้นทางทางการเงินโอนเข้าบัญชีของตนเอง
3: เมื่อถามครับว่าการที่ตำรวจขอศาลออกหมายจับได้ก็แสดงว่าตำรวจก็มีหลักฐานสำคัญหรือเปล่านายประวิตรบอกว่าขอชี้แจงรายละเอียดในภายหลังครับแล้วก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันตำรวจปปป.ได้นำหมายสารเข้าจับกลุ่มอีกคนหนึ่งนะครับก็คือนางนวพรจับที่หน้าที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษในข้อหาเป็นคนกลางเรียกรับสินบนและข้อหาเรียกรับทรัพย์สินเพื่อจูงใจเจ้าพนักงานของรัฐจากกรณีเรื่องเดียวกันนี่แหละนะครับมีส่วนในการเรียกรับเงิน 650,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นได
0: ้โดยนางนวพรได้ไปพบกับบิดาและมารดาของผู้เสียหายที่บ้านแล้วก็ชักชวนให้สมัครสอบบรรจุครูสพฐ.อ้างว่าจะนำเงินไปมอบให้กับคณะกรรมการจัดสอบทำให้บิดาของผู้เสียหายนำที่ดินไปเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อจำนวน 270,000 บาทก่อนที่ผู้เสียหายจะฝากเงินเข้าบัญชีของนางนวพรแต่ปรากฏว่าไม่ผ่านการคัดเลือกจึงทวงถามเงินคืนเป็นระยะแต่ว่าก็ไม่ได้เงินคืนต่อมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครสอบอีกครั้งนางนวพรให้ผู้เสียหายสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการศึกษากลุ่มภาคกลางเขต2พร้อมให้จ่ายเงินแก่นายประวิตรเพิ่มอีก 280,000 บาทโดยมีการส่งมอบเงินที่บ้านของนายประวิตร แต่ปรากฏว่าผู้เสียหายไม่ผ่านการคัดเลือกเมื่อทวงถามเงินคืนก็บ่ายเบี่ยงผู้เสียหายจึงไปร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนางนวพรแล้วก็นายประวิตรจนนำมาสู่การจับกลุ่มในครั้งนี
3: ้พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์สถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ชวนไปงานที่เชื่อมโยงธุรกิจกับการวิจัยเข้าด้วยกันนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและเศรษฐกิจไทยครับถ้าวันนี้ธุรกิจร้านค้าของคุณประสบปัญหาขายของยากไม่รู้จะพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ตลาดเงินทุนงานนี้อาจจะตอบโจทย์คุณผู้ชมนะครับกับงาน IP จับคู่เพื่อต่อยอดธุรกิจของตัวเองครับงานนี้จัดขึ้นบนแนวคิดที่ว่า SME ไทยมีศักยภาพนะครับแต่ก็ต้องการองค์ความรู้และการสนับสนุนที่ถูกทางขณะที่นวัตกรรมและงานวิจัยต่างๆก็ควรใช้งานได้จริงๆโดยเฉพาะในเชิงพาณิชย์หากทั้ง2ภาคส่วนจับคู่กันได้อย่างถูกต้องก็จะสามารถยกระดับและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ครับ
1: สุภจีก็นั่งคุยกันนะครับว่าพอขวดเราอยู่ที่การที่จะเสริมเรื่องของมูลค่าให้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้นน้ำก็อยู่ที่อว.แล้วคนที่จะนำไปขาย implement เนี่ยก็คือกระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้สองก้อนนี้มีระยะห่างพอสมควรเราก็มาคุยว่าทำยังไงดีตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งบทหมายที่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะประกาศให้กับประเทศไทยได้ว่านี่คือจุดหนึ่งที่วันนี้เราจะเพิ่มมูลค่าให้กับเรื่องเกี่ยวกับ IP กับทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็สองกระทรวงเนี่ยก็ทำงานอย่างแนบแน่นร่วมกันนะครับ
2: ถ้าเราสามารถจับคู่ให้ถูกคนถูกสถานที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกกับนวัตกรรมด้วยเนี่ยจะช่วยให้เขาสามารถมีเส้นทางลัดสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงแล้วก็ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆในโลกไปได้ค่ะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของสองกระทรวงที่ว่าไม่ใช่ว่าจดแต่เพิ่มนวัตกรรมจดทรัพย์สินทางปัญญาให้จำนวนมากๆแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรตอนนี้เราอาจจะต้องมาสกัดว่าสิ่งที่จดไปแล้วสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยสามารถจะเอามาเป็นแต้มต่อของผู้ประกอบการไทยได้อย่างไรคะ
0: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคุณบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมเปิดงาน IPX Venture Rise Thailand จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภายใต้แนวคิดนวัตกรรมสร้างรายได้รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมศักยภาพของไทยใน5เทรนด์สำคัญได้แก่สุขภาพการเกษตรดิจิทัลและ AI อาหารและเทคโนโลยีสีเขียวซึ่งมีสิทธิบัตรแล้วมาจับคู่กับผู้ซื้อผู้ประกอบการและนักลงทุนเพื่อไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าธุรกิจตั้งเป้าเจรจาจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า100คู่สร้างมูลค่าไม่น้อยกว่า50ล้านบาทนอกจากนี้ภายในงานยังมีโซนพาร์ทเนอร์พาวิลเลียนนะครับซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาจัดแสดงโซน IP Service ที่ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงโซน IP Partner เปิดพื้นที่ให้คำปรึกษาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงเวทีเสวนาในหัวข้อที่หลากหลายนะครับงาน IPX Venture Rise Thailand จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ที่ฮอลล์8ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีครับความคืบหน้าการจัดตั้งล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอม

0: รวบรวมผลผลิตต้นน้ำคือเกษตรกรและองค์กรชุมชนต่างเผ่าไห่หลงชุมชนทั้ง12แห่งเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรกรรมสมัยใหม่พัฒนาคุณภาพผลผลิตตามที่ลูกค้าต้องการสามารถแปรรูปยืดอายุผลผลิตและเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างมาตรฐานน้ำมา
1: เป็นประเด็นในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างนะครับว่าเราจะทำยังลงจากต่างชาติได้เราจะโฟกัสถ้าทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยดูความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละชุมชนนะครับพร้อมกับหาตลาดปลายทางให้ด้วยในทุกๆขั้นตอนนะครับ
0: กรมการค้าภายในยังชี้แจงกระแสข่าวการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน 600,000 ตันว่าก่อนหน้านี้แหล่งปลูกข้าวโพดในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านประสบภัยน้ำท่วมองค์การคลังสินค้าหรืออคส.จึงต้องวางแผนโพดเข้าสู่ระบบการผลิตได้มากขึ้นอคส.ก็ได้ระงับและยกเลิกประกาศนี้ไปแล้วครับไทยปิดฉากการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29นะครับเดินหน้าผลักดันมาตรฐานทักษะฝีมืออาเซียนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ALMM ว่าประเทศไทยในฐานะประธานการประชุมจะเดินหน้าผลักดันการรับรองทักษะฝีมือให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานผ่าน3เสาหลักสำคัญได้แก่การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานการยกระดับมาตรฐานฝีมือให้เทียบเคียงระดับสากลและการใช้ศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนเป็นศูนย์กลางด้านการฝึกอบรมทดสอบทักษะและพัฒนากำลังคนขั้นสูงนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้นำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนเพื่อรวบรวมข้อมูลทักษะและประวัติการฝึกอบรมของแรงงานในรูปแบบดิจิทัลช่วยให้การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศเป็นระบบมากขึ้นขณะเดียวกันยังเสนอกรอบกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์เพื่อเตรียมแรงงานให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอนาคตทั้งยานยนต์ไฟฟ้าศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี AI ทางนี้กระทรวงแรงงานจะนำผลการประชุมไปขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงตลอดวาระการเป็นประธานของไทยนะครับเพื่อยกระดับทักษะแรงงานอาเซียนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของตลาดแรงงานสากลก่อนส่งต่อภารกิจประธานให้ติมอร์เลสเตเป็นเจ้าภาพในอีก2ปีข้างหน้าครับ
2: นะครับการประชุมในวันนี้มีทั้งเรื่องของการรับรองผลการประชุมมีการ endorse ในเรื่องของข้อสรุปหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นข้อตกลงระดับหนึ่งนะครับที่พวกเราจะขับเคลื่อนร่วมกันทั้ง11ประเทศในอาเซียนแล้วก็บวก3นะครับหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นการทำงานในระดับผู้ปฏิบัตินะครับคือกระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนทำความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนในแต่ละประเด็นที่ได้มีการวางกรอบแนวนโยบายเอาไว้เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่เราวางใน2ปีข้างหน้านะครับ
0: นำเงินมาลงทุนต่อครับเพื่อเพิ่มทางเลือกการบริหารเงินครับรายงานผลการดำเนินงานของกบข.ตั้งแต่1มกราคมถึง16สิงหาคมเติบโตอย่างโดดเด่นนำโดยแผนหุ้นไทยนะครับที่สร้างผลตอบแทนสูงสุด 34.69% ตามมาด้วยแผนหุ้นต่างประเทศแผนชริอะห์และแผนการลงทุนพื้นฐานทั่วไปส่วนกรณีการลงทุนทองคำซึ่งมีผลตอบแทนเหลือประมาณ 5% ทำให้สมาชิกบางส่วนยกย้ายเงินลงทุนนั้นมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการนะครับแต่ก็ย้ำให้สมาชิกมองภาพระยะยาวกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและติดตามปัจจัยเสี่ยงรอบด้านในช่วงที่เหลือของปีนอกจากนี้ยังระบุถึงปัญหาของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ

0: ซึ่งจะได้รับเงินก้อนเฉลี่ย1ล้านถึง1ล้าน5แสนบาทซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอในการใช้ชีวิตกบข.เตรียมเสนอร่างกฎหมายขยายสิทธิ์ออมเงินต่อสำหรับอดีตสมาชิกและข้าราชการบำนาญเพื่อเพิ่มทางเลือกการบริหารเงินหลังเกษียณนะครับส่วนตัวเลขเพดานการหักเงินบำนาญเพื่อลงทุนนั้นจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งครับ
1: มีโอกาสที่สมาชิกเนี่ยถ้าเขาต้องการที่จะออมต่อนะครับกฎหมายปัจจุบันสามารถออมต่อได้นะครับเขาไม่จำเป็นต้องเอาเงินเกษียณออกไปเป็นก้อนสามารถออมต่อให้เงินลงทุนต่อแล้วก็ทยอยรับเป็นรายเดือนหรือเป็นรายงวดอะไรก็สุดแล้วแต่ได้ทั้งหมดนะครับส่วนแผนต่อไปในอนาคตเนี่ยที่เราจะพยายามผลักดันคือการแก้กฎหมายนะครับที่สามารถให้เอาเงินบำนาญ นะครับที่สมาชิกที่เป็นข้าราชการเกษียณเนี่ยได้รับจากกรมบัญชีกลางเนี่ยจะเอาบางส่วนเนี่ยเข้ามาออมกับกบข.ได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เขามีทางเลือกนะครับแล้วก็เพื่อจะแก้ปัญหาด้วยว่าอาจจะถูกหลอกไปลงทุนในช่องทางอื่นที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้เราก็อยากเป็นช่องทางที่ให้สมาชิกมั่นใจว่ามีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีแผนลงทุนที่หลากหลายพอที่เขาสามารถใช้ได
0: ้ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ
2: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
3: ดิฉันลภรดากันเกต
4: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
3: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
4: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.เต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
2: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
3: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
4: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
2: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
5: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

มาติดตามข่าวข้าม NBT กันต่อค่ะกระทรวงยุติธรรมจับมือประเทศสมาชิกอาเซียนเดินหน้าพัฒนาระบบบังคับคดีแพ่งให้ทันสมัยพร้อมผลักดันกรมบังคับคดีสู่ศูนย์กลางวิชาการด้านการบังคับคดีแพ่งและล้มละลายในภูมิภาคอาเซียนพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งภายใต้หัวข้อการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิของเจ้าหนี้และการคุ้มครองสิทธิของลูกหนี้ในระบบการบังคับคดีแพ่งสมัยใหม่จัดโดยกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงสภาเจ้าหน้าที่พนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศหรือIHJ และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมในครั้งนี้มี4ประเด็นสำคัญก็คือการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิของเจ้าหนี้และการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของลูกหนี้รวมถึงการระงับข้อพิพาททางเลือกการนำเทคโนโลยีดิจิตอลและ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับคดีควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA การคุ้มครองลูกหนี้กลุ่มเปราะบางและการสร้างความร่วมมือข้ามพรมแดนในการติด

0: พื่อส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการโดยตัวอย่างมีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มรอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าพอร์ตเคหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้นั่นเองถือเป็นการตรวจพบยาเสพติดผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกครับสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบใหม่ของการนำยาเสพติดมาใช้และเพิ่มความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อร่างกายการนำสารทั้ง2ชนิดนี้มาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วสูดเข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้อย่างฉับพลันเนื่องจากเอโทมิเดตมีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมองอาจทำให้หมดสติได้ขณะที่เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ก็มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันครับ
1: เขตวัฒนาคลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้รับเหมาทิ้งเศษคอนกรีตลงคลองพระโขนงเบื้องต้นมีการสั่งปรับโทษสูงสุดรวม 20,000 บาทพร้อมกับเร่งขุดลอกคลองพร้อมกับมาตรการคุมเข้มไซต์งานก่อสร้างริมน้ำจากกรณีนางสาวพิมพ์จุฑาสกุลขาร่วมกับสำนักงานการระบายน้ำลงพื้นที่ไปตรวจสอบกรณีมีคลิปร้องเรียนผู้รับเหมาก่อสร้างแอบทิ้งเศษคอนกรีตลงคลองพระโขนงเบื้องต้นค่ะมีการสั่งปรับอัตราสูงสุดรวมทั้งหมด 20,000 บาทพร้อมกับสั่งเร่งขุดลอกแล้วก็ฟื้นฟูสภาพคลองทันทีวันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าก็พบว่าจุดดังกล่าวเนี่ยอยู่บริเวณโครงการก่อสร้างทางเดินริมคลองซึ่งนางวรวีธนดำรงชัยพรผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนากล่าวว่าผู้รับเหมาได้นำเครื่องจักรเข้าขุดลอกแล้วก็เก็บกู้เศษคอนกรีตจากจุดที่เกิดเหตุออกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้และเมื่อสิ้นสุดสัญญาผู้รับเหมาจะต้องขุดลอกคลองในพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดอีกครั้งโดยขณะนี้ผู้รับเหมาได้เพิ่มมาตรการป้องกันจัดหัวหน้าคนงานประจำจุดก่อสร้างเพื่อกำกับดูแลงานอย่างใกล้ชิดขณะที่ทางด้านเขตวัฒนาค่ะได้กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและเฝ้าระวังไซต์งานก่อสร้างริมน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำผิดซ้ำ
0: วุฒิสภาจัดโครงการพัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรวุฒิสภาผ่านสื่อ Facebook เน้นย้ำการสื่อสารในฐานะองค์กรนิติบัญญัติที่ให้ความสำคัญกับความถูกต้องและสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาเป็นประธานเปิดงานสื่อสารอย่างมืออาชีพยกระดับภาพลักษณ์วุฒิสภาในโครงการพัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรวุฒิสภาผ่านสื่อ Facebook พร้อมขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัลเน้นย้ำบทบาทของวุฒิสภาในฐานะองค์กรนิติบัญญัติซึ่งมีหน้าที่สำคัญอย่างการพิจารณากฎหมายและตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินจึงควรสื่อสารให้ประชาชนรับทราบสิ่งที่ดำเนินงานอย่างทั่วถึงถูกต้องและสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อวุฒิสภาขณะที่นายสุทนกล้าการขายประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรวุฒิสภากล่าวว่าสำนักงานวุฒิสภาตระหนักถึงการประยุกต์ใช้การสื่อสารของวุฒิสภาจนเป็นโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและทักษะให้บุคลากรนำไปใช้การสื่อสารให้เกิดประโยชน์และให้บริการประชาชนเสริมศักยภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามกันนะคะในช่วง NBT Recap ค่ะ

ที่โรงเรียนวัดประชาวงศารามหมู่ที่1ตำบลกรูดอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายมารุตนุชพุ่มผู้จัดการทั่วไปบริษัทซีพีแรมจำกัดพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และพนักงานจิตอาสาร่วมส่งมอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดประชาวงศารามพร้อมมอบอาหารพร้อมรับประทานน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่รวมกว่า100ครัวเรือนนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาสถานศึกษาและชุมชนในอำเภอพุนพินเพื่อร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนสำหรับโครงการซีพีแรมปันสุขดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่7โดยตลอดโครงการได้ส่งมอบอาหารให้ประชาชนแล้วกว่า 436,000 รายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่AIS เชิญชวนประชาชนที่ได้รับการแจ้งเตือนให้อัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันภายในวันที่31สิงหาคม2569ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกสทช.โดยสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน My AIS ที่เมนูอัปเดตผู้ใช้งานซิมหรือกด1612ดอกจันเลขบัตรประชาชนสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกรวมถึงผ่านเว็บไซต์ของ AIS โดยไม่มี

0: ค่าใช้จ่ายหรือเข้ารับบริการที่ AAS Shop Televise และตัวแทน AAS ทั่วประเทศการอัปเดตข้อมูลจะช่วยยืนยันตัวตนของเจ้าของหมายเลขรองรับการใช้บริการดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์และลดความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์หรือการนำหมายเลขไปใช้แอบอ้างจึงขอให้ผู้ที่ได้รับการแจ้งเตือนดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569เพื่อให้สามารถใช้งานหมายเลขได้อย่างต่อเนื่อง
1: ในโลกออนไลน์มีการแชร์ส่งต่อเตือนว่า7จังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงจากมวลน้ำเหนือนะครับกรมชลประทานคาดว่าน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มขึ้นอันนี้คือข้อมูลที่เขาอ้างมาแต่ว่าจะจริงหรือเปล่าไปตรวจสอบในชัวร์หรือมั่วนิ่มครับ

่าวที่ระบุว่าเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา7จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงจากมวลน้ำเหนือเช็คให้แล้วเป็นข่าวจริงแฉนี้ชัวส่งแจ้งเตือนกันได้ค่ะกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7หลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนทยอยไหลลงสู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคาดว่าปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มเป็นปริมาณ500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่จังหวัดชัยนาทถึงพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นประมาณ 1-1.5 เมตรจากระดับปัจจุบันนี้แต่ยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งเตือนประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา7จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ

0: ดูเรื่องน้ำไปแล้วมาเตรียมรับมือกับสภาพอากาศนะคะรับมือฝนตกหนักรอบใหม่ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน29สิงหาคมถึง2กันยายนฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่นะคะไปตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงกันกับสถานีอากาศ NBT ค่ะ
1: เช็คด่วนค่ะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักรอบใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนมีผลตั้งแต่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ค่ะรอบนี้ไม่ใช่ฝนหนักแค่วันเดียวนะคะแต่หลายวันต่อเนื่องค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ร่องมรสุมขยับเข้ามาพาดผ่านอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงต่อเนื่องทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นและจุดเสี่ยงจะเปลี่ยนไปตามแนวเสี่ยงฝนนะคะจะตกหนักกระจายในหลายพื้นที่จุดเสี่ยงหนักมากนะคะอยู่ที่บึงกาฬนครพนมและพื้นที่ภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดตราดขณะที่ภาคเหนือหลายจังหวัดจะมีฝนหนักเกิดขึ้นค่ะสำหรับวันที่30สิงหาคมนะคะพบว่าแนวฝนค่ะหนักมากขยายพื้นที่ไปถึงภาคเหนือนะคะต้องระวังจับตาที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็มีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคตะวันออกจันทบุรีและที่ตราดสำหรับวันที่31สิงหาคมค่ะยังต้องระวังนะคะและเป็นวันที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดภาคเหนือโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านและตากมีโอกาสที่จะเกิดฝนหนักมากขณะที่แนวริมโขงนะคะตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องสำหรับพื้นที่จังหวัดน่านก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเพิ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมหากมีฝนตกลงมาซ้ำเติมนะคะในพื้นที่ก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากซ้ำเติมในพื้นที่เดิมได้ค่ะเข้าสู่วันที่1กันยายนนะคะจะพบว่าจุดฝนตกหนักนะคะยังมีต่อเนื่องให้เฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือคือเชียงรายลำปางและพื้นที่จังหวัดน่านและฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็คือบึงกาฬสกลนครนครพนมและที่มุกดาหารค่ะส่วนวันที่2กันยายนนะคะแนวฝนหนักจะขยับมาเน้นในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะต้องระวังเป็นพิเศษนะคะ

0: แนวจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารไปจนถึงอุบลราชธานีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการนะคะปริมาณฝนตกสะสม5วันที่จะเกิดขึ้นพื้นที่สีม่วงนะคะจะพบว่าเท่ากับปริมาณฝนอยู่ที่250.1 มิลลิเมตรขึ้นไปมีพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดตากรวมทั้งที่กาญจนบุรีแนวด้านตะวันตกนะคะและพื้นที่จังหวัดตราดรวมทั้งนครพนมและที่มุกดาหารด้วยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษส่วนทะเลค่ะทะเลอันดามันตอนบนจุดนี้นะคะคลื่นจะสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรมีคำเตือนเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งค่ะสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้าในโซนของภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีสำหรับพื้นที่ภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่กาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง1
1: ก็เร่งหาสาเหตุของน้ำท่วมฉับพลันและรุนแรงบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนหลังจากคลิปภาพสารไหลบ่าเข้าซัดพื้นที่กวาดเอาอาคารบ้านเรือนรถยนต์รถโดยสารและชีวิตผู้คนกลืนหายไปในพริบตาในช่วงแรกรายงานข่าวออกมาบอกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวขนาด 4.4 ที่ทำให้ดินถล่มลงมาปิดกั้นแม่น้ำก่อนที่น้ำจะสั่งแต่ว่าสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุครับว่าการวิเคราะห์ว่าพลังงานที่ตรวจจับได้อาจจะเกิดจากดินถล่มมากกว่าที่จะเกิดจากแผ่นดินไหวนะครับว่าอาจจะเกิดจากหินและน้ำแข็งถล่มในฝั่งเนปาลส่งผลให้แม่น้ำถูกปิดกั้นในพื้นที่ภูเขาแม่น้ำก็จะมีลักษณะแคบเมื่อเกิดหิมะถล่มหรือว่าแตกออกมวลน้ำมหาศาลก็ไหลทะลักลงมาข้างล่างนักวิทยาศาสตร์แสดงความกังวลนะครับว่าอาจจะเกิดน้ำหลากในลักษณะแบบนี้เพิ่มอีกถ้าหากว่าบริเวณต้นน้ำยังคงมีสิ่งกีดขวางที่ปิดกั้นแม่น้ำอยู่แบบนี้นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจนะครับก็คือก่อนจะเกิดเหตุไม่ได้มีฝนตกลงมาอย่างที่มักจะพบในเหตุน้ำท่วมฉับพลันปกติซึ่งการที่ไม่มีฝนตกล่วงหน้าเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจแล้วยิ่งทำให้ระบบเตือนภัยน้ำท่วมที่ใช้งานกันอยู่ทั่วโลกอาจจะไม่สามารถตรวจจับเหตุการณ์แบบนี้ได้ครับ
2: ส่วนอินโดนีเซียต่อสู้กับไฟป่ามาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ขณะนี้หมอกควันจากไฟป่ากำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนในพื้นที่โดยมีรายงานว่ามีประชาชนหลายพันคนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียระบุว่าประชาชน 3.4 ล้านคนใน7จังหวัดบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตรามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจเนื่องจากการสูดดมหมอกควันเข้าไปในเมืองเบกันบารูเมืองหลวงของจังหวัดเรียวหมอกควันปกคลุมหนาทึบทำให้ต้องมีการประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งทางการขอให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่กล่าวว่าหมอกควันหนาขึ้นในช่วงเวลากลางคืนทำให้เมืองแห่งนี้แทบจะกลายเป็นเมืองร้างเนื่องจากชาวเมืองต่างเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนอกจากนี้ค่ะหมอกควันจากไฟป่ายังลอยเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วย
1: สหรัฐเหลือ

0: มาณสำรองน้ำมันดีเซลต่ำสุดเป็นประวัติการครับข้อมูลจากสำนักข้อมูลพลังงานระบุว่าปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงกลั่นอยู่ที่ 103.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่21สิงหาคมเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในช่วงเวลาเดียวกันของปีทั้งนี้ความต้องการน้ำมันดีเซลทั่วโลกมักจะพุ่งสูงสุดในเดือนตุลาคมเพราะว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการทำความร้อนในฤดูหนาวและการเก็บเกี่ยวในซีกโลกเหนือซึ่งจะตรงกับฤดูเพาะปลูกในซีกโลกใต้ความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางปริมาณสำรองที่ต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วงก็จะผลักดันให้ราคาพลังงานยิ่งสูงขึ้นไปอีกและกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที
1: ่แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจะคัดกรองคดีที่มีความเสี่ยงสูงต่อการปิดคดีอย่างไม่เหมาะสมรวมถึงตรวจสอบว่าการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่หากพบคดีที่มีข้อสงสัยดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะสั่งเปิดการสอบสวนใหม่ทันทีความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีตำรวจบนเกาะเชจูปิดคดีหญิงสูญหายรายหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งที่ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเธอยังปลอดภัยหรือไม่ก่อนที่จะพบร่างของหญิงผู้นี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
0: บริษัทเมตายอมจ่ายเงินสูงถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 591,000 ล้านบาทในช่วง10ปีข้างหน้ารวมทั้งจำกัดการใช้งาน Facebook และ Instagram ของวัยรุ่นอย่างเข้มงวดภายใต้ข้อตกลงกับเกือบทุกรัฐในสหรัฐเพื่อยุติข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทออกแบบแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อทำให้เด็กเสพติดและเป็นการยุติการพิจารณาคดีของศาลรัฐบาลกลางเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยทั้งนี้แม้เมตาจะไม่ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่แต่ข้อตกลงฉบับนี้ก็แสดงถึงความพยายามอย่างกว้างขวางในการกำหนดวิธีให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่เป็นเยาวชนยิ่งไปกว่านี้อาจเป็นต้นแบบสำหรับการยุติคดีความอีกหลายพันคดีต่อบริษัทสื่อสังคมออนไลน์หลังรัฐบาลในประเทศต่างๆทั่วโลกพยายามจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาออนไลน์ที่เป็นอันตรายต่อเด็ก
1: จอร์จเฮาส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและเมแกนนะคะพระชายาพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาคือเจ้าชายอาชีกับเจ้าหญิงลิลิเบธเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนพระองค์จากรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐถึงเมืองเบอร์มิงแฮมของอังกฤษแล้วเมื่อวานนี้โดยไม่กี่วันที่ผ่านมาสื่อในอังกฤษประโคมข่าวว่าพระองค์จะพาครอบครัวย้ายกลับมาอังกฤษในเดือนนี้จากที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนาน6ปีหลังจากที่ประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิกชั้นสูงของราชวงศ์เมื่อปี2563อย่างไรก็ตามพระองค์จะไม่กลับมาปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างเป็นทางการแต่จะอาศัยอยู่ในอังกฤษในฐานะเชื้อพระวงศ์ที่ไม่ได้ทำงานให้ราชวงศ์ทั้งนี้คาดการณ์กันว่าครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่จะพำนักอยู่ที่อสังหาริมทรัพย์ส่วนพระองค์นอกกรุงลอนดอน
0: หมู่บ้านวูโกลิเนตซึ่งเป็นหมู่บ้านมรดกโลกในสโลวาเกียไม่ต้องการที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกต่อไปแล้วจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรไปติดตามจากรายงานครับ
2: การท่องเที่ยวที่คึกคักอาจเป็นผลดีสำหรับบางที่แต่สำหรับชาวบ้านในหมู่บ้านวูโกลิเนตซึ่งเป็นหมู่บ้านมรดกโลกแห่งยูเนสโกของสโลวาเกียไม่ต้องการเช่นนั้นโดยชาวบ้านกำลังเรียกร้องให้มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพราะการที่มีมากเกินไปทำให้ทุกคนรู้สึกสูญเสียความเป็นส่วนตัวและไม่พอใจอย่างมากที่นักท่องเที่ยวหลายคนมีพฤติกรรมไม่เคารพในความเป็นท้องถิ่นยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังต้องการให้ยูเนสโกถอดชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ออกจากบัญชีมรดกโลกอีกด้วยที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีบ้านเรือนก่อสร้างด้วยไม้ซุงอายุเก่าแก่เพียง45หลังแต่เจ้าของบ้านหลายหลังต้องนำป้ายข้อความว่าที่ดินส่วนบุคคลห้ามเข้าและห้ามถ่ายภาพมาติดไว
3: ้
2: อันตอนซาบูชาชาวบ้านวัย68ปีกล่าวว่านักท่องเที่ยวได้พยายามเดินเข้ามาเพ่นพ่านในอาณาบริเวณบ้านในทุกๆวันเพื่อถ่ายรูปและบ้านก็ชะโงกหน้าตามหน้าต่างเพื่อสอดส่องเข้ามาในบ้านทำให้รู้สึกเหมือนว่าตนเองเป็นสัตว์ในสวนสัตว์ที่นี่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนปีละประมาณ 100,000 คนซึ่งเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างสูงและสภาพพื้นที่ก็ยังไม่พร้อมที่จะรองรับได้ในจำนวนนี้เนื่องจากที่นี่ยังขาดแคลนสุขาสาธารณะถนนที่ไม่กว้างขวางอีกทั้งไม่มีที่จอดรถที่เพียงพอซึ่งซาบูชาก็บอกว่านักท่องเที่ยวบางคนถึงกับแอบเข้าไปขับถ่ายในสวนของบ้านคนอื่นและบางครั้งก็เดินบุกรุกเข้ามาในบ้านของตนเพื่อขอใช้ห้องน้ำอย่างไรก็ตามที่นี่เหลือประชากรอาศัยอยู่อย่างถาวรเพียง17คนเท่านั้นและเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้มีคนอาศัยอยู่ต่อไปทางการสโลวาเกียจึงต้องจ่ายเงินเยียวยาให้แต่ละคนปีละ400ยูโรหรือประมาณ 15,000 บาทเพื่อชดเชยกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นชาวบ้านบางคนแอบเผยว่ากิจกรรมการแสดงเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมเทศกาลหรือพิธีแต่งงานจำลองเพื่อโชว์นักท่องเที่ยวนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงเพราะหลายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านจึงมองว่าทางการหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เกินจริงมากไปสักหน่อยแม้จะมีเสียงเรียกร้องจาก

0: คนในท้องถิ่นว่าไม่ต้องการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกต่อไปแต่มิโลสลาฟพาโรแบกหัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสโลวาเกียก็ยืนยันว่าที่นี่คือหมู่บ้านที่มีชีวิตและจะไม่มีการขอยกเลิกสถานะมรดกโลกเร่งจัดหาทุนจากต่างประเทศเพื่อนำมาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งเพิ่มห้องน้ำสาธารณะและสร้างจุดจอดรถรับส่งนอกหมู่บ้านเพื่อลดความแออัดซึ่งเรื่องนี้นักท่องเที่ยวจากเยอรมนีอย่างคริสติน่าเซียนฮอฟเตสเตอร์วัย52ปีก็ยังบอกว่าปริมาณนักท่องเที่ยวที่มากเกินไปทำให้บรรยากาศดูอึดอัดและเข้าใจความรู้สึกของชาวบ้านว่าคงไม่ชอบใจหากมีคนแปลกหน้ามาเดินวนเวียนอยู่รอบบ้านของตัวเองอยู่ตลอดเวลา
1: วันนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาติดตามช่วงทำไมค่ะ
2: ในช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจแล้วกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้งนึง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งนะครับจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้นะครับที่ nvtplus.prd.go.th ครับและสำหรับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ครับท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณวัศกร
3: คุณผู้ชมครับช่วงทำไมในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกวาระแห่งชาตินะครับหลังจากที่ประเทศไทยนะครับกำลังจะเป็นเจ้าภาพระดับโลกเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมของนักลงทุนของนักการเงินจากทั่วโลกเลยนะครับกับการประชุมที่มีชื่อว่า AM 2026นะครับการประชุมในครั้งนี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองนะครับทำไมประเทศไทยถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้แล้วประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากการประชุมนะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคุณชยาวดีชัยอนันต์นั่นเองนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: ขอบพระคุณนะครับท่านโฆษก
5: ค่ะยินดีค่ะ
4: ที่คุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
3: ครับ
4: ก่อนอื่นเลยขอทำความเข้าใจเรื่องชื่อก่อนขออนุญาตเรียกสั้นๆได้ไหมการประชุม IMF และ World Bank
5: ได้
4: ได้เนาะเอาสั้นๆแบบนี้จะได้เข้าใจเพราะการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกมัน
3: ยาวไป
5: ยาวไป
4: ไม่มีใครจำได้
3: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ผมก็บอกอาจจะสั้นไปคือ AM 2026
4: นั่นคือ Annual Meeting
5: Annual Meeting
4: ประชุมประ
5: จ
3: ำทีนี้
4: นะครับก็ขยายเรียกเป็นการประชุม IMF และ World Bank จะได้เข้าใจตรงกัน
5: ได้ค่ะ
4: เข้าใจว่าเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมามีคณะมาตรวจความพร้อมของประเทศไทยมาตรวจแล้วผลเป็นยังไงครับ
5: ก็ได้รับความพึงพอใจค่อนข้างมากนะคะก็ต้องเรียนว่าเราเตรียมงานมา3ปีนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของสถานที่นะคะโรงแรมหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็เตรียมการมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเขามาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เป็นครั้งแรกแล้วก็มากรกฎาคมอีกก็รู้สึกว่ามีความคืบหน้าอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีแผนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อสร้างในสถานที่แล้วก็แผนเรื่องของแผนฉุกเฉินต่างๆด้วยแล้วก็การต้อนรับต่างๆเนี่ยก็เป็นไปตามที่คาดหวังแล้วก็ตกลงกันไว้ค่ะ
4: ที่ว่าก่อสร้างคุณนรสกรอาจจะนึกไม่ออก เคยไปเดินงานที่ศูนย์เศรษฐกิจนะ
3: ครับ
4: มันก็เป็นห้องประชุมใหญ่บ้างเล็กบ้าง
3: ใช่ฮะ
4: แต่ก็มีไม่กี่ห้องหรอก
3: ครับ
4: ในเที่ยวนี้ต้องใช้กี่ห้องครับ
5: ทั้งหมดเนี่ย540

0: ้องจะมีออฟฟิศอยู่ประมาณ500กว่าห้องนะคะเพราะฉะนั้นออฟฟิศเนี่ยจะแบ่งออกเป็นย่อยๆสำหรับแต่ละประเทศนะคะก็ห้องหนึ่งจุได้ประมาณ6คนนะคะแล้วก็จะมีค่อนข้างเยอะแล้วแต่ละห้องเนี่ยก็จะต้องบอกว่าปรับอุณหภูมิได้ของตัวเองแล้วก็ที่สำคัญต้องไม่ได้ยินเสียงจากห้องอื่นแล้วห้องอื่นก็ต้องไม่ได้ยินเสียงห้องนี้ด้วยเพราะว่ามันมีการคุยกันอาจจะเป็นเรื่องของความลับนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าภาพนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องเดลิเวอร์เราต้องทำให้ได้อันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่จะตอบอาจารย์ว่า
1: การก่อสร้างมันอยู่ตรงนี
0: ้ใช่แล้วทำไมเขาถึงเลือกเรา
1: ซึ่งตัวนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นในศูนย์ศิริกิติ์ถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งหมด
0: ใช่ค่ะทั้งหมดค่ะ
1: นึกออกไหมเวลาเราไปเดินงานหนังสือโน่นนี่มันไม่มีห้องอะไรขนาด
2: นั้นเลยโล่งๆแต่นี่คือเนรมิตขึ้นมา500กว่าห้อง
0: ใช่ค่ะ
2: ครับทีนี้เวลาเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเวลาเจ้าภาพเขาไปคัดเลือกแต่ละประเทศเนี่ยเขาดูเข้มข้นมากน้อยแค่ไหน
0: ดูเข้มข้นมากต้องบอกว่าจริงๆมีหลายประเทศนะคะที่ยื่นขอเป็นเจ้าภาพเข้าไปนะคะเราก็เข้ารอบสุดท้ายจำได้ว่ามี5ประเทศด้วยกันนะส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในตะวันออกกลางนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีความพร้อมทั้งเรื่องของสถานที่ประชุ
1: ม
0: ที่มีอยู่แล้วไม่ต้องก่อสร้างใหม่นะคะแค่อาจจะมีการก่อสร้างด้านในบ้างนะคะมีเรื่องมาตรฐานของที่พักแล้วก็ความเพียงพอเราต้องมีที่พักที่เพียงพอที่อยู่ภายใน5กิโลจากสถานที่ประชุ
1: ม
0: นะคะแล้วก็มีเรื่องของระบบสาธารณสุขม
1: ี
0: โรงพยาบาลขนาดใหญ่รอบๆนะคะรวมถึงในเรื่องของความพร้อมเรื่องของการท่องเที่ยวการขนส่งโลจิสติกส์ต่างๆเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เราได้รับเลือกสำหรับปีนี้นะคะ
1: การขนคน 15,000 คนและเป็น VVIP ส่วนใหญ่เนี่ยมาประชุมพร้อมกันออกพร้อมกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นโลจิสติกส์เป็นเรื่องที่เขาให้ความสำคัญ
0: มากค่ะใช่
1: ถ้าถามเป็นเกรด ABCD การตรวจความพร้อมล่าสุดในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราได้เกรด A มั้ยครับ
0: คิดว่า A ค่ะ
1: คิดว่า A มั่นใจมาก
0: เพราะว่าพูดคุยกับทางต้องเรียกว่า Secretariat ของทั้ง World Bank แล้วก็ทั้ง IMF เองเนี่ยก็มีความพึงพอใจแล้วก็ขอบคุณพวกเรานะคะรวมทั้งทีมจัดงานเองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันทำเรื่องนี้ให้มีความคืบหน้าอย่างชัดเจนแล้วเขาก็สบายใจที่จะกลับมาในเดือนตุลาคมค่ะ
1: เวลาเข้ามาตรวจเขามีการสอบถามเรื่องธีมของงานไหมครับเราจะจัดอะไรยังไงจะลงรายละเอียดขนาดนั้นไหม
0: อาจจะยังไม่ขนาดนั้นแต่เป็นเรื่องที่จริงแล้วเราเตรียมตั้งแต่พอเราทราบว่าเราเป็นเจ้าภาพเราก็ต้องคิดว่าเราอยากจะให้ภาพของเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดียิ้มสวยอาหารอร่อยม
1: ี
0: ความสะดวกสบายแต่ต้องเป็นเรื่องของว่าเอ้ยคนไทยก็มีความเป็นมืออาชีพนะคะเป็นคนคิดเก่งแล้วก็ตอบโจทย์ของโลกไปพร้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดมาตั้งแต่ต้นว่าธีมที่ประเทศไทยเนี่ยอยากจะนำเสนอคืออะไรนะคะ
1: ธีมที่ว่าคืออะไร
0: ให้เฉลยเลยนะคะค่ะจริงๆธีมของประเทศไทยเนี่ยภาษาอังกฤษคือ New Horizon Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience ก็คือต้องบอกว่าที่มาที่ไปคือการที่บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาโลกพัฒนาไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราเองในฐานะประเทศไทยก็ต้องก้าวไปยังขอบฟ้าใหม่มันคือ New Horizons นี่ Empowering People ก็หมายความว่าการก้าวไปข้างหน้านั้นเราจะพัฒนาไปยังไงต้องเอาคนเป็
1: นศ
0: ู
1: นย์กลาง
0: ต้องทำให้คนสามารถที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ในขณะที่ต้องมีความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐานต้องดีในเรื่องที่เป็นบริบททางเศรษฐกิจทางการเงินรวมถึงเรื่องอื่นๆเนี่ยต้องพร้อมและมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ไม่ใช่แข็งแกร่งอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีความยืดหยุ่นล้มได้เร็วลุกได้เร็วต้องรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าเป็นเรื่องใหม่ๆเข้ามาได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่เราอยากจะ
1: มีคำฮิตหมด empowering power เอ้ย people นะม
0: ี
1: building resilience มีหมดทีนี้ผมได้อ่านคำสัมภาษณ์ของท่านรองเอกนิติว
0: ่
1: าเราจะมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดกับเศรษฐกิจโลกที่ต้องสมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยอันนี้คือรายละเอียดที่พูดถึง
0: ใช่ด้วยค่ะต้องเรียนว่าในงานเนี่ยเราจะมี1พาวิเลียนเลยที่ทำเอาไว้เพื่อเทิดพระเกียรตินะคะแล้วก็ช่วงงานก็จะเป็นวันที่13ตุลาคมพอดีก็จะมีการเปิดพาวิเลียนนั้นแล้วก็ภายในพาวิเลียนเนี่ยเราอยากจะแสดงให้เห็นถึงหลักการทรงงานและหลักคิดของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วหลายๆเรื่องที่พวกเราคุยกันวันนี้เนี่ยท่านทรงเป็นผู้มาก่อนการท่านคิดมาก่อนแล้วเอาสมดุลสร้างความสมดุลเพิ่มเติมการเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางการแก้ปัญหาที่ใหญ่ด้วยไมโครโซลูชันก
1: ็
0: คือ

0: แก้จากคนแก้จากรากฐานขึ้นไปอันนี้ก็จะมีการโชว์เคสเพื่อเห็นความเรียกว่าหลักคิดแล้วก็หลักการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยค่ะ
1: ดูแล้วเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนท่านอาจารย์เกษมสันต์เนี่ยเคยไปการจัดการประชุมระดับโลกมาหลายครั้งแล้วนะผมไม่เคยไปเลย อยากให้ท่านโฆษกได้เล่าสักนิดนึงนะครับว่าในห้องประชุมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเนรมิตไว้500กว่าห้องเนี่ยนะครับแล้วก็มีพาวิเลียนต่างๆเนี่ยอย่างของการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9เรามีจุดต่างๆอื่นๆเนี่ยที่น่าสนใจไหมครับเพื่อให้เราเห็นภาพว่าข้างในเป็นอย่างไรเผื่อบางคนไม่ได้ไปหรอกแต่รู้ว่าครั้งหนึ่งประเทศไทยจัดงานลักษณะนี้มันชาวโลกจะได้เจออะไรครับ
0: ได้ค่ะในส่วนของศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะก็ต้องบอกว่าห้องประชุมเนี่ยจะมีประมาณเกือบ20ห้องนะคะแล้วก็จะเป็นห้องประชุมที่จุได้ตั้งแต่ 2,000 3,000 คนไปจนถึง400 500คนนะคะก็จะมีอยู่หลายห้องอยู่เหมือนกันทีนี้ในแง่ของการเข้าไปจุดหลักๆนอกจากเรื่องของการประชุมแล้วจะมีห้องประชุมที่ใหญ่ที่สุดที่เรียกว่าห้องเพลนารีนะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสร้างขึ้นมาในปี1991สำหรับงานนี้เนี่ยก็ใช้ห้องประชุมนี้ในการประชุมแพนารีครั้งนี้ก็จะกลับไปใช้ห้องนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่คงจะต้องได้พูดคุยกันในวันนั้นจุดอื่นๆนอกจากเรื่องของพาวิเลียนเทิดพระเกียรติแล้วเนี่ยก็จะมีพาวิเลียนที่เกี่ยวข้องกับอย่างที่เรียนว่าธีมของประเทศด้วยเพราะว่าภายใต้การเปลี่ยนผ่านไปยังขอบฟ้าใหม่เนี่ยเรากำลังดูถึงความเสี่ยงต่างๆที่เราต้องรับให้ได้จะมีเรื่องของดิจิทัล AI นะคะที่เราจะต้อง transform ประเทศแล้วก็เศรษฐกิจไปก็จะมี1พาวิเลียนที่โชว์เคสเรื่องนี้ของประเทศไทยว่าเราทำยังไงเราดูแลให้คนเรียกว่า empowering people ยังไงนะคะอุบไว้ก่อนว่ามีแก๊กอะไรข้างในนั้นนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของพาวิเลียนอีกพาวิเลียนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่ประเทศไทยจะปรับตัวเข้าไปสู่ greenอีโคโนมียังไงนะคะก็จะมี1พาวิเลียนอีกพาวิเลียนหนึ่งจะเป็นเรื่องของ longevity ต้องบอกว่าเราเนี่ยมีปัญหาสังคมสูงวัยแต่คิดว่าเราปรับตัวได้ดีแล้วแทนที่เราจะปรับตัวคนเดียวเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราปรับตัวมันเป็นประโยชน์กับประเทศอื่นๆแล้วก็ที่มีเรื่องของสังคมสูงวัยด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราอยากจะโชว์เคสก็จะเป็น4พาวิเลียนทั้งหมดค่ะ
2: ครับในเรื่องของแบงค์ชาติล่ะครับในฐานะโฆษกแบงค์ชาติต้องอวดหน่อยว่าแบงค์ชาติมีอะไรจะโชว์กับสังคมการเงินโลกที่มากันมั้ย
0: ค่ะก็ต้องเรียนว่าอย่างที่เรียกว่าเราคิดมา3ปีนะคะสิ่งนึงที่เราอยากจะผลักดันเราก็อยากให้คนเนี่ยได้อะไรกลับไปจากการประชุมไม่ใช่แค่ว่าจําได้ว่าเคยมาเมืองไทยแต่ว่าเอ้ยประเทศไทยมีอันนี้ด้วยนะคะก็คือสิ่งนึงที่เรามองก็คือว่าเรามีดิจิตอลอีโคโนมีที่ดีเรามีการก้าวหน้าค่อนข้างเยอะสำหรับแบงก์ชาติเองเนี่ยหลายๆท่านคุ้นเคยอยู่แล้วใช้ทุกวันใช้หลายๆครั้งเรื่องพร้อมเพย
2: ์
0: นะคะแล้วก็มีการเอาไปต่อยอดนะคะเป็นเป๋าตังเป็นแล้วก็เป็นการใช้มาตรการต่างๆของภาครัฐที่เอาพร้อมเพย์มาใช้นะคะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เรามองในเรื่องของความก้าวหน้าทางดิจิทัลก็คือว่ามันมาพร้อมกับความเสี่ยงโดยเฉพาะพอมี AI เข้ามามันมีทั้งบวกทั้งลบเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเห็นการมีตั้งแต่เรื่องของฟรอดสแกมนะมิจฉาชีพที่หลอกลวงในเรื่องของการเงินของพี่น้องประชาชนมีเรื่องไซเบอร์นะคะที่มันมาทุกวันมาเรื่อยๆเราได้ยินข่าวบ่อยๆนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือส่วนที่ถ้าเรามีดิจิตอลเข้ามามันอาจจะทำให้คนที่เข้าไม่ถึงดิจิตอลเข้าไม่ถึงภาคการเงินก็ได้ฟุตพริ้นท์บางคนไม่มีดิจิทัลฟุตพริ้นท์ไม่เคยมีโมบายแบงกิ้งแต่ต่อไปในอนาคตการให้สินเชื่อจะดูข้อมูลพวกนี้เยอะขึ้นคนกลุ่มนี้อาจจะมีความสามารถในการเข้าถึงตอนนี้แต่ในอนาคตเขาไม่มีฟุตพริ้นท์เขาอาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอันนี้เป็น3มิติที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะชวนคนมาพูดคุยกันว่าเอ้ยในฐานะคนที่ดูระบบการเงินโลกแบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะเรสคือว่าสิ่งที่เราอยากให้คนถือกลับไปก็คือสิ่งที่เขาอาจจะไม่ค่อยเคยได้พูดคุยกันมาก่อนหลายประเทศมีปัญหาก็คือเรื่องของฟรอดสแกมทุกคนเจอความท้าทายเดียวกันหลังๆก็จะเจอว่าเวลามิจฉาชีพหลอกเอาเงินเราไปมันหายไปที่ต่างประเทศแต่ว่ามันไม่มีกฎหมายไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็เลยมองว่าชวนคนมาคุยกันเรื่องนี้ดีไหมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว IMF กับ World Bank ก็จะมีการเรียกว่า launch หรือเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่าบางกอก blueprint
2: กำลังจะถามคำนี้พอดีเพราะว่าเห็นท่านผู้ว่าการวิทัยให้สัมภาษณ์ว่ามีบางกอก blueprint คือตัวนี้เลยที่เล่าไปแล้ว
0: ครับ
2: และคิดว่าคนที่มาประชุมเขาจะยอมรับแนวคิดนี้หรือตื่นเต้นแค่ไหนเพราะต้องถือว่าเมืองไทยในเชิงการจ่ายเงินผ่านระบบดิจิทัลเนี่ยเราด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้แหละนะ ที่เราแจกเงินกันเยอะสุดท้ายแล้วทุกคนก็ผ่านระบบนี้ทำให้เรามีความ ก้าวหน้ากว่าหลายๆประเทศในโลกนี้ถูกไหมครับ
0: จริงค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของต้นทุนที่ถูกมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยก็ได้นะคะ
2: ก็แปลว่าในเชิงเนื้อหาสารสนเทศนี้เราพร้อมแล้ว
0: ค่ะ
2: แต่ในเชิงสีสันผมเคยตามข้อมูลและเคยสัมภาษณ์เรื่องนี้ในรายการก็บอกว่าจะมีการในห้องประชุมจะมีการตกแต่งเนา
0: ะ
2: ผ้าไทยที่เป็นอัตลักษณ์หลายๆจังหวัดจะมาโชว์ตรงนี
1: ้อ
2: าหารการกินถ้าข้าวก็ต้องเป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% อะไรพวกนี
0: ้
2: เล่าสีสันพวกนี้ให้ฟังหน่อยเชื่อว่าเราเตรียมอะไรบ้าง
0: ก็ต้องบอกว่าจริงๆเราอยากที่จะเราบอกว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมของ IMF และ World Bank เราเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นอเจนดาหลักๆก็จะถูกกำหนด
2: เขากำหนด
0: โดยเขานั่นแหละนะคะแต่ว่าเราทำยังไงให้ประชาชนคนไทยได้ประโยชน์จากตรงนี้มากที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องคนมา 15,000 คนหรือ 20,000 คนที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในช่วงนั้นแต่ทำยังไงให้เขาเห็นว่าเรามีของดีแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยที่มีของดีอยู่ในมือไม่ต้องเข้ามาแต่เราจะนำของเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาโชว์เคสอย่างเช่นที่เราบอกห้องประชุมมี500กว่าห้องนะคะห้องออฟฟิศมี500กว่าห้องเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือสิ่งที่ทาง QSNCC ก็ช่วยกันทำเนี่ยก็คือ
2: เรื่องของชาติเศรษฐกิจ
0: ใช่ค่ะก็ขอเอาตัวผ้านะคะผ้าเข้าใจว่าจาก21จังหวัดประมาณ37ลายเอามาตกแต่งแต่ละห้องแล้วเขาก็จะมีการ์ดอธิบายว่าผ้านี้มาจากไหนเรื่องราวเป็นยังไงนะคะในแต่ละห้องก็จะมีการตกแต่งที่ต่างกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เล่าได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเสิร์ฟอาหารเมนูที่เราใช้ใน Host Government Dinner ก็คือให้ที่มีคนเข้าร่วมน่าจะประมาณ 3,000-4,000 คนเนี่ยก็จะมีการเสิร์ฟอย่างที่อาจารย์พูดเลยนะคะก็จะมีปลานิลจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเนื่องจากว่าเป็นปลาของพ่อนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาข้าวสังหยดจังหวัดพัทลุงโกโก้จากนครศรีธรรมราชเราเอามาจากทั่วประเทศนะคะอาหารเหล่านี้ของดีๆมาแล้วก็เอามาเสิร์ฟแล้วเราก็จะเล่าสตอรี่เหล่านี้เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าผู้เข้าร่วมที่มาเห็นผ้าอยากได้ทานอาหารอร่อยอยากทานอีกอันนี้ก็อาจจะทำให้เขาหลังจากการประชุมเดินทางไปหรือกลับไปแล้วกลับมาใหม
2: ่ครับ
0: แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะทำให้การประชุมครั้งนี้สร้างรายได้ที่ไม่ใช่แค่ในช่วงการประชุมให้กับประเทศไทย
2: ไม่ได้จัดเสร็จแล้วกลายเป็นไฟไม่ฟางหายไปแต่ผลประโยชน์ควรจะเติบโตต่อเนื่องยั่งยืน
0: ใช่ค่ะ
1: เรามีการมองต่อเนื่องไปหรือเปล่าครับว่าสมมติสินค้าต่างๆที่มาขายไอ้ที่มาโชว์เนี่ยโชว์เคสนะครับพวกผ้าไหมต่างๆหรือว่าอาหารการกินเรามีคอนแทคหรือว่าอะไรไหมสำหรับบางประเทศหรือบางท่านที่เอ้ยฉันอยากกินต่ออยากจะซื้อต่อหรือว่าอยากจะไปดูในพื้นที่ที่มีการผลิตลักษณะเนี้ย
0: ค่ะก็อย่างที่เรียนว่าในแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆสตอรี่แล้วก็จะมี QR code ให้โหลดก็จะเห็นได้ว่ามาจากไหนสตอรี่เป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอาหารเนี่ยก็จะมีป้ายบอกไว
2: ้
0: ว่าเป็นอะไรมาจากไหนเป็นของดีจังหวัดอะไรนะคะก็จะทำให้หลายๆจังหวัดที่เป็นเมืองรองก็จะได้รับคนก็จะรู้จักมากขึ้นต้องบอกว่าจริงๆแล้วคนรู้จักประเทศไทยไม่น้อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะรู้จักที่เป็นเมืองหลักนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็พยายามจะเน้นว่ามาจากหลายๆจังหวัดที่ส่วนหนึ่งเป็นเมืองรองแล้วก็คิดว่าน่าจะทำให้คนคุ้นเคยได้มากขึ้นนะคะจริงๆมีอีกเรื่องนึงคือของชำร่วยของชำร่วยอันนี้ลืมเล่านะคะของชำร่วยก็จะเป็นกระเป๋าผ้าขาวม้าซึ่งอันนี้ก็จะมาจากราชบุรี
1: ราชบุรี
0: ค่ะแต่ว่าเอาไปประกอบหรือเอาไปเย็บที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นในแง่ของการกระจายรายได้เข้าใจว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะให้ออกไปได้มากที่สุดนะคะในเรื่องของรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วก็งานที่เราสร้างในครั้งนี
2: ้เห็นละความพร้อมทางนั้นทั้งเนื้อหาสาระทั้งสีสันและความประทับใจทีนี้ถึงนาทีนี้แล้วกลางสิงหาคมแล้วเนี่ยผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเวลาเห็นตัวเลขรัฐบาลแถลงแบงค์ชาติแถลงเนี่ย 15,000 คนถึง 20,000 คนเนี่ยคอนเฟิร์มมาประมาณนี้หรือเปล่าแล้วเป็นระดับไหนบ้างลองเล่าให้เห็นภาพหน่อยครับว่าใหญ่ขนาดไหนที่มากัน
0: จริงๆล่าสุดที่เราคุยกับทาง IMF เมื่อเดือนกรกฎาค่ะเขาบอกว่า 15,000 คนเนี่ยได้แล้วน่าจะได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าระหว่างนี้จนถึงตุลาเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นอีกกี่คนแต่เดี๋ยวตัว registration ที่เราเห็นเนี่ยก็เริ่มที่จะมีทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกทั่วโลกเกือบ200ประเทศนะคะมีเบอร์หนึ่งขององค์กรระหว่างประเทศ IMF World Bank มาแน่ๆเราจะเห็น WTO เราจะเห็น UN ที่เคยมานะคะแล้วก็องค์กรการเงินอื่นๆเราจะเห็นนักการเงินรุ่นใหญ่ และรีฟิงนะคะอย่างอันนี้ปกติเขาจะมานะยังไม่เห็นว่าลงทะเบียนหรือยังนะคะแต่ว่าปกติจะมาเราก็จะได้เห็นกลุ่มเหล่านี้ที่เขาจะมาเขาก็อาจจะไม่ใช่แค่มาร่วมการประชุม IMF World Bank แต่ว่าก็จะมีงานที่เรียกว่าaffiliated events activities ที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีการจัดสัมมนาให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นศักยภาพไม่ใช่แค่ภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแต่ว่าเป็นข้างนอกสถานที่ข้างนอกของเราด้วย
2: แต่ว่าผู้บริหารชั้นนำของ IMF วงการเงินทั้งโลก
1: ครับ
2: กระทรวงการคลังทั้งโลกธนาคารชาติทั้งโลกบริษัทขนาดใหญ่ที่พร้อมที่จะมาร่วมซึ่งเขาต้องมาเปิดตัวมาเจอผู้คนนี่คือคนที่เรียกว่า VVIP ของโลกตรงน
1: ี้เริ่มตื่นเต้นแล้วอาจารย์แล้วก็จะเกิดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมซึ่งคนที่จะได้สัมผัสได้เห็นผู้นำต่างๆเหล่านี้ก็คือคนกรุงเทพนี่แหละแล้วก็ทราบว่ารัฐบาลก็มีการประกาศให้เป็นวันหยุดแล้วด้วยใช่ไหมครับวันที่
0: 16
1: ทีนี้คนกรุงเทพหรือคนอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับเราจะมีการร่วมต้อนรับยังไงดีหรือว่าขอความร่วมมืออะไรยังไงกับพี่น้องประชาชนบ้างครับในช่วงที่มีการจัดการประชุม
0: จริงเหตุผลที่เราให้วันที่16เป็นวันหยุดในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็เนื่องจากว่าการจราจรในวันเนื่องจากวันนั้นจะมีการประชุมใหญ่ที่สุดคือ plenary นะคะก็จะมีการประชุมที่หนาการจราจรที่หนาแน่นเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าหลายๆท่าน work from home ได้ในช่วงนั้นก็จะถือว่าเป็นการทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะทำให้ถนนไม่แน่นจนเกินไปนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนว่าในช่วงนั้นคนที่มาส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมก็ได้นะคะก็สามารถต้อนรับได้จริงๆเรามีโปรแกรมหลายอย่างที่จะให้เขาออกไปเที่ยวในกรุงเทพด้วยหรือออกไปดูรอบๆกรุงเทพนะคะก็จะมีหลายๆจุดที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามจัดสรรเอาไว้
2: เขาจะมีซิตี้ทัวร์คนติดตามจะมีพาไปหลายๆที่ละทีนี้ชาวบ้านที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ท่านโฆษกเอ๊ะแล้วฉันได้อะไรฉันได้อะไร
0: ก็ต้องเรียนว่าการประชุมผลที่ได้จากการประชุมเนี่ยอย่างที่เรียนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในช่วงการประชุมเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วเกิดแล้วในช่วงที่ผ่านมา
2: ครับ
0: นะคะมีการทำของชำร่วยแล้วนะคะมีการจ้างงานแล้วเดี๋ยวเราจะจ้างคนขับรถอีกนะคะที่ต้องมีการเรียกว่ามียานพาหนะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เมื่อในช่วงนั้นแน่นอนนะคะมีการสร้างรายได้แล้วก็ต้องเรียนว่าถ้าไปดูข้อมูลของคนที่ลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยจะเห็นได้ว่าจำนวนวันน่ะมันยาวกว่าปกติ
2: ไม่ได้มาแค่ประชุม
1: 12
2: แล้วก็8เสร็จประชุมกับ
0: ใช่เพราะว่าบางคนมาก่อนบางคนอยู่ต่อนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าน่าจะมีแผนสำหรับการท่องเที่ยวนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราหวังก็คือว่าต้องเรียนว่าจากที่พูดคุยเนี่ยหลายๆคนยังไม่เคยมาเมืองไทยด้วยซ้ำได้ยินได้เห็นจากสื่อต่างๆแต่ยังไม่เคยมาแล้วเขาก็มองว่าเขาอยากจะมาดูว่าประเทศไทยจะเป็นโอกาสในการทำธุรกิจของเขาหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ้าเขากลับมาอย่างที่เรียนว่าอาจจะไม่ได้กลับมาในฐานะนักท่องเที่ยวไม่ได้แค่พาเพื่อนพาญาติพี่น้องพาครอบครัวมาแต่อาจจะพาธุรกิจกลับเข้ามาถ้าเขาเห็นความพร้อมเห็นศักยภาพประเทศไทยอาจจะมีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ทั่วโลกตามสื่อทั่วโลกเยอะแต่ว่าเราอยากให้เขามาเห็นด้วยตัวของเขาเองว่าจริงๆเมืองไทยน่าอยู
2: ่
0: แล้วก็เรามีศักยภาพที่จะเป็นทั้งเรื่องของหับของธุรกิจรวมถึงการผลิตต่างๆด้วยค่ะ
2: แบงค์ชาติหรือรัฐบาลจะมีไทยช่วยโลกพลัสไหมครับคือเมื่อถึงเวลาจะไปเที่ยวลดให้อีก 40% 30%
0: เข้าใจว่าจะมีภาคเอกชนที่ทำส่วนลดให้สำหรับคนที่มีแบดจ์ของการเข้าประชุมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้แต่อาจจะไม่ถึง 30-40% ค่ะอาจารย์อ
2: ันนั้นแย่เล่นครับทีนี้นักศึกษาเยาวชนที่ชมอยู่สมัย1991นะผมอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะก็จะมีเด็กนักศึกษาไม่ได้มาฝึกงาน คนที่มีความรู้หน่อยภาษาดีก็มาเป็นเลซองบ้างอะไรบ้างเน
1: ี่
2: ยถ้าเขาสนใจแล้วนี้เขาสมัครอะไรทำอะไรได้ไหมครับ
0: จริงๆเราปิดรับสมัครไปแล้วแล้วก็คัดเลือกได้แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะเราคัดเลือกเปิดรับสมัครนักศึกษาทั่วประเทศนะคะได้มาทั้งหมด250คนนะคะก็จะมาช่วยงานก็จะได้มาเห็นงานอย่างที่อาจารย์เคยเห็นสมัยก่อนนะแต่จะมาเป็นอาจารย์นะคะแล้วนักศึกษาเหล่านั้นก็จะได้มาเห็นมาเจอของจริงนะคะว่าเวลาการประชุมระดับโลกเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้สำหรับน้องๆ นะคะ
2: ตรงนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดียอดเยี่ยมมากสำหรับเขา
0: จะได้เห็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2: จากทั่วโลก
0: ที่เราเห็นในข่าวเขาจะมาปรากฏกายต่อหน้าเราอย่างนี้เลยค่ะท่านผู้ว่าการหลายๆท่านเรากำลังลุ้นอยู่ว่าหลายๆท่านที่ มีข่าวเยอะๆจะมาไหมนะคะอันนี้ก็กำลังรอดูแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการต้อนรับเหลียซงนะคะซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากกระทรวงการคลังเองที่เป็นหนึ่งใน Thailand Planning Team นะคะแล้วก็แบงค์ชาติก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่นๆนะคะที่ส่งคนมาเป็นเหลียซงแล้วก็เหลียซงเราสเปเชียลนะคะนอกจากเรื่องของ Hospitality แล้วเนี่ยก็จะมีหลายๆคนที่พูดภาษาแต่ละภาษาได้แล้วก็จะ
2: ต้องมีครบทุกภาษา
0: ใช่
2: ต้องมีครบทุกภาษาที่มาสงสัยเดือนหน้าต้องเชิญท่านโฆษกอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
2: มาแรปอัพอีกทีเพราะเดือนหน้ากันยาต้นตุลานี่มาละนะครับเดี๋ยวกันยาจองเอาไว้ก่อน
0: ได้เลยค่ะยินดีค่ะ
1: ครับก็ได้เห็นความคืบหน้านะครับของการจัดการประชุมในระดับโลกนะครับ World Bank and IMF 2026นะครับดังนั้นอย่าลืมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญการประชุมในครั้งนี้นะครับจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคุณชยาวดีชัยอนันต์นะครับขอบพระคุณนะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในภาคสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

ีทีมีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวมายาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคีชินาวในโอกาสบรรเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ชั้นมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:48 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริซึ่งโรงเรียนดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและภัยเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569มาตั้งแต่ปี2560ถึงปัจจุบันมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายต่างๆที่มุ่งให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เมื่อนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ผลการทดสอบโอเน็ตคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนเช่นกิจกรรมมหัศจรรย์ยางกล้วยสอนให้เรียนรู้ส่วนประกอบต้นกล้วยฝึกกระบวนการคิดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใช้พื้นที่ว่างในโรงเรียนทำแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกแปลงปลูกผักยกสูงการเลี้ยงไก่ไข่เพราะเห็ดนางฟ้าภูฏานหรือเห็ดภูฏานเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์สามารถนำผลผลิตการเกษตรไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ซึ่งด้านการจัดการเรียนรู้เกษตรนักเรียนได้เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเรียนรู้การแก้ปัญหาเช่นในฤดูฝนพื้นที่เกษตรน้ำท่วมขังไม่สามารถปลูกพืชผักได้นักเรียนจึงช่วยกันขุดคลองไส้ไก่รูปเลขเก้าไทยและนำดินทำเป็นโคกเพื่อใช้ทดลองปลูกพืชผักและจัดทำโครงงานสมาร์ทส้มตำ Explorer ซึ่งเป็นการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากการตำส้มตำที่เกิดจากความสนใจของนักเรียนที่เรียนที่สวนของพ่อซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริอีกทั้งมีการฝึกอาชีพแก่นักเรียนเช่นทำกล้วยฉาบและทำข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการบริหารชุดคีตะมวยไทยที่สร้างความสนุกสนานในการออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงและยังได้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยประยุกต์เป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีให้แก่นักเรียนตลอดจนให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
โรงเรียนยังมีกิจกรรมห้องพยาบาลห้องสมุดและกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้นักเรียนเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชอย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืนทั้งมีกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าด้วยโรงเรียนนี้ก่อตั้งเมื่อปี2476เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลคลอง10วัดสีชมพูต่อมาปี2515เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดสีชมพูปัจจุบันมีนักเรียนระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน116คนเวลา 13:23 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้คนในชุมชนช่วยสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปพร้อมๆกันปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน919คนมีครูและบุคลากร65คนโดยจัดการเรียนการสอน2ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นไปตามนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของสำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำหรับภาษาอังกฤษมีการจัดห้องเรียนภาษาและกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูต่างชาติทำให้นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารและก้าวทันโลกนอกจากนี้มีเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน4คนได้จัดการสอนในแบบเรียนรวมและมีการจัดสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละบุคคลโดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2568ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสมองการทำน้ำหอมจากดอกไม้ไทยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลช่วยให้นักเรียนมีสมาธิรู้จักการรอคอยการตัดสินใจและมีความคิดสร้างสรรค์ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ภายในโรงเรียนและจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชามะแว้งเครือพบว่าผลของชามะแว้งเครือสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้กิจกรรมเลี้ยงปลาสวยงามเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเน้นปลาสวยงามที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นปลาหางนกยูงปลากัดปลาบอลลูนและปลาสอดเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันของเด็กและเยาวชนและเป็นการฝึกทักษะอาชีพสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตด้านกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงช่วยการปลูกพืชหมุนเวียนที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่จำกัดสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทั้งพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเช่นมะเขือคะน้ามะระจีนฟักเขียวมะแว้งเครือตะไคร้ขิงและข่าไม้ผลที่ให้ผลผลิตระยะสั้นเช่นกล้วยและมะละกอด้านปศุสัตว์เลี้ยงปลาดุกปลานิลและปลาทับทิมนอกจากนี้มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งการเพาะเลี้ยงแหน่แดงการทำปุ๋ยใบไม้แบบกลับกองการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานด้านกิจกรรมห้องสมุดมีการส่งเสริมรักการอ่านต่างๆโดยจัดกิจกรรมกระตุ้นนิสัยรักการอ่านเช่นกิจกรรมพี่อ่านและเล่านิทานให้น้องฟังหน้าเสาธงเดือนละหนึ่งครั้งจากเรื่องย่อหรือข้อคิดจากหนังสือที่ประทับใจและนำหนังสือหน้าอ่านหน้าเสาธงทุกวันอังคารและกิจกรรมสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตด้วยการแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรเช่นแหนมเห็ดขนมทองพับเห็ดนางฟ้าเห็ดสวรรค์สลัดโรน้ำพริกปลาดุกฟูไส้อั่วปลาดุกและน้ำสาวรสซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การวางแผนจนถึงการจัดจำหน่ายสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและพัฒนาเป็นการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทำให้

ลา10:44 นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์นเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นทรงเปิดอาคารเพชรสุวัฒนาและประธานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพนมมาศพิทยากรจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เวลา9:19 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนพนมมาศพิทยากรอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาจากนั้นทรงเปิดอาคารเพชรสุวัฒนาซึ่งทางโรงเรียนได้ปรับปรุงขึ้นเนื่องในอภิรักษ์คิตติสมัย100 ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและ100 ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพุทธศักราช2568พระเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่6ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทแห่งความเป็นรัฐสมัยใหม่ยังความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาติซึ่งอาคารหลังนี้เป็นอาคารโถงชั้นเดียวใช้สำหรับจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ของโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน1 รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20 ปีและ10 ปีและประธานเกียรติบัตรแก่ลูกเสือยุวกาชาติผู้มีจิตสาธารณะต้นแบบโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนและผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอาทิการปักหน้าหมอนผาโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียนด้วยการใช้เทคนิคการปักดิ้นยืดลายโบราณเช่นลายนาคลายหงและลายไทยลงบนหน้าหมอนผาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวลับแลเพื่อให้เยาวชนได้สืบสานภูมิปัญญาและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นเทศกาลวิชาการศิลปะการแข่งประกวดภาพระบายสีการจัดสวนถาดแบบแห้งและกิจกรรมชมรมดนตรีไทยที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศในรายการต่างๆโรงเรียนพนมมาศพิทยากรเดิมชื่อโรงเรียนทองอินทรวิทยาคมในปี2450พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนพนมมาศพิทยากรต่อมาในปี2562มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาได้รับโรงเรียนแห่งนี้ไว้เป็นโรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน554 คนมีครูและบุคลากร58 คนมีนางนฤมลเลิศรัตน์พัฒนาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดี

กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8 รูปองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวันนี้ที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน20 ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุอัคคีภัยบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรมเมื่อเวลา21:53 นของวันที่26 สิงหาคม 2569มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย16 หลังคาเรือนรวม20 ครัวเรือนจำนวน52 คนเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตทันทีสำนักงานเขตดุสิตได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยณบริเวณโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสถานีตำรวจนครบาล3 เสนสภากาชาดไทยและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าไปให้ความดูแลและให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยในเบื้องต้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้ณโรงแรมตรังเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมในงานนี้ด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนให้ตอบโจทย์บริบทจริงโดยใช้ข้อมูลจากสถานศึกษาเป็นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางดำเนินงานโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรวม206 คนจากโรงเรียน206 แห่งในพื้นที่ห่างไกลครอบคลุมพื้นที่63 จังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีความแตกต่างของขนาดโรงเรียนกำลังครูและความท้าทายในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนภายใต้แนวทางพัฒนา
3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมขับเคลื่อนผ่านการพัฒนาครูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะด้านวินัยและคุณธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพโดยผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทมาซาย่าเฟอร์นิเจอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งท่าช้างจังหวัดลพบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่บริษัท KAPEX ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและนายวงบริษฐ์บูราณพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดกำแพงกรุงเทพมหานครวัดปรมายิกาวาสวัดบางเลนเจริญจังหวัดนนทบุรีวัดหัวเตยจังหวัดพัทลุงวัดปูนวัดสนจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจสีย่านกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและโรงเรียนกันตบุตรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดขุนพรหมดำริวัดป่าโนสะอางวัดวังหินวัดนาดีวรารามและวัดศาลาทองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นพรรคกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า
จังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษ

เอทบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนทางจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลคนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวลจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งแล้วเด็กนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่โรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่17-28 สิงหาคม2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขยายผลต่อยอดงานวิจัยหญ้าแฝกให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะการปลูกฝังคนรุ่นใหม่และการขยายเครือข่ายอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ประธานในพิธีบรรยายพิเศษถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อมหัศจรรย์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปี2534และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนในงานยังมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาหญ้าแฝกรวมถึงเกษตรกรเครือข่ายคนรักแฝกที่ทดลองปลูกหญ้าแฝกและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการจัดนิทรรศการผลสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาและงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นการรวบรวมผลงานในการเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14พฤษภาคม2570ณเมืองเจนไนสาธารณรัฐอินเดียจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ากรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: ไว้กับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2HD
1: มหกรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสแกนนิ้วแทนเพื่อนเตือนไว้อย่าหาทำคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางสาวรวยรินซึ่งเป็นนิสิตที่ได้ไปฝึกงานกับบริษัทแห่งหนึ่งโดยในขณะฝึกงานถูกจับได้ว่าสแกนลายพิมพ์นิ้วมือเข้าปฏิบัติงานแทนเพื่อนนักศึกษาฝึกงานอธิการบดีจึงมีคำสั่งลงโทษให้พักการศึกษา1ภาคการศึกษานางสาวรวยรินได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้พักการศึกษาศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตได้พิจารณาพยานเอกสารประกอบบันทึกคำให้การของนางสาวรวยรินแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาและเห็นว่านางสาวรวยรินกระทำผิดวินัยนิสิตโดยแม้บริษัทที่รับฝึกงานจะมีหนังสือแจ้งว่าไม่ติดใจเอาความและขอให้พิจารณายกโทษให้ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ความเห็นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแสดงว่าได้ใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานเท่าที่เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วส่วนการที่ไม่อนุญาตให้บิดาและญาติของนางสาวรวยรินเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครองมิได้เป็นเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญของความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองโดยนางสาวรวยรินเองก็อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อเท็จจริงและสามารถใช้สิทธิ์ปกป้องตนเองได้อยู่เองแล้วและเมื่อนางสาวรวยรินยอมรับว่าได้สแกนลายพิมพ์นิ้วมือแทนเพื่อนนักศึกษาฝึกงานจริงจำนวน3ครั้งซึ่งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตพิจารณาเห็นว่านางสาวรวยรินได้กระทำความผิดกรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนิสิตฝึกงานและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยอันเป็นการกระทำความผิดวินัยนิสิตตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีซึ่งบทกำหนดโทษกรณีที่นิสิตไปฝึกงานแล้วมีเหตุให้เสียชื่อเสียงมี2สถานคือขั้นที่4ไม่ผ่านการฝึกงานและต้องฝึกงานใหม่อีกครั้งในภาคฤดูร้อนปีการศึกษาถัดไปและขั้นที่5พักการศึกษาตั้งแต่1ภาคการศึกษาดังนั้นการที่อธิการบดีมีคำสั่งลงโทษทางวินัยนางสาวรวยรินให้พักการศึกษา1ภาคการศึกษาจึงเป็นกรณีที่ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
3: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
4: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์เสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหน

เมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมทีขอรับครับต้อนรับช่วงเวลาของรายการเล่นข่าวเช้าใต้นะครับทาง NBT ภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่องเซตครับ
1: ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569อยู่กับพี่เบาเกลียงแล้วก็น้องเศร้าแกรนค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านทางทีวีดิจิตอลหมายเลข11แล้วก็ YouTube TikTok เว็บไซต์นะตอนนี้ก็ไลค์กันแล้วนะในเพจ NBT ภาคใต้เข้าไปกดไลค์กดแชร์ก็คอมเมนต์กันได้เลยแสดงความคิดเห็นว่าอยากอะไรบอกเราเราวันนี้คอมเมนต์กันมาได้นะคะครับติดตามกันได้ด้วยค่ะ
0: ครับรายการเล่นข่าวชาวใต้ของเรานะครับเรื่องราวของข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรารวมถึงในช่วงจับกระแสใต้นะครับวันนี้พูดคุยกันในประเด็นของตำรวจกันบ้างนะครับกับพ้นการปฏิบัตินโยบายด้านความมั่นคงก้าวด้านของรัฐบาลนะครับกับตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรามีหลายๆเรื่องของน้องสอกแลนเรื่องของหนอมีนุ่งหนอมีนี่เรื่องของปัญหายาเสพติดเรื่องของอาชญากรรมต่างๆนะครับในช่วงตำรวจเองนะในรอบที่ผ่านมานี่มีการดำเนินการตามนโยบายด้านความมั่นคงก้าวด้านผันพื้นบ้างนะครับสนองนโยบายของรัฐบาลนั่นเองนะครับก็จะนำมาพูดคุยกันในช่วงจับกระแสตายวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งกับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับท่านพลตำรวจตรีสวัสดิ์สุขศรีจะร่วมพูดคุยกับเราครับ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก่อนจะไปเลยข้าวนี่ต้องบอกแต่คืนนี้เห็นภาพข้าวเลยก็ตกใจเลยทีเดียวนะครับกับเหตุการณ์น้ำแล้วก็คลื่นแล้วก็ดินหินเนี่ยมันถล่มลงมาที่เนปาลกับน้องสาวแกล้งเมื่อไรแต่คืนนะครับนี่เป็นภาพนะครับผมภาพจากเฟซบุ๊กโอ้โหนี่นะเห็นจากสื่อต่างๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าน่ากลัวจริงๆนะครับเหมือนชากในนั่งเลยนะครับเป็นดินโคลนมันถล่มลงมาบริเวณนะครับด่านพรมแดนจี้หยงนะครับในฝั่งทิเบตติดกับเนปาลก็เป็นหน้าที่ที่ภาพวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้นะคนนี่เอาชีวิตรอดกันนู่นคนตัวทั้งหมดเลยน้องทั้งเล่นแล้วก็น้ำที่มานะมาท่วมถึงนู้นเลยชั้นบนเลยนะไหนไหมมาอังกี้ชั้นตึกประมาณ3ชั้นที่ชั้นนะสู้แบบนั้นเลยนะครับแล้วก็บุบเดียวเป็นโคลนเลยเนาะโอ้รับอย่างรุนแรงนะครับก็ถือเป็นภัยพิบัตินะครับนะสถานที่นิยมยอดนิยมด้วยนะจุดเนี้ยเป็นทางจุดกองคนชอบเดินป่าและเป็นจุดกองชาวอินดูที่มาแสวงบุญด้วยโอ้นะครับตอนนี้นะเอาตอนนี้แล้วกันนะครับล่าสุดเมื่อเช้านี้เองนะครับก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว157รายนะครับ57ชีวิตแล้วนะครับเสียชีวิต157นะ157สู้หน้าเบื้องต้นตอนนี้นะครับนะ570คนครับเป็นชาวในป้านเนี่ย100คนเป็นต่างชาติ460คนนะครับจาก28ประเทศครับโอ้โหส่วนฝั่งทิเบตนะครับทางการจีนแนนผู้เสียชีวิตฝ่ายนู้นนะครับอย่างน้อย3คนสู้หน้าอีก265นะ
1: ค่ะพอไม่ทันตั้งตัวแล้วนะน้ำมาเห็นในภาพเนี่ย
0: ก็น่าจะเป็นพันคนนะครับโอ้น่ากลัวมากเลยนะครับเอาแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุนะสาเหตุนิดนึงเนี่ยที่ตามข่าวเขาบอกว่าน่าจะมีกรณีที่น้ำแข้งเนี่ยมันพังลงมานะพี่น้องฟังไอ้นี่นะน้ำแข้งเนี่ยมันพังลงมาก้อนใหญ่ใช่ไหมมาขว้างทางน้ำธรรมชาติน้ำแข้งเป็นก้อนใช่ไหมแล้วมันไหลลงมามันเป็นระหว่างน้ำฐานน้ำแข้งกับฐานน้ำปกตินี่แหละแต่ฐานน้ำแข้งเนี่ยมันไหลเป็นก้อนเลยไหลมาเป็นเคลื่
1: อ
0: นกั้นน้ำธรรมชาติไว้น้ำธรรมชาตินี่ก็เพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นพอก้อนน้ำแข้งมันพังเนี่ยมันก็เลย
1: ทะลักออกมา
0: หอบมวลน้ำนี่มานะครับก็เลยหลายคนบอกเอ๊ะน้ำท่วมไม่มีฝนตกเลยนะครับก็น่าจะมาจากเนี้ยที่เบื้องต้นนะเบื้องต้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ส่งใจช่วยพี่น้องชาวนีปานนะครับชาวทิเบตแล้วกันนะครับนั่นแหละผู้ประสบภัยด้วย
1: ค่ะ
0: อ่ะมาแล้วทีแต่ว่านี่ต้องบอกว่าคนไทยนะครับยิ้มทางน้ำตาทีเดียวนะครับนะมีทางน้ำตามีทางรอยยิ้มมีทางความดีใจเลยปรับปลื้มใจนะครับน้ำตานี่คือน้ำตาความปรับปลื้มใจพระน้องนี่นะครับน่าขวัญใจคนไทยไปแล้วนี่หลายคนบอกน้องนี่ก็เสียใจคนไทยด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เป็นคนของโลกไปแล้วนะครับก็เมื่อไรแต่ว่านะครับ26สิงหาคมน้องนี่รอยันรอยชน16ปีจากประเทศไทยนะครับไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีโลกอีกครั้งนะครับลั่งคว้าปุ่มทองโกลเด้นบัตเตอร์นะครับในการแข่งขันนะครับหน้าในรอบนี้นะรอบจากไฟนอลแล้วครับตอนนี้นะในอเมริกันก็อตทาเลนต์นะครับ AGT ซีซั่น21นะครับด้วยบทเพลงร็อกทรงพลังนะครับแบ็กโอซันนะครับส่งพ้นในข่าวรอบไฟนอลเรียบร้อยแล้วไปอัตโนมัติเลยนะเพราะได้ปุ่มทองใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยโอ้นะครับน้องควงกีตาร์ไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งก้าวโยนใจบนเวทีโลกนะครับนะเนี่ยน้องนี่ก็ใช้เวลในรอบออดิชั่นแล้วนะครับแล้วก็เล่นกีตาร์ร้องเพลงจนรอบที่จำกันได้ที่นู่นคือเพลงซอมบี
1: ้
0: นะครับจนได้ซีเยสนะครับจากกรรมการด้วย
1: ค่ะแล้วก็ในรอบชิงชนะเลิศของอเมริกาก็ทาเลนต์2026นี้เขาจะมีขึ้นในวันที่22กันยาตามเวลาสหรัฐแล้วก็จะตรงกับเช้าวันพุธที่23กันยา2569ตามเวลาประเทศไทยนำมารวมกันส่งกำลังใจให้น้องเน่รอยันคว้าตำแหน่งแชมป์ AGT 2026กลับมาเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยกันได้นะ
0: ครับแต่ภาพที่คนไทยไปจับแจ้งเมื่อไรแต่ว่าเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้พอน้องนี่นี่ร้องเพลงเสร็จแล้วเนี่ยกรรมการก็ได้มีการพูดถึงน้องนี่นี่นะครับนะกรรมการท่านนึงบอกว่าเอาไปเลย1 ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ไห
1: ม
0: ให้รางวัลเลยได้แล้วนะไม่ต้องไปรบนู่นเลยชนะแล้วแต่กรรมการคนเนี้ยพี่บอกแกฟังนะครับแกบอกว่าน้องนี่นี่เนี่ยเสียงดีอะไรนะการแสดงดีเล่นกีตาร์ดีการแต่งกายดีเอาไปเลยทีนึง
1: ฟังเรื่องใช่ไหม
0: เล็กเรื่องแกบอกมาแบบนั้นแหละไหนไหมเนี่ยเสียงดีกีตาร์ดีนะแกสี่อาย่างนะครับเอาไปเลยนะครับ
1: คือจังหวะนั้นตื่นเต้นนะที่ว่าเขากดนั้นนะ
0: แต่ตอนนี้น้องนี่นี่ยังไม่รู้ทีนะว่าจะกดปุ่มทองนะปุ่มทองใช่ไหมกดปุ่มทองโอ้โหแต่ว่านี่ๆๆชกเลยเหมือนกันนะเราลืมใจแทนเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีจังหวะที่คุณพ่อขึ้นไปกอดนะกลายเป็นคุณพ่อโลกไปแล้วนะครับตรงนี้นี่นี่ๆๆคุณพ่อขึ้นไปกอดนะครับแล้วคุณแม่นะครับก็คือเป็นความสําเร็จของน้องนี่นี่นะครับแต่สิ่งนึงที่เพจนําเสนอของน้องนี่นี่น่าชื่นชมนะครับนั่นก็คือชุดการแต่งกายผ้ารัดเอวเนี่ย
1: เป็นผ้านะ
0: เป็นผ้าทอไทยน้องทําเล่นเป็นผ้าทอไทยเนี่ยเขาบอกน่าจะเป็นของภูเก็ตเลยผ้า
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไปโชว์แล้วนะ
0: ซอฟต์พาวเวอร์ไปโชว์นะครับทั้งผ้าทั้งลวดลายที่แฟนที่คอเนี่ยนะครับน่าก็เป็นไทยไหมนะครับ
1: เป็นเอกลักษณ์และไปโชว์ด้วย
0: สุดยอดมากเอาความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปโชว์ในเวทีรับโลกนะครับตอนนี้ยอดชมของน้องนี่นี่ในซื้อออนไลน์ของอเมริกันก็ทาเล่นเนี่ยโอ้โหบอลไลน์น่าจะขึ้นมาเป็นต้นเลยนะครับตอนนี้นะ
1: ค่ะ
0: ยินดีด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวพาไปเล่นเรื่องกาแฟกันมั่งค่ะสายกาแฟห้ามพลาดค่ะ29-30สิงหาคมนี้กับงาน Feel All The Feeling at สุราษฎร์ธานี Amazing สุราษฎร์เสน่ห์คอปคราฟ2026ค่ะรวมเรื่องราวของกาแฟท้องถิ่นงานคราฟและฝีมือบาริสต้าระดับประเทศและระดับโลกไว้ในงานเดียวกันนะภายในงาน Feel All The Feeling at สุราษฎร์ธานี Amazing สุราษฎร์เสน่ห์คอปคราฟ2026เราก็จะได้พบกับเมนูกาแฟที่นำวัตถุดิบท้องถิ่นและวัตถุดิบ GI ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาสร้างสรรค์เป็นเมนูพิเศษให้ได้ลิ้มลองพร้อมกับชมบาริสต้าโชว์จากบาริสต้าจากชื่อดังระดับประเทศนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์คราฟจากชุมชนการแสดงดนตรีและก็กิจกรรมที่จะพาคุณทุกคนเนี่ยไปรู้จักสุราษฎร์ธานีผ่านงานนี้เลยใครที่ชื่นชอบกาแฟและงานสร้างสรรค์จากชุมชนก็เตรียมไปสัมผัสประสบการณ์กันได้ค่ะงานนี้ก็จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีรวมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและผู้ประกอบการในพื้นที่จัดระหว่างวันที่29-30 สิงหาคม 2569ที่ลานกิจกรรมตรงข้ามวัดกลางเก๋าสะพานนริศอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 8:30 นะไปต้นไปเลยค่ะ
0: วันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะครับนะคอกาแฟอย่าพลาดนะครับไปชิมไปชมกันได้นะครับนะคอกาแฟนะของดีเอาวัตถุดิบจากพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเป็นไก่เค็มเนี่ยมาอยู่ในส่วนของกาแฟด้วย
1: ค่ะ
0: เอาละครับช่วงนี้เราไปติดตามข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเราในช่วงสันข่าวเช้านี้ครับ

0: เอาละครับท่านข้าวเช้านี้ข้าวเล็กไปกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับไปเลยชุดปฏิบัติการพิเศษควายปกครองจังหวัดภูเก็ตจัดระเบียบสังคมกลดสถานประกอบการคลายสถานบริการนะครับพกหลับล้อไม่บริการบารากูครับจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1คนพร้อมยึดของกลาง18รายการครับโดยเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาครับชุดปฏิบัติการพิเศษควายปกครองจังหวัดภูเก็ตนะครับเรือชอปอมานี่คลามครับลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริประกอบการนะครับคลายสถานบริการแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอท่าล่างหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการลักลอบจำหน่ายบริการบารากูแก่ลูกค้าโดยผิดกฎหมายการปฏิบัติการดังกล่าวนะครับนำโดยนายอัครราสุวัฒิกุลนะครับป้องกันจังหวัดภูเก็ตนายจิรเดชบูรรักษ์ครับผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ตนายธงชัยรัตนาธิกับผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ตนะครับและก็นายปัญจพงษ์บุญจันทร์ครับผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษควายปกครองชุดปฏิบัติการพิเศษมันอีคลามนี่แหละครับเข้าตรวจสอบตามข้อร้องเรียนครับ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมได้1คดีผู้ต้องหา1รายโดยแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาในความผิดฐานช่วยกันซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายสื่อหรือรับไหว้ซึ่งข้องอันเนื่องด้วยความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรนะพ.ศ. 2560ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้บารากูและบารากูไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ารวมทั้งความผิดฐานขายหรือเสนอขายสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่ 24/2567 อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ค่ะพร้อมตรวจยึดของกลางรวม18รายการประกอบด้วยตัวยาบารากูน้ำหนักรวมประมาณ 3,645 กรัมอุปกรณ์สู้บารากูจำนวน15ชุดและข้องกลางอื่นๆอีกหลายรายการแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: นะครับเอาไปเลยกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเดินหน้าเร่งติดตามสถานการณ์มังคุดอย่างใกล้ชิดล่างพลพนิษฐ์ออกสู่ตลาดนะครับมาร์กนะแล้วก็ลงพื้นที่เชื่อมโยงข้อมูลตั้งจุดรับซื้อนะครับโรงคัดบรรจุไปจนถึงตลาดส่งออกเร่งประสานสุภาพช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดอย่างต่อเนื่องครับโดยเมื่อไรแต่ว่าครับนายสุวัฒน์จันทุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การส่งออกและรับซื้อมังคุดในพื้นที่อำเภอชะว่างอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชโดยมีเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดเกษตรจังหวัดประชาธิปัตย์จังหวัดผู้แทนพาณิชย์จังหวัดและผู้แทนนายกอบจ.นครรวมติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับจุดแรกที่ไปคือบริษัทมุนทนรุ่งเรืองฟู้ดจำกัดนะครับอยู่ที่ตำบลละอ้ายอำเภอชะว่างเป็นจุดรับซื้อมังคุดรายใหญ่จากคนนะแล้วก็พื้นที่ภาคใต้เพื่อรับฟังสถานการณ์การรับซื้อและการส่งออกจากนั้นเดินทางไปยังจุดรับซื้อมังคุดดำนะครับจุดมังคุดตอกไส้บริเวณสันมังส่งขวนเนียงกับมู่ซ้ำละอ้ายชะว่างการดำเนินการโดยคณะกรรมการกลุ่มการค้าภายในนะครับมีเกษตรกรรายย่อยนะครับทยอยนำผลผลิตมาขายกันอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือจุดประมูลรับซื้อมังคุดบ้านส้วนพลหมู่ที่1ตำบลกำแพงเซาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชก็เป็นกลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เพื่อติดตามการประมูลราคามังคุดของกลุ่มเกษตรกรโดยมีการเปิดซองประมูลในเวลาตี6วันเย็นนะ18นาฬิกาของทุกวันแล้วก็มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมประมูลหลายรายด้วยในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นผู้เปิดซองประมูลผลปรากฏว่ามังคุดเบอร์1พิ้วมันทําราคาสูงสุด42.99 บาทต่อกิโลกรัมนะเบอร์2กากลายสูงสุด32.99 บาทเบอร์3ตอกไส้สูงสุด27.05 บาทเบอร์4มังคุดดํา11 บาทและผลกระสุน11.35 บาทต่อกิโลกรัมค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยืนยันแล้วว่าจะยังคงติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรเพื่อแรงแก้ไขปัญหาและก็บรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนมังคุดจนว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์รองผู้ว่ากันค่ะ
2: พูดถึงเรื่องกลไกราคาส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคามังคุดขายดีก็คือการรวมกลุ่มของเกษตรกรนะครับกลุ่มนี้ก็กลุ่มมีความเข้มแข็งเขาสามารถรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมานะครับแล้วก็ดำเนินการคัดเป็นไซส์เป็นเกรดต่างๆหลังจากนั้นก็จะให้ผู้ที่ต้องการรับสินค้าไปก็เข้ามาประมูลทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ให้ราคาดีที่สุดก็จะให้กับรายนั้นซึ่งสามารถสร้างราคาที่ดีให้กับเกษตรกรมากนะครับในการแก้ปัญหามังคุดตกต่ำของจังหวัดนั้นเราทำอยู่ทั้งหมด3กรณีกรณีหนึ่งคือการส่งเสริมให้เกษตรกรทำผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับโดยที่เริ่มจากการส่งเสริมไอ้ จัดสวนจัดการทำสวนให้มีคุณภาพอันที่สองคือการรวมกลุ่มอันนี้เป็นเรื่องของเกษตรกรเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายๆที่สามารถรวมกลุ่มได้ดีอย่างเช่นกลุ่มนี้ที่เรามาหรือกลุ่มที่จะอวดเนี่ยสามารถทำราคาได้ดีมากอันที่สองการคัดไซต์ต่างๆให้มีคุณภาพนะครับก่อนจะมาถึงพ่อค้าคนกลางอันที่สามสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ปัจจุบันก็คือเรื่องของการหาตลาดนะครับเราจะเห็นว่ามีมังคุดบางส่วนเช่นพวกที่มังคุดที่ผลผลิตได้เกรดค่อนข้างต่ำหรือคัดไซต์หรือเป็นพวกมังคุดดำไอ้พวกนี้เราก็จะหาตลาดนะครับโดยการที่สากลของเรานะครับสากลของเราหลายๆที่มีคู่ค้าเราก็ดำเนินการหาคู่ค้าให้
3: ทำว่ามังคุดคุณภาพเราต้องผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกอย่างเดียวเราทำมังคุดเพื่อบริโภคในประเทศอ่ะมันเป็นมังคุดดำมังคุดลูกเล็กสเปคเขาสูงเราต้องทำให้ได้ตามที่เขาต้องการถึงเราจะขายสินค้าได้ถ้าเราทำแบบตัวไปทำแบบสมัยก่อนไม่ได้แล้วทำแบบว่าปลูกไอ้คว้าเทวดาเลี้ยงไม่ได้นะต้องใส่ปุ๋ยดูแลตัดแต่งกิ่งลูกยิ่งโตน้ำหนัก75กรัม80กรัมขึ้นไปส่งออกได้ลูกเล็กก็ไม่ส่งออกหรอกเพราะไม่คุ้มต้นทุนตลาดจีนช่วงนี้ก็มีปัญหาเรื่องนี่ผมทราบข่าวนะมีผลไม้ต่างเมืองเข้าไปเยอะมันคือทำให้มังคุดมันราคาเลยไม่ดีแต่ถ้าเป็นผิดฤดูนะมาเป็นช่วงเดือนธันวาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยสินค้าประเทศจีนจะไม่มีผลไม้ไม่มีผลไม้ประเทศจีนมันจะเยอะนะทุเรียนก็มีทั้งปีมังคุดก็ไปทั้งปีไปตั้งภาคตะวันออกมาชุมพรมาสามจังหวัดและมานคร
1: ก็ต้องพัฒนาคุณภาพกันไปนะจะส่งออก
0: เร่งนะ
1: ค่ะเดี๋ยวไปแลกความปลอดภัยในโรงพยาบาลกันบ้างค่ะโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยพนึกกำลังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในโรงพยาบาลค่ะเรียกว่านี่ค่ะที่โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีมีการจัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านอัคคีภัยฝึกปฏิบัติการการใช้ทั้งดับเพลิงและซ่อมแผนระงับอัคคีภัยภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในโรงพยาบาลประจำปี2569โดยมีแพทย์หญิงนิติมาซีเกตผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีนำทีมบุคลากรของโรงพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
0: ครับภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยนะครับโดยรับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักปภ.สุราษฎร์มาใต้ทอดความรู้พร้อมทั้งนำคณะผู้ร่วมอบรมฝึกปฏิบัติการจริงนะครับทางการใช้ทั้งรับเพลิงยังทุกวิธีการจำลองสถานการณ์ซ้อมแผนรับอัคคีภัยกับเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะพร้อมทางปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงนะครับด้านแพทย์ยิ่งนิติมาซีเกตกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์กล่าวว่าโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ให้ความสำคัญสูงสุดนะครับกับความปลอดภัยของผู้ป่วยผู้รับบริการและกับบุคลากรเนื่องจากเป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงครับรวมไปถึงมีเครื่องมือทางการแพทย์นะครับสำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมด้านอัคคีภัยก็เป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานครับเราไปความเชื่อของผอ.กันเลยครับ
4: โรงพยาบาลก็ให้ความสำคัญของการป้องกันอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัยเรามีแผนที่จะซ้อมเป็นประจำทุกปีทั้งบุคลากรที่เข้าใหม่แล้วก็ที่ปฏิบัติงานเก่าเพื่อให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ป่วยก็คือเราจะมีการสอนการใช้ถังดับเพลิงการเข้าระงับเหตุโดยการแบ่งหน้าที่การจัดการการประสานกับหน่วยงานภายนอกว่ากรณีเหตุเป็นแบบไหนต้องแจ้งภายนอกเหตุแบบไหนสามารถดำเนินการจัดการได้เองซึ่งก็ไม่ได้อยากจะให้เกิดนะคะแต่ว่าต้องมีความพร้อมเพราะว่าชีวิตผู้ป่วยสำคัญมากรวมทั้งโรงพยาบาลก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่มีราคาแพงซึ่งถ้าเกิดความเสียหายก็น่าจะไม่เป็นผลดีต่อคนไข้ที่จะไม่มีเครื่องมือในการให้บริการโดยเฉพาะเครื่องฉายแสงนะซึ่งเราเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการฉายแสงซึ่งมีไม่กี่สถานที่ที่สามารถให้บริการการฉายแสงได้ค่ะ
0: นะครับก็เป็นสิ่งจำเป็นเลยนะครับนะไปดูต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพลึกกำลังนะครับจัดโครงการรวมพลังภาคีพัฒนาส่วนเกษตรสร้างสรรค์ตามรอยชาติพระราชานาสู้ประเล็กๆนะครับเทศบาลตำบลวัดประดูเรือวัดสุนทรนิวาสเนี่ยนะครับมุ่งสร้างแหล่งเรียนรู้เกษตรพึ่งตนเองครับก็เป็นโครงการดีๆเมื่อแรกแต่ว่านะครับที่สู้ประเล็กๆเทศบาลตำบลวัดประดูครับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการจัดโครงการนะครับรวมพลังภาคีเครือข่ายพัฒนาส่วนเกษตรสร้างสรรค์ตามรอยชาติพระราชาโดยมีนายสุเจ้าทูมูซิกนะครับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดมีนายกลาหันทารักษากับผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่11เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะครับโด พร้อมด้วยนายภูมิพัฒน์เมื่อนจันทร์กับผู้เชี่ยวชาญรับสูงประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายวรพลคงอุดนุ่นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวัดประดูคณะผู้บริหารนะครับส่วนราชการผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักครับ
1: ค่ะโครงการนี้ก็เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายได้แก่แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่1 2และ3แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพัฒนาการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เล็งเห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้เป็นสถานที่สำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาแต่ยังคงมีพื้นที่ว่างเปล่าที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพคณะผู้จัดจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแปลงพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นสวนครัวพอเพียงและก็สวนภูมิสถาปัตย์สร้างสรรค์ค่ะ
0: ครับนอกจากนี้จะช่วยปรับภูมิทัศน์นะครับบริเวณรอบศูนย์พัฒนาเล็กๆให้สวยงามร่มรื่นปลอดภัยนะครับและเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้นะครับพึ่งพาตนเองเพื่อให้เด็กนักเรียนบุคลากรได้ประสบการณ์นะครับโดยตรงในการดูแลพืชผักและการฝึกทักษะชีวิตพร้อมทั้งส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษลดรายจ่ายในการศึกษาต่อยอดสู่ครัวเรือนอย่างยั่งยืนนะครับเป็นความเที่ยงของท่านผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่11ครับ
5: สนุกสนุกนะครับอยากจะทำสวนสร้างสรรค์ในโรงเรียนที่เป็นพื้นที่รกร้างเนี่ยให้เป็นสวนเกษตรเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นที่ให้ความรู้เรื่องการปลูกผักผักนี้ก็เป็นผักปลอดสารพิษแล้วก็กินได้อีกทำยังไงให้เด็กสนุกนะครับแล้วพวกเราผู้ใหญ่ที่ร่วมกันทำก็สนุกด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราได้หากิจกรรมดีๆที่ให้เราได้มาเริ่มคุยกันและพอได้คุยกันแล้วกิจกรรมต่อๆไปก็มีโอกาสที่จะไปสร้างสรรค์ที่อื่นได้อีกนะครับ
0: นะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับขอบคุณทางด้านของท่านภูมิพัฒน์เหมือนจันทร์นะครับผู้เชี่ยวชาญรับสูงประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ประสานงานโครงการนะครับไปกันต่อนะครับที่ทางด้าน CP เร็มปันสุกปีที่7กันบ้างครับส่งมอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือชุมชนปุ่นพินนะครับเพื่อรวมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครับโดยมาแรกแต่ว่าที่โรงเรียนวัดประชาวงศารามหมู่ที่1ตำบลกรูดอำเภอปุ่นพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายมารุตพุทธนุชผมนะครับผู้จัดการทั่วไปบริษัท CP เร็มจำกัดนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และพนักงานจิตอาสารวมส่งมอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดประชาวงศารามครับในโครงการ CP เร็มปันสุขปีที่7ส่งมอบอาหารคุณภาพน้ำดื่มสะอาดและสิ่งของที่จำเป็นให้แก่นักเรียนประชาชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กว่า100ครัวเรือนโดยมีนายวิทยาอินทรกำเนิดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาวงศารามครับพร้อมด้วยคณะอาจารย์นักเรียนผู้นำชุมชนผู้มีเกียรตินะครับรวมกิจกรรมและการรับมอบอาหารกลางวันครับ
1: ค่ะสำหรับโครงการ CP แรมปันสุขปีที่7จัดขึ้นเพื่อส่งมอบมื้ออาหารพร้อมรับประทานที่มีคุณภาพรสชาติอร่อยสะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนให้แก่นักเรียนพร้อมทั้งนำอาหารพร้อมรับประทานนี้แล้วก็น้ำดื่มสะอาดแล้วก็สิ่งของจำเป็นไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอพุนพินตลอดจนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในชุมชนใกล้เคียงและรวมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนในอำเภอพุนพินค่ะโดยตลอด7ปีที่ผ่านมาโครงการนี้ก็ได้ส่งมอบอาหารสะสมรวมว่า 436,000 รายครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศและมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงกระซอดคลองกับแนวทางของบริษัทและหลักสามประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและก็ประชาชนและก็องค์กรด้วยค่ะ
0: ครับกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นนะครับของ CP เร็มในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและชุมชนครับโดยมุ่งทุ่งต่อความทุกข์นะครับผ่านอาหารคุณภาพการแบ่งปันสิ่งของจำเป็นนะครับในการรวมแรงรวมใจทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องครับ
6: ก็เราจะดูในเรื่องของโรงเรียนนะครับที่อยู่ในชุมชนที่เรามาสร้างโรงงานอยู่นะครับกับ2ในเรื่องของกลุ่มเปราะบางที่มีในชุมชนนะครับ3ศักยภาพของโรงเรียนแล้วก็ชุมชนและกลุ่มเปราะบางที่เราสามารถดําเนินกิจกรรมและโครงการและต่อยอดและสร้างความยั่งยืนได้ครับเราคาดหวังในเรื่องของ CP เร็มเนี่ยจะในเรื่องของการส่งมอบอาหารและก็สร้างรอยยิ้มนะครับให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็กลุ่มเปราะบางและชุมชนนะครับแล้วในเรื่องของการที่ขยายผลออกไปทั่วประเทศแล้วก็โรงเรียนที่มีศักยภาพชุมชนที่มีศักยภาพนะครับแล้วเราก็อยากให้มีชุมชนที่เข้มแข็งนะครับตอบสนองกับในเรื่องของนโยบายของกลุ่ม CPO นะครับแล้วก็ในเรื่องของปรัชญาของสามประโยชน์ของเครือชลงโภคภัณฑ์นะครับที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนแล้วก็องค์กรครับ
7: ต้องขอขอบคุณนะครับทางท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับ CP เร็มแล้วก็องค์กรที่ร่วมกับ CP เร็มนะครับที่ได้มาจัดกิจกรรมดีๆมอบของให้กับนักเรียนในชุมชนของตำบลกรูดนะครับ ซึ่งในตำบลกูดเองเนี่ยชุมชนจะมีความเข้มแข็งซึ่งจะประกอบด้วยองค์กรปกครองในท้องถิ่นฝ่ายปกครองผู้ใหญ่กำนันผอ.สม.รปศ.ต.แล้วก็มีกู้ภัยนะครับแล้วก็วัดนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายที่เราต้องผนึกกำลังร่วมกันในเรื่องของบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็เอกชนนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง CP นะครับที่มาจัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ขอบคุณครับ
1: ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะให้น้องๆเขาได้อิ่มทองด้วยค่ะแล้วแหล่เรื่องของกินแล้วพาไปแหล่ร้านเจ๊ก้อยแหล่ข้าวแกงพังงา5แยกฉลองค่ะอิ่มพุ่มเริ่มต้นที่20บาทตอบโจทย์คนทำงานพร้อมนุ่นนโยบายรัฐลดค่าครองชีพประชาชนค่ะไปแล่ที่ร้านเจ๊ก้อยข้าวแกงพังงาที่5แยกฉลองจังหวัดภูเก็ตค่ะทางเลือกของคนทำงานที่มอง5 500อิ่มคุ้มในราคาประหยัดมีเมนูข้าวแกงมากกว่า10รายการราคาเริ่มต้นเพียง20บาทนะโดยทางร้านนี้เลือกกำหนดราคาในข้าวถึงได้ข้าวสวยพร้อมไข่ดาวหรือไข่เจียวเนี่ยแล้วก็มีน้ำพริกกันราคาแค่20บาทขณะที่ข้าวราดแกง1อย่างราคา50บาทแล้วก็ข้าวราดแกง2อย่าง70บาทสำหรับลูกค้าที่ต้องการข้าวเพิ่มก็สามารถไปเติมข้าวฟรีได้เพื่อให้ลูกค้าทุกคนเอิ่มแล้วก็คุ้มค่าในการมารับประทานอาหารที่ร้านด้วยค่ะ
0: ครับเจ้าของร้านบอกว่าตั้งใจนะครับหน้าเปิดร้านเผื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับคุณทำงานนะครับนะคุณหมอก็เอาค่ายผู้บริการบริการสถานีอนามัยและพนิและพนักงานธนาคารเลยิแถวๆนั้นนะเมนูที่ชอบก็คือน้ำพริกตะไคร้กับหมูคั่วไคร่ผัดเป็ดหมูเตือนนะครับหน้าผัดเป็ดเต้ายี้และพนิโอ้มีหลายเมนูให้เลือกนะครับก็ทางยังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายของภาครัฐช่วยกระตุ้นยอดขายได้อย่างชัดเจนด้วยนะครับลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันลงด้วยนะร้านเจ๊ก้อยนะครับข้าวราดแกงพังงาอยู่5แยกฉลองครับนับเป็นหนึ่งร้านที่ตอบโจทย์ความอิ่มความคุ้มนะก็เป็นให้ไปทำกันได้ทุกวันนะครับ6โมงครึ่งถึง4โมงครับ
1: ในเก่งร้อยร้อยเพลนะ
0: ร้อยเพลนะนี่แหละเหนื่อยนะครับเอาละครับช่วงนี้เราไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันบ้างนะครับนะไปเล่กันทีทางด้านของพับเท่าดาวเทียมชาววันนี้ครับน้องเท่าแกล้งโอ้ฝนเบาเลยนะฝนเบาเลยนะทะเลในพับนะครับหมวดทุ่มตะวันตกเชียงใต้กำลังค่อนข้างแรงแต่ว่าผัดปกคลุมทะเลน้ำมันภาคใต้และอ่าวไทยให้ประชาชนยังคงระมัดระวังอันตรายฝุ่นฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนะครับชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่ฝุ่นฟ้าคะนองด้วยครับ
1: มาแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝุ่นฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาเลยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝุ่นฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปเลยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรแล้วก็ที่มีฝุ่นฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด21องศาเซลเซียส
0: ครับไปในภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างครับมีฝุ่นฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับในจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในจังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดนะครับ34องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสครับนี่คือลักษณะอากาศของเช้าวันนี้ครับเอาละครับเราพักกันสักเดียวนะครับเดี๋ยวจับเกษตรใต้มันที่บอกครับเรามาติดตามพุ่นกาปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลด้านความมั่นคงก้าวด้านของตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมตกอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
3: ไปโรงเรียนก่อนพอ
4: เออเข้าโรงเรียนดิลูกมือเหลือพวกกันนกไงมันบาดร้อยไหม
5: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเล่นตึ้งถีไม้แน่นอนโดยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ครับส่วนเรื่องข่าวชาวใต้ช่วงจับกระแสตายนะครับนะวันนี้จับกระแสตายยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจกับน้องเท่าแกล้งหลังจากรัฐบาลภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีนโยบายด้านความมั่นคงก้าวด้านมานะครับในส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็มีการดำเนินการปฏิบัติการตามนโยบายด้านความมั่นคงก้าวด้านเนี่ยและพุ่นการดำเนินการเป็นพันพื้บ้างนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากพลตำรวจตรีสุวัสดิ์สุขศรีครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีมารวมจับกระแสตายครับสวัสดีครับท่านผู้การครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับ
3: ครับ
2: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: ครับผมต้อนรับสู่แหล่งข่าวชาวใต้ครับท่านผู้การครับก่อนอื่นเลยครับไปดูภาพรวมของนโยบายด้านความมั่นคงก้าวด้านที่ทางด้านของนายกและก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบไว้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านว่าเมื่อวันที่21เดือนพฤษภาคม69ที่ผ่านมาท่านอนุทินชาญวีรกุลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยนะครับด้านได้เรียกประชุมนะครับเพื่อมอบนโยบายด้านความมั่นคงก้าวด้านนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยที่ไปร่วมประชุมในวันนั้นที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็จะมีท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเรามีอธิบดีทุกกรมและมีผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีท่านผบตร.รองผบตร.นะครับแล้วก็ผู้บังคับการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับมอบนโยบายจากท่านซึ่งใช้เวลา1วันเต็มๆแต่วันที่21นะครับโดยช่วงแรกนะครับท่านนายกต้องมีการมอบแนวนโยบายด้านความมั่นคงว่านะครับในการปฏิบัติตรงนี้นะครับเพื่อจัดกลุ่มจัดกรุ๊ปในการปฏิบัติได้ง่ายในการปฏิบัตินะครับแล้วก็จากนั้นจะมีการทำเวิร์กช็อปนะครับว่าให้ทั้งแต่ละภาคนะครับมีอยู่4ภาคภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะครับโดยให้ผู้ว่าการจังหวัดกับผู้การจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยแบ่งกลุ่มและมีการระดมสมองจะเป็นทีมว่าณวันนี้ปัญหาแต่ละด้านแต่ละด้านเป็นอย่างไรนะครับในการดำเนินการตรงนี้ให้มาคิดกันวิเคราะห์กันนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรแนวทางแก้ไขคืออะไรให้ทางรัฐบาลช่วยเหลืออย่างไรนะครับจากนั้นช่วงบ่ายนะครับในวันเดียวกันก็จะมีการนำเสนอที่ประชุมว่ากรอบรูปแบบแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างไรครับ
0: ก็เลยออกเป็นนโยบายก้าวด้าน
2: ใช่ครับผม
0: นะครับแล้วก็ตั้งแต่พฤษภาจนถึงวันนี้ในส่วนของผู้ทอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเริ่มตั้งแต่ด้านแรกเลยนะครับท่านผู้การครับด้านการบุกรุกที่ดินสาธารณะ
2: ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับผลการปฏิบัติ
2: ทั้ง9ด้านแรกนะครับที่มีการเน้นย้ำ9ด้านคือด้านที่มีความสำคัญนะครับพี่น้องประชาชนต้องการเดือดร้อนผลการปฏิบัตินะครับเราก็มีการปฏิบัติตั้งแต่วันที่23เดือนพฤษภาค
0: ม
2: นะครับเหมือนการถึงปัจจุบันนี้ต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติทุกวันอังคารนะครับว่าเรามีการปฏิบัติเป็นอย่างไรให้ทางสำนักงานตำรวจชาติทราบนะครับแล้วการบูรณาการทุกหน่วยนะครับซึ่งผลการปฏิบัติของตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเราสามารถนะครับตรวจยึดและทำลายการแพร่ถางป่าในหลายอำเภอนะครับได้ทั้งหมด105ไร่3งานนะครับมีมูลค่าประมาณ5ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็ตรวจยึดรถของกลางเช่นรถแบ็คโฮรถกระบะเลื่อยโซ่ยนต์นะครับและไม้ท่อนต่างๆมาดำเนินคดีทั้งหมด18คดีในเวลานี้ครับตั้งแต่ดำเนินการมาครับผม
1: นั่นคือด้านบุกรุกที่ดินสาธารณะ
2: ใช่ครับผม
1: แล้วด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะ
2: อาชญากรรมเทคโนโลยีในวันนี้เกิดอาชญากรรมทางไซเบอร์นี่ซึ่งในวันนี้แนวทางที่เกิดขึ้นในพื้นที่เราส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการหลอกลงทุนนะครับหลอกทำงานหลอกให้กู้เงินนะครับในการปฏิบัติตรงนี้ในการซื้อขายสินค้าซึ่งเราได้มีการปฏิบัตินะครับก็คือมีการดำเนินการจับกุมได้ถึง100ออกหมายจับนะครับโดยสารออกหมายใน101หมายจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด32หมายจับนะครับตอนนี้แล้วก็ทลายเครือข่ายพนันออนไลน์จับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด114รายนะครับรวมทั้งปิดกั้นแพลตฟอร์มที่ผิดกฎหมายนะครับในพื้นที่นะครับจำนวนมากแบ่งเป็นเว็บไซต์นะครับ639เว็บนะครับ Facebook นะครับ 4,288 Facebook นะครับบัญชี LINE 57บัญชีและบัญชี TikTok อีก4บัญชีนะครับเราก็มีการแบ่งพันให้พี่น้องประชาชนทราบเป็นระยะไม่ต่ำกว่า100ครั้งนะครับ
0: โอ้อันนี้ไม่เคยทราบมาเลยนะครับว่าเราสามารถปิดถึง 4-5,000 แล้วก็มีการจับกุมตั้ง32รายใน101ราย
2: ครับผม
0: อันนี้เฉพาะในพื้นที่สุราษฎร์เลยนะ
2: ใช่ครับผม
1: อันนี้จะเป็นการหลอกลวงหรือการพนันออนไลน์
2: ทั้งหมดเลย
0: ทั้งหมดเลย
2: ครับผมก็คือเราก็มีการประสานงานบูรณาการทุกหน่วยแล้วก็ในการปิดเว็บก็ไปที่กองกำลังการไซเบอร์และผ่านกระทรวงดีดีอีในการปฏิบัติตรงนั้นนะครับ
0: พี่น้องแจ้งเรามาเราประสานไซเบอร์ปิดเลย
2: ครับผมก็ส
0: นุกไปเยอะครับนะครับแต่ว่าที่เป็นพระเอกเลยนะครับในพื้นที่สุราษฎร์คือ

0: 1,908 รายนะครับแล้วมีที่บนที่มีคนต่างชาติถือหุ้น18คนแล้วศาลออกหมายจับทั้งหมดนะครับ101หมายนะครับแล้วก็มีการตรวจค้นทุกพื้นที่ในพื้นที่เกาะ37แห่งในการปฏิบัติตรงนี้นะครับแล้วก็มีการแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวันที่4เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
1: เห็นว่าผลสำเร็จตอนนี้มีถึงขั้นการขายทอดตลาดที่ดิน
0: ขายทอดตลาดนะครับเราได้ประสานกับทางท่านนายกนะครับในการดำเนินการเพื่อมาบูรณาการถึงกรอบรูปแบบแนวทางว่าหลังจากปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมแล้วการทำสำนวนการสอบสวนมีความสำคัญเพื่อพิสูจน์ความผิดเอาผู้หาลงโทษได้นะครับแนวทางการปฏิบัติซึ่งก็รับความกรุณาจากอธิบดีอัยการภาค8นะครับแล้วก็ได้ตั้งคณะทำงานในการปฏิบัติร่วมกันนะครับในการดำเนินการเรื่องสำนวนการสอบสวนและประสานกับท่านศาลนะครับทางผู้พิพากษาว่าในกรณีอย่างเงี้ยซึ่งที่ผ่านมาหลังจากมีคำพิพากษาที่สุดแล้วทางศาลก็จะมีหนังสือจากท่านอธิบดีกรมที่ดินในการยึดอายัดต่อไป
1: ครับความสำเร็จนะครับ
2: มาดูด้านยาเสพติดกันบ้างค่ะท่าน
0: ยาเสพติดเป็นที่เราทราบไปแล้วนะว่าเรามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาช้านานแล้วก็ยังมีอยู่นะครับความรู้สึกพี่น้องประชาชนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยิ่งจับยิ่งเยอะแต่ในการปฏิบัติเราก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เราทำควบคู่งานป้องกันและงานปราบปรามงานป้องกันหมายว่าการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชนกับครอบครัวในชุมชนต่างๆแต่ในขณะในการบังคับใช้กฎหมายก็มีความสำคัญซึ่งที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ดำเนินการนะครับในการติดตามขยายผลเรื่องยาเสพติดนะครับได้ทั้งหมด 1,450 รายผู้ต้องหา 1,479 คนนะครับสามารถตรวจยึดของกลางจำนวนมากนะครับยาบ้าได้ 260,000 เม็ดนะครับแล้วก็สามารถยึดยาไอซ์ได้ประมาณ 5,800 กรัมนะครับแล้วก็ยาเคประมาณ 1.8 กรัมแล้วก็มีการขยายผลยึดทรัพย์ต่างๆตรวจสอบเส้นทางทางการเงินต่างๆ
1: ครับผมวันนี้เราต้องก้าวด้านนะครับไปด้านการฟอกเงินครับท่านครับ
0: การฟอกเงินด้านวันนี้เราก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องก็ต่อเนื่องจากยาเสพติดแล้วก็มีการฟอกเงินก็สามารถออกหมายจับนะครับได้ทั้งหมด21หมายดำเนินการนะครับในการปฏิบัติตรงนี
1: ้ก็จะเป็นฟอกเงินจะเกี่ยวกับนอมินีเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
0: ก็จะเกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
2: แล้วปัญหานี้นอกระบบอะคะตอนนี
0: ้นี่นอกระบบด้านวันนี้ของเรานี่ถามว่าโดยปกติตามกฎหมายเองที่กำหนดไว้ไม่ให้เกิน 15% ต่อปีแต่นี่นอกระบบหมายว่ามีการเรียกรับเรื่องในส่วนของหนี้มากเกินไปนะครับบางคุยมีการข่มขู่ข่มเหงพี่น้องประชาชนเราก็เข้าสู่กระบวนการในการดำเนินการตรงนี้นะครับตามการร้องเรียนนะครับก็ทำการดำเนินคดีทั้งหมดนะครับเราสามารถดำเนินคดีได้ทั้งหมด21รายนะครับมูลค่าประมาณ1ล้านกว่าบาทนะครับในการดำเนินการนะครับ
1: นะครับมาเรื่องที่กำลังงดเลยตอนนี้คือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวบางทีไม่ใช่ปลอดภัยในนักท่องเที่ยวคนไทยด้วยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นครับท่านครับ
0: ต้องยอมรับว่าประชาประเทศไทยนะครับเราจะมีการเน้นให้มีการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแต่เราก็พยายามพูดคุยว่านักท่องเที่ยวเราเนี่ยสิ่งสำคัญคือความปลอดภัยเราก็มาพื้นที่แล้วมีความสุขสงบแล้วไม่มีปัญหาในการปฏิบัติอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับเราก็มีการออกสื่อประชาพันธ์นะครับในการดำเนินการนะครับตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีถูกกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและสามารถดำเนินคดีนักท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับในขณะนี้เรามีการออกสื่อประชาพันธ์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวหมด 3,700 กว่าครั้งในการปฏิบัติตรงนั้นแล้วก็สามารถนะครับดำเนินคดีนะครับที่เกิดขึ้นประมาณ100กว่ารายนะครับแล้วก็สามารถดำเนินคดีนะครับผู้เกี่ยวข้องต่างๆไว้นะครับเพิ่มเติมแล้วก็ขยายผลในการปฏิบัติรวมทั้งประชาพันธ์เรื่องของร้านรถเช่าการเช่ารถบางทีรถนักท่องเที่ยวที่มานะครับไม่มีใบขี่ใบขับขี่อินเตอร์ที่สามารถจะขับได้ตรงนี้เราก็พยายามดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับร้านที่รับเช่ารถว่าในการที่มีนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติมาขอเช่าเนี่ยคุณต้องมีแนวทางปฏิบัติยังไงชี้แจงเขาทราบอย่างไรนะครับว่าต้องไปถูกต้องมีการสวมหมวกกันน็อกการขับรถต่างๆกฎจราจรในพื้นที่เราเป็นอย่างไรในการปฏิบัติตรงนั้นนะครับ
2: ค่ะก็คือเราก็คือให้นักท่องเที่ยวได้เชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยไปด้วย
0: ใช่ครับ
2: ค่ะแล้วการเชื่อมโยงด้านฐานข้อมูลความมั่นคงนี้เราปฏิบัติการยังไงบ้างคะ
0: สำคัญมากนะครับก็บอกว่าข้อมูลคืออำนาจในการปฏิบัตินะครับผมมองว่าการเชื่อมฐานข้อมูลมีความสำคัญปัจจุบันเรามีกล้อง AI ในการปฏิบัติแล้วเราก็พยายามเชื่อมในทั้งจังหวัดนะครับในการปฏิบัติตรงนี้นะครับว่าโดยเฉพาะท่ารถท่าเรือท่าอากาศยานนะครับมีความสำคัญนะครับอย่างน้อยนะครับเราก็ได้มีการรับรู้รับทราบว่าบุคคลที่เฝ้าระวังบุคคลที่ต้องสงสัยบุคคลที่มีหมายจับบุคคลที่พ้นโทษมาหรือกลุ่มบุคคลที่เคยก่อเหตุนะครับเราก็สามารถจับได้ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ดำเนินการและจับกุมได้เป็นระยะอยู่แล้วครับ
1: ครับผมตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมจนถึงปัจจุบันครับท่านครับทั้ง9ด้านที่ท่านพูดมาเนี่ยให้คะแนนยังไงบ้างครับมอง
0: ยังมีด้านนึงครับด้านผู้มีอิทธิพล
1: อ๋อด้านผู้มีอิทธิพลครับครับอีกด้านนึง
0: ด้านผู้มีอิทธิพลนะครับก็คือคำว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยก็จะมีการกำหนดว่าบุคคลที่กดขี่ข่มเหงรังแกพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนนี้ในการปฏิบัติเราก็ดำเนินการเฝ้าระวังในการปฏิบัติอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของแต่ของเรานะครับเจ้าที่ตรวจสอบได้วันนี้ของเราใน

0: ที่จังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่มีผู้กว้างขวางผู้มากบารมีนะครับตอนที่การปฏิบัติในส่วนผู้มีพลเราก็พยายามเฝ้าระวังในด้านตรงนี้อยู่นะครับเรื่องของการกดขี่ข่มเหงนะครับไม่มีนะครับ
1: นะครับตั้งแต่พฤษภามาจนถึงปัจจุบันครับเป็นไงบ้างครับทั้ง9ด้านที่เราทำไป
0: ผลการปฏิบัติณวันนี้จากการที่รายงานและมีการประชุมขับเคลื่อนพร้อมกันภายใต้การนำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยก็ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจแต่ว่าเราต้องขับเคลื่อนต่อไปนะครับแต่ว่าทั้งนั้นคนยังเรียนว่าต่อให้เราจะมีนโยบายอย่างไรนะครับการร่วมไม้ร่วมมือในการขับเคลื่อนของหน่วยราชการเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าขาดความร่วมไม้ร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนี่ก็ค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรนั้นถ้าพี่น้องประชาชนมาเติมไม่เต็มนะครับในเรื่องการที่ช่วยในการขับเคลื่อนเช่นการให้ข้อมูลบอดแสนะครับผมว่าก็มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนตรงนี้นะครับเพราะผลสุดท้ายเองเนี่ยผลประโยชน์ทั้งหมดก็จะตกกับประชาชนในพื้นที
1: ่ครับและอีกนิดนึงครับนอกจาก9ด้านเลยเนี่ยนายกยังสั่งปฏิบัติการพิเศษเรื่องของ90วันแก้ไขปัญหายาเสพติดของเราเป็นยังไงบ้างคร
0: ับ ก็แนวทางปฏิบัติณวันนี้เราก็จะบูรณาการกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องตึงยันยาเสพติดว่าณวันนี้นะครับก็เหมือนที่เราเข้าใจกันว่าความรู้สึกพี่น้องประชาชนว่ายาเสพติดเนี่ยทำไมเรายิ่งจับยิ่งเยอะแต่ถามว่าจริงๆปัจจุบันราคายาเสพติดค่อนข้างถูกนะครับอาจจะโดยสภาพเศรษฐกิจอะไรต่างก็แล้วแต่นะครับเราก็พยายามทลายเครือข่ายทลายเป็นเครือข่ายเลยครับตอนนี้เราก็พยายามทุบเป็นเครือข่ายเลยเพราะที่ผ่านมาเราจับรายเล็กรายย้อยรายน้อยเราพยายามในต้นทางว่าเส้นทางของยาเสพติดมาจากไหนการขนส่งเป็นอย่างไรนะครับการพักยาตรงไหนอะไรยังไงกระบวนการผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดเป็นอย่างไรรวมทั้งเราตรวจสอบระดับของเส้นเงินนะครับการติดต่อสื่อสารของเขาเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าจากการได้ร่วมมือในการปฏิบัติผลการปฏิบัติก็ไม่น่ามีปัญหาในการปฏิบัติตรงนี้ครับ
1: เดี๋ยวนี้ในสุราษฎร์ธานีช่วงที่ผ่านมาเรามีคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นความรุนแรงในครอบครัวค่อนข้างจะสูงนะครับ
0: ใช่ครับผมว่าในส่วนนี้เวลานี้อาจจะถ้าเรามองพื้นฐานจริงบางทีพื้นฐานเกิดจากความเครียดนะครับและปัจจุบันต้องยอมรับว่าพื้นที่เราถ้าพูดแบบภาษาใต้คือมีคนเชิญก็เยอะขึ้น
1: คนเชิญเยอะขึ้น
0: นะครับเราก็พยายามหาวิธีการว่าตอนนี้คนด้วยจิตเวชเยอะนะครับอาจจะด้วยความเครียดโรคซึมเศร้าที่ไม่เคยเจอในอดีตแต่ปัจจุบันเริ่มมากนะครับเมื่อเกิดความเครียดบางทีก็ความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นนะครับเราก็พยายามที่จะไปทำความเข้าใจพูดคุยในระบบดับนะครับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องว่าเราจะขับเคลื่อนรูปแบบนี้อย่างไรนะครับในการปฏิบัติ
1: ครับผมครับสุดท้ายครับอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีความมั่นใจในประเด็นเรื่องความมั่นคงของตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
0: ก็อยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าทุกอย่างนะครับเหมือนที่นำเรียนเมื่อสักครู่ว่านโยบายรัฐบาลจะดีอย่างไรก็แล้วแต่ความร่วมมือนะครับความเป็นทีมงานของทุกหน่วยจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ซึ่งต่อไปเราจะระดับของอำเภอด้วยครับเพราะได้มีการจะมีการสัมมนาทำเวิร์กช็อปเพิ่มเติมในส่วนระดับอำเภอก็หมายว่าเราเนี่ยจะมีการอบสัมมนาในเรื่องของนี้นะครับ99ด้านในที่หาดใหญ่ในวันที่4สิงเดือนกันยายนโดยมีท่านในอำเภอทุกอำเภอในภาคใต้และผู้กับตัวหน้าสถานีทุกโรงพักไปร่วมประชุมนะครับแต่สุดท้ายก็บุคคลสำคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนให้โครงการนโยบายประสบความสำเร็จคือพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะช่วยแจ้งบอดแสช่วยแจ้งรูปแบบช่วยแจ้งแนวทางนะครับในการปฏิบัติตรงนี้นะครับเพราะสุดท้ายถ้าเราสามารถดำเนินการได้ความสุขสงบในพื้นที่ก็จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งตำรวจเราเองนะครับและทุกส่วนราชการของจังหวัดภายใต้การนำท่านผู้ราชการจังหวัดเราพร้อมที่จะปฏิบัตินะครับดูแลประชาชนให้ดีที่สุดนะครับ
1: อันนี้แหล่งข่าวชาวใต้ต้องขอบคุณนะครับท่านพลตำรวจตรีสุวัฒน์สุขศรีครับผู้บังคับการตำรวจจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เกียรติทางรายการครับขอบคุณมากครับท่านผู้การครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะเรา3คนแล้วก็ทีมงาน MBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพี่รับขับข่าวนะคะวันนี้พบกับส้มโอลลิตวดีแก้วซ่องเมืองค่ะ
0: และการนัทธาเกี่ยวกับสุขพรมค่ะ
1: รวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่กำลังแลอยู่ด้วยค่ะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง10 NBT ผักตายค่ะ
0: รวมไปถึงช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านเพจ Facebook NBT ส่งคลาที่มีการไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ค่ะรวมไปถึงเพจทีวีส่งคลา YouTube ค่ะช่อง New NBT ส่งคลาและก็ทีวี NBT ส่งคลา TikTok ค่ะ New NBT ส่งคลาและก็ทีวีส่งคลา XNBT ส่งคลาและก็อีกหนึ่งแอปพลิเคชัน NBT Plus นะคะอันนี้สามารถโหลดลงตัวซับได้เลยค่ะ
1: มันค่ะแล้วก็ช่องทางกับการรับชมรายการพี่รับขับข่าวนะคะช่องทางลักช่อง10@NBT ภาคใต้แล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชัน NBT Plus ที่จะสามารถแลพี่รับขับข่าวของเราได้ตลอดทั้งรายการเลยนะคะอยากจะพูดคุยทักทายอะไรก็สามารถแล้งกับเราได้ค่ะผ่านทางแฟนเพจที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะ
0: เพราะฉะนั้นก็เวทักทายกันสักนิดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเลยโทรศัพท์นี่ก็จะหลัวใครมากก่อนเพื่อน
1: ก็คนดีคนเดิมก็คือน้องต้นน้ำปรมินีราโซค่ะส่งสติกเกอร์หัวใจมารอบนี้ก็คือไม่ได้ปิ้วนะแต่ว่าหน่วยตา
0: หน่วยตาเป็นหัวใจมันแล้ว
1: ถูกต้องนะนี่จากเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์ก็มาแล้วนะคะครูเมย์ซอซิปริยานะคะแล้วก็คุณเกตนะคะก็มาแล้วด้วย
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวก็น่าจะทยอยเข้ากันมาเรื่อยๆนะวันนี้สภาพอากาศเป็นพื้นมีอะไรยิ้มเอาหมอยกันคอมเมนต์แรงกันได้นะคะ
1: ถูกต้องค่ะวันนี้พี่รับข่าวของเราก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความพร้อมของครม.สัญจรที่จะเดินทางมาที่จังหวัดสงขลานัดแรกในปีนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของความพร้อมในเรื่องต่างๆจะน่าสนใจเป็นพื้นได้ติดตามพร้อมๆกันในช่วงของเกาะติดครม.สัญจรค่ะ

0: ส่วนของก่อติดครม.สัญจรวันนี้นะคะจะเริ่มต้นกันด้วยการประชุมเตรียมความพร้อมครม.สัญจรครั้งที่หนึ่งประจำปี2569กันก่อนค่ะโดยจังหวัดสงขลาค่ะประชุมติดตามความพร้อมรับการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ครั้งที่หนึ่งปี2569ค่ะยืนยันความพร้อมทุกด้านเตรียมตรอนรับนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีค่ะที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาค่ะนายรัฐชาติจิตชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์พวยนอกแม่ทัพภาคที่4รวมเป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรครั้งที่1ปี2569ระหว่างวันที่31สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายนนี้นะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะทํางานเข้าร่วมประชุมค่ะเพื่อจะร่วมกันกําหนดทิศทางมอบหมายภารกิจแล้วก็ติดตามการดำเนินงานในทุกมิติค่ะโดยจังหวัดสงขลาค่ะได้เตรียมความพร้อมครอบคลุมทางด้านสถานที่ระบบอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการจัดนิทรรศการการนำเสนอแผนพัฒนาจังหวัดแล้วก็การบริหารจัดการงบประมาณโดยหลังกำหนดการวันที่31สิงหาคมค่ะคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะลงพื้นที่ที่ประตูระบายน้ำนาควรนะคะที่คลองภูมิรัตน์ดำริอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อจะรับฟังบรรยายสรุปจากสำนักงานชลประทานที่16แล้วก็พบปะพี่น้องประชาชนก่อนที่จะเดินทางไปที่โรงแรมบุรีซีผู้เพื่อจะเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามเลซาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาค่ะ
1: ส่วนในช่วงบ่ายนะคะคณะรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและก็จากนั้นนะคะก็จะเดินทางไปศาลากลางจังหวัดสงขลารับฟังข้อเสนอและการแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่รวมกับสอบตและกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะเยี่ยมชมยานเมืองเก่าสงขลาในช่วงวันเย็นค่ะเพื่อที่จะพักดันสู่การเป็นเมืองมรดกโลกส่วนวันที่1กันยายน69ค่ะคณะรัฐมนตรีก็จะประชุมครม.สัญจรครั้งที่1ประจำปี2569ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระหว่างตี 8:30 จนถึงวันเที่ยงตี 12ค่ะและก็ในส่วนของด้านการประชาสัมพันธ์นะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาเตรียมศูนย์เพจเซ็นเตอร์แบ่งเป็นเซ่โซนเลยกันค่ะก็คือเวทีแถลงข่าวศูนย์ท้ายถอดเสียงพื้นที่ทำงานสื่อมวลชนส่วนกลางและก็ห้องทำงานผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์และทีมโฆษกพร้อมกับวางแผนนะคะประชาสัมพันธ์สร้างประหยัดด้วยกันตั้งแต่ก่อนงานระหว่างงานและกำลังงานผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ออนไลน์และก็อินฟลูเอนเซอร์ในพื้นที่สร้างภาษาก็คือภาษาไทยกลางไทยถิ่นตายและก็ภาษามลายูค่ะ
0: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมเกียรตินะคะพร้อมใจโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาค่ะในการที่จะผลักดันโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนขับเคลื่อนยานเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลกค่ะแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นความพร้อมของจังหวัดสงขลานะคะในการที่จะประชุมกับส่วนราชการต่างๆในการที่จะเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อจะให้การประชุมเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองค่ะ
1: นี่นะคะแถลงถึงครม.สัญจรหลายคนก็อยากจะติดตามว่าการประชุมจะเป็นมันพื้นสถานการณ์จะเป็นมันพื้นแล้วก็ต้องบอกว่าทางสวท.สังกัดสปท.6เนี่ยค่ะเราก็จะอยากจะเชิญชวนนะคะรับฟังรายการพิเศษครม.สัญจรสงขลา69ค่ะโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกล่าวสถานีภายใต้สังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6จัดรายการพิเศษช่วงก่อติดครม.สัญจรสงขลา69ตอนรับการประชุมครม.สัญจรณจังหวัดสงขลา31สิงหาคมไปจนถึง1กันยายน2569นี้ค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกล่าวสถานีภายใต้สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์จัดรายการพิเศษครม.สัญจรสงขลา69เพื่อที่จะรวมสร้างการรับรู้และการเตรียมความพร้อมของประชาชนก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ร่วมครม.สัญจรหนที่1ประจำปี2569ที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมไปจนถึง1กันยายนค่ะ
0: ซึ่งรายการพิเศษดังกล่าวค่ะก็เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันนี้นะคะ27สิงหาคม มไปจนถึงวันที่2กันยายน2569ค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาตีแปดจนถึงตีเก้าหัวเช้าโดยสามารถรับฟังได้ทางท่านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางเก้าสถานีค่ะโดยสวทสงขลาที่ FM 89.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็รวมถึง 90.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะสวทสตูลค่ะ FM 95.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสวทพัทลุงค่ะ FM 98เมกะเฮิรตซ์นะคะสวทตรังค่ะ FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสวทยะลาค่ะ FM 92เมกะเฮิรตซ์นะคะสวทปัตตานีค่ะ FM 101เมกะเฮิรตซ์ค่ะสวทนราธิวาสค่ะ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์สวทสุไหงโกลก FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์และสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรตซ์ค่ะโดยเนื้อหารายการเนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครม.สั้นจรนะคะทั้งความพร้อมของจังหวัดสงขลาแล้วก็แผนงานโครงการสำคัญของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนการนำเสนอความคิดเห็นความต้องการแล้วก็ความขัดหวังของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสะท้อนเสียงจากท้องถิ่นสู่การรับรู้ในวงกว้างนั่นเองค่ะ
1: ทางนี้นะคะประชาชนก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารการสัมภาษณ์ผู้บริหารและการรายงานสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับรวมส่งข้อมูลนะคะและการสะท้อนความคิดเห็นจากพื้นที่เพื่อให้การประชุมครม.สั้นจรในหุ่นนี้ค่ะเป็นเวทีสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและก็ความเข้มแข็งของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างยืนค่ะ
0: มันค่ะสื่อในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6 7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะคะก็จะได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนติดตามรายการพิเศษก็ติดครม.สั้นจรส่งคลาปี69นะคะนั่นคือในส่วนของสวทเริ่มกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วน NBT ค่ะก็เริ่มกันมาแล้วตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะคะก็สามารถติดตามได้ผ่าน NBT ส่งคลาของเราในทุกช่วงรายการเองค่ะก็หลากหลายช่องทางช่อง @NBT ภาคใต้นะคะแล้วก็ NBT ส่งคลานั่นเอง
1: มันแล้วก็ติดมาตั้งแต่วันจันทร์นะยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้าไปจนถึงวันที่1กันยายนเลย
0: มันค่ะก็ถือว่าเป็นการบูรณาการรวมกันนะคะในการที่จะจัดรายการพิเศษค่ะเพื่อจะได้ติดตามเรื่องของความคืบหน้าแล้วก็เรื่องของรายละเอียดต่างๆของการประชุมครม.สั้นจรในครั้งนี้นั่นเองก็เชิญชวนติดตามรับชมนะคะทางสื่อลักโทรทัศน์แล้วก็สื่อลักวิทยุรวมถึงสื่อออนไลน์ของสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเรื่องของการเตรียมความพร้อมอีกหนึ่งด้านก็คือเรื่องของชุดหรือว่าการแต่งกายที่คณะรัฐมนตรีจะส้วมไซส์หลายคนก็อยากจะรู้ว่าเป็นลวดลายผ้าไหนเป็นแบบผืนนะคะซึ่งล่าสุดตอนนี้เนี่ยสงขลาเองก็เตรียมผ้าผืนทิ้นลายราชวัตรแล้วก็ผ้าบาติกบุกผ้าบรมราชินีนาถให้กับครม.ใดส้วมไซส์ในการประชุมครม.สั้นจรสงขลา31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ค่ะรายละเอียดจะเป็นบันทึกติดตามได้จาก TikTok นายหัวปามค่ะ
2: ก็ติดครม.สัญจรสงขลา2569 EP ที่2จังหวัดสงขลาเตรียมผ้าพื้นถิ่นลายราชวัตรครับแล้วก็ผ้าบาติกบุปผาบรมราชินีนาถให้ครม.เนี่ยได้สวมใส่กันในวันที่31สิงหาคมและก็1กันยายน2569ครับเริ่มกันที่รายแรกก่อนเลยนะครับลายราชวัตรครับซึ่งเป็นผ้าที่มีการทอด้วยมือเป็นลายดอกเล็กๆครับแล้วเรียกชื่อว่าลายก้านแย้งหรือบางคนเรียกว่าลายคอนกเขาครับสาเหตุที่เรียกแบบนี้เพราะว่ามีลวดลายผ้าเนี่ยคล้ายกับขนคอของนกเขาชวาต่อมาในหลวงรัชกาลที่5ครับได้เสด็จประพาสเมืองสงขลาแล้วก็แหลมมลายูเมื่อปี2443ครับคุณยายก่ำพัทรยนต์นะครับได้นำผ้าทอมือที่สวยที่สุดในยุคนั้นเนี่ยขึ้นถวายในหลวงรัชกาลที่5ซึ่งเป็นผ้าที่ทอจากกี่มือสี่ตะกอนะครับพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมากครับจึงพระราชทานชื่อให้ใหม่ว่าลายราชวัตรซึ่งแปลว่ากิจวัตรหรือการกระทำนั่นเองหลังจากพระองค์เสด็จกลับครับผ้าทอลายคอนกเขาจึงถูกเรียกต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันว่าผ้าทอลายราชวัตรนั่นเองครับยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับสำหรับผ้าทอลายที่2เป็นผ้าลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถครับประเภทผ้าบาติกให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้สวมใส่โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับทรงต่อยอดดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับสู่ผ้าลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถที่ทุกลายเนี่ยล้วนเปี่ยมไปด้วยความหมายในการน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงครับอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารครม.สัญจรสงขลาได้ทางเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต6และทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ครับ

0: ับรองว่าการเดินทางลงมาของคณะรัฐมนตรีครั้งนี้นะคะก็จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดทรงขลากับลวดลายพาทินนะคะถือจะได้ส้วมไซส์มีทั้งลายราชวัตรแล้วก็ผ้าบาติกบุพพบรมราชินีนาถนะคะก็สามารถแลกกันได้ลวดลายหลังจากนี
1: ้ว่าจะออกมาสวยเป็นผืนการออกแบบของพี่น้องชาวจังหวัดทรงขลาเราจะรังสรรค์ออกมาเป็นผืนให้ได้น่าสนใจแต่เชื่อว่าสวยแน่นอน
0: ใช่ค่ะก็จะสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นโอกาสนะคะที่จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้จากการจัดประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ส่วนช่วงนี้มาเลยในเรื่องข้องเที่ยวบินกันมั่งค่ะเพราะว่า AOT เขามีการครบรอบการดำเนินงาน38ปีนะคะรองรับผู้โดยสาร7ล้านคนในอนาคตค่ะโดยท่าอากาศยานหาดใหญ่นะคะครบรอบ38ปีเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับการอำนวยความสะดวกรองรับการเติบโตด้านการเดินทางทางอากาศการท่องเที่ยวการค้าและเกษตรกิจของภาคใต้ค่ะท่าอากาศยานหาดใหญ่นะคะบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ครอบรอบการดำเนินงาน38ปีเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก็สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและก็ซึ่งอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารค่ะเพื่อรองรับการเติบโตด้านการเดินทางทางอากาศการท่องเที่ยวการค้าและเกษตรกิจของภาคใต้โดยในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ 2,569 มีเที่ยวบินรวมว่า 18,000 เที่ยวบินและก็ผู้โดยสารว่า 2,600,000 คนด้านนายกฤษดาภูกษัตริย์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ก็กล่าวค่ะว่าท่าอากาศยานหาดใหญ่ในท่าหนาประตูสู่ภาคใต้ตอนล่างได้แรงพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในปี69เป็นถึง70ทางการปรับปรุงโถงผู้โดยสารข้าออกคองน้ำเพิ่มเก้าอี้พักคอยปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่อรองรับผู้แสวงบุญเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปี2570ติดตั้งระบบปรับอากาศในพื้นที่พักคอยรวมถึงปรับปรุงถนนทางข้าออกและกระป้อมรักษาการตลอดจนพัฒนาระบบทรายผ่านลำเลียงสัมภาระให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: สำหรับการพัฒนาในระยะยาวค่ะทาง AOT เนี่ยได้จัดทำแผนแม่บอสท่าอากาศยานหาดใหญ่ระยะ20ปีค่ะตั้งแต่ปี2569จนถึงปี2588แบ่งการพัฒนาออกเป็น3ระยะค่ะก็คือการปรับปรุงอาคารแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกแผนพัฒนาการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารลังไม้พร้อมกับเพิ่มลุ่มจอดแล้วก็ลานจอดเครื่องบินค่ะเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารเป็น5ล้านคนต่อปีก่อนจะต่อยอดสู่การเพิ่มศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้สูงถึง7ล้านคนต่อปีค่ะด้านการรักษาความปลอดภัยค่ะท่าอากาศยานหาดใหญ่ยังคงดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับสูงสุดค่ะหรือว่าเลเวล3มีการตรวจคัดกรองแล้วก็ซุ่มตรวจยานพาหนะที่ผ่านข่าวเขตท่าอากาศยานรวมถึงตรวจสัมภาระของผู้โดยสารแล้วก็ยานอย่างละเอียดพร้อมประสานหน่วยข้าวกรองแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้เพิ่ม

0: การปฏิบัติงานเพื่อจะรองรับภารกิจพิเศษอย่างการประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการจัดแผนแยกเส้นทางการเดินทางของคณะรัฐมนตรีออกจากผู้โดยสารทั่วไปเพื่อจะให้การอำนวยความสะดวกแล้วก็การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่กระทบต่อการเดินทางของผู้โดยสารทั่วไปนะคะโดยท่าอากาศยานหัดใหญ่ค่ะมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแล้วก็การบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อจะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศที่สำคัญของภาคใต้รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจในอนาคตควบคู่กับการรักษามาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็การให้บริการในระดับสากลเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มาใช้บริการทุกคนนั่นเองค่ะ
1: นะคะก็เป็นการยอมรับรวมไปถึงเตรียมความพร้อมในช่วงของครม.สั้นจรเช่นเดียวกัน
0: ถูกต้องค่ะก็จะได้พัฒนาศักยภาพเพื่อจะให้ท่าอากาศยานหัดใหญ่หลังจากนี้รองรับผู้โดยสารได้ถึงลักล้านเป็น7ล้านคนต่อปีในอนาคตเลยนะคะทีนี้มาแลเรื่องของกฎหมายกันบ้างค่ะต้องบอกกว่าบทเรียนราคาแพงของผู้กระทำความผิดเนี่ยใครจะแตกต่างกันมันผือมังนะคะรายละเอียดจะเป็นมันผือติดตามได้จาก3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

0: การกระทำผิดย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายกฎหมายกำหนดบทลงโทษทางอาญาไว้อย่างไรบ้างมาร่วมเจาะลึก5ลำดับโทษตั้งแต่ริบทรัพย์จนถึงประหารชีวิตในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็จะได้รับโทษทางอาญาแตกต่างกันออกไปตามความร้ายแรงของการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งโทษในคดีอาญาที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดจะมีด้วยกันเพียง5ประเภทคือโทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษกักขังโทษปรับและโทษริบทรัพย์สินโทษประการแรกคือโทษประหารชีวิตคือการนำผู้กระทำความผิดที่ศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตไปประหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นในประเทศไทยมีการกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา19ว่าผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้ดำเนินการฉีดยาหรือสารพิษให้ตายเป็นต้นโทษประการที่2โทษจำคุกคือการนำตัวผู้ที่ต้องคำพิพากษาของศาลไปคุมขังหรือจำคุกในเรือนจำตามกำหนดเวลาที่ศาลมีคำพิพากษาโดยโทษจำคุกกฎหมายจะให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาเป็นต้นไปโทษประการที่3โทษกักขังคือการนำตัวผู้กระทำความผิดไปกักขังในสถานที่กักขังซึ่งกำหนดไว้ซึ่งไม่ใช่เรือนจำสถานีตำรวจหรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนประการที่4โทษปรับโทษปรับไม่มีลักษณะบังคับกับเนื้อตัวร่างกายของผู้กระทำความผิดแต่จะเป็นการบังคับกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเช่นในคดีอาญาที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิด2ปีและลงโทษปรับ 10,000 บาทเมื่อศาลมีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดแล้วในส่วนของค่าปรับนั้นผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ต้องชำระเงินตามจำนวนที่ศาลกำหนดต่อศาลและหากศาลมีคำพิพากษากำหนดต่อมาว่าหากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับโทษประการสุดท้ายคือโทษริบทรัพย์สินเป็นการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับทรัพย์เช่นทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดกฎหมายกำหนดให้ริบในทุกกรณีเช่นยาบ้าอาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ใดและจะมีผู้ลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่หรือทรัพย์ที่ผู้กระทำผิดได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้กระทำผิดหรือทรัพย์สินที่บุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดศาลก็มีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

นั่นก็เป็นเรื่องของกฎหมายค่ะที่นำมาฝากกันเป็นประจำนะคะในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนั่นเองค่ะส่วนช่วงหน้านี้ยังคงมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันนะคะช่วงนี้พักกันสักเดียวเดี๋ยวพบกันช่วง

ชิญรับชมรายการพิเศษเกาะติดครม.สัญจรสงขลา69ในวันที่1กันยายนนี้ทางช่อง11 NBT ภาคใต้และช่องทางออนไลน์แฟนเพจ NBT สงขลาและสำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์จับตาทุกความเคลื่อนไหวเกาะติดประเด็นสำคัญครม.สัญจร5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสและอนาคตที่ยั่งยืนรู้ก่อนเห็นจริงวิเคราะห์ทุกประเด็นสำคัญไปพร้อมกัน

ก็ดีใจนะครับที่ครม.สัญจรได้มาในพื้นที่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่ครับให้รัฐบาลเขาได้รู้ว่าหาดใหญ่เราเจอปัญหาอะไรบ้างครับคือเขาได้มาเห็นตรงๆเลยเห็นว่าหลังน้ำท่วมหาดใหญ่เศรษฐกิจมันเป็นยังไงครับเพราะว่าตั้งแต่หลังน้ำท่วมมาเศรษฐกิจก็เงียบไปเลยครับหาดใหญ่น่าจะมีจัดงานเยอะๆครับที่หาดใหญ่ครับเพื่อดึงนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวครับพวกมาเลเซียแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมครับขุดคลองระบายน้ำก่อนเลยผมว่าต้องมีช่องทางให้น้ำออกจากตัวเมืองก่อนครับผมว่ากลัวเลยครับกลัวเหมือนรอบที่แล้วครับเพราะว่ามันหนักจริงครับพี่ต้องช่วยเรื่องน้ำเนี่ยครับให้น้ำระบายให้เร็วที่สุด

0: รับมาในเชิงจิตซ่องข้องผิวราวข่าวเข้าค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพาไปเลยในเรื่องของการศึกษากันมั่งต้องบอกว่ากระทรวงศึกษาค่ะเขามีการพนึกโรงเรียนวรพัฒน์นะคะขับเคลื่อนความร่วมมือการศึกษานานาชาติค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศรวมกับโรงเรียนวรพัฒน์ค่ะเปิดเวทีสัมมนาวิชาการนานาชาติเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมาย SDG ค่ะที่ห้องประชุมทวินพัฒนาชั้นซีอาคารวรพัฒน์นวศิขาโรงเรียนวรพัฒน์จังหวัดสงขลากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศได้รวมกับโรงเรียนวรพัฒน์จะสัมมนาวิชาการนานาชาติว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศค่ะเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก็ประสบการณ์ลดจนส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศกับนานาชาติคณะผู้เข้าร่วมค่ะยังได้เยี่ยมชมท่านการเรียนรู้ด้านความยั่งยืนของโรงเรียนซึ่งครอบคลุมตั้งแต่อาหารท้องถิ่นและก็โภชนาการการจัดการขยะและก็อาหารเลือดถิ่งการใช้พลังงานสีเขียวรอจนการปลูกฝังแนวคิดด้านความยั่งยืนให้แก่เยาวชนสะท้อนให้เห็นถึงการนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาและก็สร้างทักษะให้กับนักเรียนในการมีส่วนร่วมดูแลชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมด่านดร.บุญสรินทร์นางอุบลผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเปิดเผยค่ะว่าสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลามุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาหารและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนควบคู่กับสุขภาวะความปลอดภัยและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะทั้งในและก็ต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาในพื้นที่ยั่งยืนลองฟังเสียงแลค่ะ
1: ก็จะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนเนี่ยให้ความสำคัญมากๆซึ่งถ้าเกิดว่าในการขับเคลื่อนเรื่องของการศึกษาต่างๆถ้าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันในการที่จะมาทำกิจกรรมดีๆร่วมกันการที่จะเรียนรู้หรือว่าส่งเสริมโครงงานต่างๆให้ลูกๆนักเรียนเขาได้เรียนรู้แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนได้เติมเต็มในประสบการณ์ต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่จะส่งเสริมให้ลูกๆนักเรียนเขาได้เรียนรู้แล้วก็ส่งเสริมด้านคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริงเลยค่ะ
2: ด้านดร.วรลักษณ์ชูกำเนิดผู้อำนวยการโรงเรียนวรพัฒน์ก็บอกนะคะว่าทางโรงเรียน

0: มุ่งจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะค่ะให้สอดคล้องกับแนวคิด SDG นะคะเพื่อจะพัฒนาเด็กเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็ชุมชนแล้วก็โลกค่ะโดยใช้ประเด็นความมั่นคงทางอาหารและอัตลักษณ์ด้านอาหารของสงขลาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้โดยเปลี่ยนบทบาทจากเด็กที่เป็นจากผู้บริโภคเป็นผู้ผลิตเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองปรุงอาหารแล่นกับวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วก็สร้างสรรค์เมนูใหม่ๆเพื่อจะให้เด็กๆนะเห็นว่าอาหารมีประโยชน์ก็สามารถมีความแปลกใหม่ก็จะสนุกแล้วก็ช่วยปรับพฤติกรรมแล้วก็ทัศนคติด้านการบริโภคอย่างยั่งยืนด้วยค่ะลองฟังเสียงค่ะ
1: คือโรงเรียนวรพัฒน์ของเราเนี่ยตอนนี้เราใช้หลักสูตรสมรรถนะสารสมรรถนะซึ่งเป็นหลักสูตรที่ในประเทศเราเนี่ยกำลังจะปรับเปลี่ยนเรื่องของหลักสูตรในแบบเดิมเนี่ยที่เน้นมาตรฐานเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของสมรรถนะเพื่อให้เด็กเนี่ยพร้อมเผชิญซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่ากรอบแนวคิดที่สำคัญมากในของ SDG ของยูเนสโกที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนของระดับโลกนะคะไม่ใช่ระดับแค่ประเทศเนี่ยได้เรียนรู้ที่จะตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่พร้อมที่จะดูแลนะคะชุมชนอย่างน้อยดูแลตัวเองก่อนแล้วก็ดูแลชุมชนก็หมายถึงหาดใหญ่ของเรานะคะสงขลาหรือแม้ทั้งการดูแลโลกใบนี้ร่วมกัน
0: ด้านนางสาวดุริยาอมตาวิวัฒน์ที่ปรึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอค่ะก็เปิดเผยว่าการจัดสัมมนาแล้วก็การศึกษาแรงงานครั้งนี้ก็นับเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประชาคมนานาชาติพร้อมกับนั่งองค์ความรู้นวัตกรรมแล้วก็ประสบการณ์จากสถานศึกษาแล้วก็ชุมชนมารวมกันขับเคลื่อนแนวทางสร้างความมั่นคงทางอาหารการบริโภคอย่างยั่งยืนแล้วก็การพัฒนาที่สมดุลในระยะยาวนั่นเองค่ะลองฟังสิ
2: คำว่า gastronomy เรารวมตั้งแต่ต้นทางปลายทางแล้วก็กระบวนการที่จะทำให้เรามีอาหารที่ยั่งยืนนะคะดังนั้นก็คิดว่าสงขลาเนี่ยมีอะไรหลายอย่างที่ดีๆที่น่าจะนำเสนอได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถเชื่อมโยงไปกับการทำกิจกรรมในโรงเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการอาหารกลางวันหรือการสร้างความตระหนักในเรื่องของความยั่งยืนในเรื่องอาหารหรือแม้แต่การจัดการของเสียที่เป็นเรื่องของอาหารไม่ให้มีเรื่องของฟู้ดเวสต์ต่างๆนะคะก็เลยเลือกมาลงตัวที่สงขลาแล้วก็คิดว่าที่โรงเรียนวรพัฒน์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีเรื่องของการจัดการเรื่องของขยะของเสียที่เป็นเรื่องของเวสต์แมเนจเมนต์ต่างๆที่ดีนะคะแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่เรื่องของแกสโทรโนมีในการเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกได้
0: ยังอยู่ที่เรื่องของการศึกษาค่ะอันนี้เป็นการจัดงานวันการศึกษาจังหวัดสงขลาปี2569ค่ะสร้างสรรค์การศึกษารักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยนั่นเองค่ะโดยงานวันการศึกษาจังหวัดสงขลาประจำปี2569ครั้งที่4จู่การพัฒนาการศึกษาควบคู่กับการอนุรักษ์รากเหง้าภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ความเป็นไทยมุ่งสร้างโอกาสแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับเยาวชนสงขลาเติบโตอย่างมีคุณภาพค่ะเป็นบรรยากาศงานวันการศึกษาจังหวัดสงขลาประจำปีการศึกษา2569ครั้งที่4ค่ะซึ่งจัดขึ้นที่หาดใหญ่ฮอชันฮาศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่โดยมีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาตลอดจนภาคีเครือข่ายแล้วก็แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานค่ะโดยวันที่26สิงหาคมของทุกปีค่ะจังหวัดสงขลาได้กำหนดให้เป็นวันการศึกษาจังหวัดสงขลาเพื่อจะเป็นวันสำคัญทางการศึกษาของจังหวัดค่ะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รวมกันตระหนักถึงคุณค่าแล้วก็ความสำคัญของการศึกษารวมทั้งน้อมรำลึกถึงคุณูปการของพลเอกเปรมตินสุรานนท์บุคคลสำคัญของจังหวัดสงขลาแล้วก็ประเทศชาติผู้ที่มีคำปฏิญาณว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอันสะท้อนถึงการทำความดีความเสียสละแล้วก็ความซื่อสัตย์สุจริตด้วยค่ะ
3: สำหรับงานในปีนี้ก็จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสร้างสรรค์การศึกษาสงขลารักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยซึ่งมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนครูและกับบุคลากรทางการศึกษาได้คิดลงมือทำสร้างสรรค์ผลงานและการแสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ ประการศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและการพัฒนาคนคือรากฐานของการพัฒนาประเทศดังนั้นค่ะการจัดการศึกษาจึงไม่ใช่หน้าที่ของครูหรือว่าสถานศึกษาเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากครอบครัวชุมชนภาครัฐภาคเอกชนและก็ทุกภาคส่วนในสังคมทางนี้เองนะคะการจัดงานในฮ้นนี้ก็มุ่งหวังให้เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้เวทีแห่งความภาคภูมิใจและก็เวทีแห่งแรงบันดาลใจเพื่อนำไปสู่การรวมกันพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสงขลาให้มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนโดยให้เด็กและก็เยาวชนของจังหวัดสงขลาค่ะได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเติบโตเป็นคนดีมีความรู้มีทักษะมีความภาคภูมิใจในบ้านเกิดและก็สร้างมาติจาดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่จะทำให้น้องๆแล้วก็แต่ละโรงเรียนเนี่ยได้มาแสดงศักยภาพนะคะของการเรียนการสอนที่ผ่านมาแล้วก็ที่สำคัญก็จะได้เห็นว่าเด็กและก็เยาวชนของเราเนี่ยเขาเรียนรู้เร็วนะเขาสามารถจะต่อยอดแล้วก็พัฒนาตนเองได้เร็วขึ้นนะคะการจัดงานวันการศึกษาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการศึกษาของเยาวชนและก็สถานศึกษาในจังหวัดสงขลาด้วย
3: ค่ะยิ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหลายภาคส่วนนะก็จะยิ่งผลักดันให้เด็กนั้นเขามีศักยภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น
0: ถูกต้อง
3: นะคะแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการศึกษาแต่จะเป็นในเรื่องของการมอบทุนนะคะโดยมทบเซซองค่ะเขามอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพลที่เรียนดีประจำปีการศึกษา2569ค่ะโดยมณฑลทหารบกที่12ค่ะมอบทุนการศึกษานะคะกองทัพบกและการทุนการศึกษามณฑลทหารบกที่12แก่บุตรกำลังพลที่มีผลการเรียนรีประจำปี2569ค่ะที่สโมสรขายเซนานารงมณฑลทหารบกที่12อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลตรีภูมิเดชาควรเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่12เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพบกและการทุนการศึกษามณฑลทหารบกที่12แก่บุตรกำลังพลที่มีผลการเรียนดีประจำปี2569โดยการมอบทุนการศึกษาในห้องนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของกำลังพลลดจนส่งเสริมการสนับสนุนบุตรกำลังพลที่มีความประพฤติเรียบร้อยขยันหมั่นเพียรและการตั้งใจศึกษาเหล่าเรียนจนมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นสำหรับปีการศึกษา2569ค่ะมีบุตรกำลังพลของหน่วยที่ได้รับทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น117คนแบ่งเป็นทุนการศึกษาของกองทัพบกจำนวน13ทุนและก็ทุนการศึกษาของมณฑลทหารบก412จำนวน100เซ่ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นค่ะ 35,000 บาทค่ะ
0: โดยพลตรีภูมิเดชาพวงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบก412ก็บอกนะคะว่าการที่บุตรได้รับทุนการศึกษาถือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ความเอาใจใส่ของทางตัวนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองค่ะซึ่งมีส่วนสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูแล้วก็ส่งเสริมบุตรประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมซึ่งกองทัพบกค่ะให้ความสำคัญกับการศึกษาของบุตรข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดของกองทัพบกเพื่อจะเป็นแรงจูงใจให้กำลังพลให้บุตรของกำลังพลเนี่ยมีความวิริยะอุตสาหะแล้วก็มุ่งมั่นในการศึกษาโดยขอให้ผู้ที่ได้รับทุนทุกคนค่ะรักษาความดีขยันหมั่นเพียรช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ดีพร้อมทั้งขอให้ห่างไกลจากอบายมุขค่ะโดยเฉพาะยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญแล้วก็เป็นภัยที่สามารถทำลายอนาคตของเยาวชนได้ค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนำทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาแล้วก็มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จต่อไปนั่นเองค่ะก็ถือว่าไม่ได้ดูแลเฉพาะกำลังพลอย่างเดียวนะคะยังดูแลไม่รวมไปถึงบุตรของกำลังพลแล้วก็ครอบครัวของกำลังพลเพื่อจะให้ลูกทุกคนเนี่ยได้มีทุนการศึกษาแล้วก็จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยมาแล่เรื่องของการต่อยอดการประกอบอาชีพกันบ้างเผื่อจะได้มีรายได้เสริมกันนะคะเพราะทางวิทยาลัยชุมชนยะลาเนี่ยเขามีการเปิดคอร์สขนมปังสร้างอาชีพค่ะเพิ่มทักษะสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนนะคะโดยวิทยาลัยชุมชนยะลาค่ะเดินหน้าพัฒนาทักษะอาชีพเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นขนมปังสร้างอาชีพรุ่นที่3แน่นเรียนจริงลงมือทำจริงต่อยอดเป็นรายได้เสริมแล้วก็ธุรกิจขนาดเล็กรับมือภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันค่ะ วิทยาลัยชุมชนยะลาค่ะเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นค่ะเป็นขนุ่มสร้างอาชีพรุ่นที่3ค่ะรอบนี้ก็จะเป็นขนุ่มปังสร้างอาชีพซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26สิงหาคมค่ะที่ห้องปฏิบัติการอาหารศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยชุมชนยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะภายใต้การนำของนางลักขณายานภาพผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาโดยมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอบรม25คนมีทั้งผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็คนที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้ด้านการทำเบเกอรี่เป็นครั้งแรกค่ะการอบรมดังกล่าวค่ะมีหลักสูตรระยะเวลาเนี่ย12ชั่วโมงผู้เข้าร่วมก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์การส้มแปงการมักเทคนิคการทำแล้วก็การใส่ทรายในหลากหลายรูปแบบไปจนถึงขั้นตอนการอบนุ่มปังค่ะพร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนนอกจากนี้ผู้ที่สนใจต่อยอดไปสู่การเปิดร้านกาแฟและเบเกอรี่เนี่ยทางวิทยาลัยชุมชนยะลาเขายังพร้อมให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้เพื่อจะให้ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยทุนที่เหมาะสมนั่นเองค่ะ
3: ส่วนด้านผู้อำนวยการชำนักวิชาการในท่านาผู้จัดโครงการค่ะเปิดเผยนะคะว่าวิทยาลัยชุมชนยะลาเขาเปิดกว้างรับฟังความต้องการของประชาชนและก็ชุมชนถ้าหากว่าประชาชนสนใจพัฒนาทักษะในสาขาอาชีพใดก็สามารถที่จะติดต่อและการเสนอความต้องการผ่านช่องทางของวิทยาลัยได้โดยทหารก็มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์และก็เครือข่ายวิทยากรวิทยาลัยเองเขาก็พร้อมที่จะจัดหลักสูตรนะคะที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนส่วนหลักสูตรด้านเบเกอรี่และก็พิซซ่าเองก็ได้รับความสนใจอย่างมากตั้งแต่เปิดรับสมัครค่ะมีผู้เข้าร่วมเนี่ยหลากหลายกลุ่มเลยทั้งผู้ประกอบการเดิมนะคะฟรีแลนซ์และก็แม่บ้านสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการพัฒนาทักษะอาชีพและก็เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ในปัจจุบันค่ะ
0: เห็นแล้วน่ากินมากนะคีหลักสูตร12ชั่วโมงจบปุ๊บ
3: ทำได้เลย
0: ทำได้เลยนะคะ
3: แล้วก็ค่ายได้เลย
0: ทุกกองเปิดร้านได้เลยเนี่ยแล้วก็มีแบบหลากหลายแบบหลากหลายสายมีวิธีการทำทีหลากหลายรูปแบบทั้งเรื่องของเบเกอรี่เรื่องของขนมปังหรือว่าใครต่อยอดสู้การเปิดคาเฟ่เปิดเป็นร้านกาแฟเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนวิทยากรในการที่จะให้ความรู้นะคะบอกแล้วว่าการได้รับความรู้เนี่ยไม่มีสิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านวิชาการหรือว่าจะเป็นความรู้ทักษะของการประกอบอาชีพนั่นเอง
3: นะคะก็อาจจะเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เสริมได้หรือว่าเอาจะไปพัฒนาสู่อาชีพหลักได้เหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
3: ส่วนช่วงนี้มาแล่นในเรื่องของสัตว์น้ำกันมั่งค่ะที่พัดลุงเขามีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำว่า1ล้านตัวนะคะเดินหน้าฝืนฟูทะเลทราบสงขลาค่ะโดยกรมประมงนะคะได้รวมกับชุมชนผัดลุงค่ะปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำว่า1ล้านตัวเดินหน้าฝืนฟูทะเลสาบสงขลาผ่านเขตอนุรักษ์600รายและก็ธนาคารกรุงกามกรามวังผืมสัตว์น้ำสร้างความมั่นคงทางอาหารและก็รายได้อย่างยั่งยืนค่ะวัดที่วัดของคุดนะคะตำบลห้านโพอำเภอเขาจะซนจังหวัดผัดลุงกรมประมงได้รวมกับชุมชนประมงจังหวัดผัดลุงเดินหน้าฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในเลซาบสงขลาโดยโมเดลการจัดการโดยชุมชนจากการจัดตั้งเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำสู่ธนาคารกรุงกามกรามพร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวมใน 1.2 ล้านตัวคืนสู่ธรรมชาติด้านนายอำนวยคงพรมนะคะวนาภูตรวจราชการกรมเนี่ยก็เป็นประธานปล่อยกุ้งกามกราม1ล้านตัวและก็พันปลากินผืนในซ่องแส้นตัวเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำฟื้นฟูระบบนิเวศและการสร้างแหล่งอาหารกับรายได้ให้กับชุมชนในอนาคตค่ะ
0: โดยโครงการดังกล่าวค่ะเข้ามุ่งพัฒนาชุมชนประมงให้มีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรของตัวเองค่ะโดยกำหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำอ่าวคลองคุดราว600รายนะคะแล้วก็แบ่งเป็นเขตไข่แดงแล้วก็เขตไข่ขาวสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำแล้วก็มีการกำหนดกติกาห้ามทำการประมงเพื่อจะคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์และก็สัตว์น้ำไวอ่อนหายขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะแล้วก็อีกกลไกสำคัญก็คือธนาคารกรุงกามกรามนะคะที่ชุมชนรับฝากแม่กุ้งมีไข่นำมาเพาะฝักแล้วก็อนุบาลลูกกุ้งก่อนจะปล่อยคืนสู่ทะเลทราบก็จะช่วยเพิ่มโอกาสรอดแล้วก็ฟื้นฟูประชากรกรุงกามกรามอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะด้วยความร่วมมือเนี่ยก็ยังขยายสู่เครือข่ายชุมชนบ้านสะทังแล้วก็บ้านแล่มดินรวมวางแผนดูแลเขตอนุรักษ์ค่ะแล้วก็เฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมายสะท้อนพลังการจัดการทรัพยากรด้วยคนในพื้นที่เพื่อให้ทะเลทราบสงคลายังคงเป็นทางแหล่งอาหารแหล่งอาชีพแล้วก็รายได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในพื้นที่นั่นเองนะคะเพื่อจะให้กุ้งเนี่ยที่กำลังไข่อยู่ระหว่างตัวเอียดๆนะ
3: ได้เติบโต
0: จะได้รับมาเป็นอาหารแล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศของจังหวัดสงขลาด้วยค่ะ ปิดท้ายกันด้วยการปักหมุดความอร้อยเรียกน้ำย่อยก่อนจบรายการที่จะไปหาไรกินกันต่อเดียวนะคะกับข้าวยำสมุนไพรกะหน้าค่ะขวัญใจซ้ายสุขภาพค่ะต้องบอกว่าเขามีการหยอกสวนสมุนไพรมาไว้ในจานนะคะกับเมนูพื้นบ้านข้าวยำสมุนไพรกะหน้าจังหวัดยะลาขวัญใจซ้ายสุขภาพราคาก็บายเปล่าเริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นเองค่ะนี่นะคะเป็นการเอาใจซ้ายคนรักสุขภาพค่ะในการนำเสนอพิกัดความร้อยนะคะกับเมนูพื้นบ้านกะนั่นเทข้าวยำสมุนไพรรสเด็ดกะหน้าค่ะเขาเป็นร้านเล็กๆนะ
3: คะ
0: อยู่ที่ริมถนนพังเมืองซีตรงข้ามกับบุญนักอพาร์ตเมนต์เขตเทศบาลนครยะลาค่ะที่อัดแน่นไปด้วยสมุนไพรซดว่า10ชนิดค่ะในราคาประหยัดเริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นเองมีเลยนะราคานี
3: ้
0: ความพิเศษของข้าวยำร้านนี้ค่ะก็คือเริ่มต้นเลยตั้งแต่ตัวข้าวข้าวเนี่ยก็ใช้ข้าวคุณภาพดีหุงผสมผสานคุณประโยชน์จากใบย่อแล้วก็ดอกอัญชันจนได้ข้าวสีม่วงสวยงามเป็นเอกลักษณ์ค่ะแล้วก็เสิร์ฟความสดชื่นแล้วก็ใส่ใจสุขภาพด้วยผักแล้วก็ผลไม้สดๆวันต่อวันเห็นว่ามีมากกว่า10ถึง14ชนิดเลยนะอย่างเช่นพวกดาราใครนะคะสตอคิ้งซอยมะม่วงแครอทกะหล่ำปลีม่วงแล้วก็ข้าวมีถั่วงอกถั่วฝักยาวถั่วพูใบกระถิ่นแตงกวาแล้วก็ลูกนาวนี
3: ่ไล่เลย
0: และกะทิสำคัญความร้อยมันอยู่ตรงนี
3: ้ตรงไหน
0: ราดด้วยน้ำบูดูรสชาติกลมกล่อมสุดเด็ดของคุณแม่จากประดังเบซ่าที่เขาซืบทอดความร้อยกันมาอย่างลงตัวค่ะที่นี่พอได้ถูกย่างไม่แล้วใช่ไหมเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมถังแม็กเนี่ยค่ะด้วยกันก็จะได้รสชาติเผ็ดร้อนกลมกล่อมหอมกลิ่นสมุนไพรแบบเต็มคำนอกจากนี้ลูกค้าก็ยังสามารถสั่งเพิ่มหรือว่าจะสั่งหลอดพักแล้วก็พริกได้ตามใจชอบก็จะเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเด็กๆแล้วก็คนที่กำลังควบคุมน้ำหนักเป็นอย่างยิ่งค่ะ
3: ต้องบอกว่าข้าวยำสมุนไพรเนี่ยเริ่มตอนที่ห้อละ15บาทก
0: ็
3: มีเครื่องเคียงเสริมความร้อยไม่ว่าจะเป็นไข่ตอมพอซุกโลละ5บาทหรือว่าไข่ยางมะตูมมาเลยนะแล้วก็มีไข่เค็มค่ะลูกละ10บาทข้าวเกรียบนะคะห้อละ10บาทบริเวณเดียวกันก็ยังมีร้านไก่ย่างสูตรเด็ดด้วยไม้ละ5บาทเองนะไม่แพงแล้วก็เสิร์ฟกับพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วรสแซ่บคราวนี้ก็5บาทค่ะรวมถึงน้ำเต้าหู้แล้วก็น้ำเต้าถึงเจ้าร้อยติดตั้งอยู่เคียงข้างกันนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นกายเป็นจุดที่นัดพบความร้อยยามเย็นที่คึกคักไปด้วยลูกค้าและก็ค่าประจำรวมไปถึงค่าจอดด้วยกะหน้าหาเจ้าของร้านก็เปิดเผยนะว่าขายมาได้เนี่ยประมาณเส้นเดือนแล้วและก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ที่รักสุขภาพและก็คนที่ออกกำลังกายซ้ำกระติบด้วยกันกระติบด้วยกันนะคะและก็เตรียมพักสดๆเนี่ยวันต่อวันเลยจนมดเกลียนทุกวันบางวันก็ค่ายดีจนมดก่อนเวลาปิดร้านโดยซ้ำลูกค้าหลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเมื่อนหยอกส้วนสมุนไพรเนี่ยมาวานในห้อเลยทานแล้วก็สดชื่นอิ่มท้องและก็ดีต่อสุขภาพและก็ราคานั่นบายเปล่าด้วยนะคะสำหรับใครที่เล่และทึ่งเหนื่อยทึ่งยาอีกกินนั่นนะ
0: นี่คือน้ำลายไล่รอบมาก
3: หรือว่าอยู่บริเวณใกล้เคียงอันนี้ก็สามารถไปได้ค่ะร้านก็ตั้งอยู่ที่ริมลุ้นพังเมืองเซตรงทางกับบุญนักอพาร์ตเมนต์นะคะเขตเทศบาลนครยะลาเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่ตีห้าวันเย็นนะคนกำลังหรือมีออกกำลังกายพอดี
0: อ
3: ยาวไปจนถึงตีสิบวัวคำเลยนะคะก็แวะเวียนกันไปได้
0: เอาใจคนกินตอนเย็นนะบางคนเนี่ยไม่อยากจะกินอะไรนักๆช่วงวันเย็นแล้วก็กำลังดูแลฟิตหุ่นอยู่นี่ก็สามารถเลือกข้าวยำ
3: นี่
0: เป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้นะกันได้ทั้งข้าว
3: และการเลือกได้ว่าเอ
0: ้
3: ยเอาพักมาเอาพักหน่อยเพชรหน่อยเพชรมาน
0: ี่เอาไว้นี่ไม่เอาไว้นั่นใส่นูไม่ใส่
3: เลือกได
0: ้ก็เลือกได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญน้ำบูดูก็เป็นน้ำรสเด็ดนะ
3: ข
0: าดไม่ได้ก็ต้องไปลองชิมกันนะคะแต่ว่าเวลาของพี่หลับค่ะพักวันนี้หมดแล้วค่ะสมมุติน้องนัทพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

สวัสดีค่ะพบกับออมนะคะในรายการรอบภูมิภาคค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเกาะสมุยเกาะที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2569นะคะแล้วจะดีแค่ไหนถ้าเกาะสมุยมาเป็นส่วนหนึ่งของลวดลายบนผืนผ้าจะสวย

0: งามและน่าประทับใจแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: วันนี้รายการรอบภูมิภาคจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสอีกหนึ่งเสน่ห์ของเกาะสมุยที่ไม่ได้มีเพียงทะเลสวยและธรรมชาติอันงดงามแต่ยังถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลป์บนผืนผ้ากับลายผ้าเกาะสมุยผลงานจากกลุ่มสตรีวิถีมุยที่หยิบเอาแรงบันดาลใจจากธรรมชาติใต้ท้องทะเลของเกาะสมุยมาร้อยเรียงเป็นลวดลายร่วมสมัยสะท้อนทั้งความแข็งแกร่งความพลิ้วไหวและความมีชีวิตชีวาของธรรมชาติ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงนะคะ
2: พี่มณีนะคะพี่มณีอุดประเสริฐประธานกลุ่มสตรีวิถีมุยนะคะของหมู่บ้านโอท็อปนวิถีบ้านหินลาดค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวรบกวนให้พี่มณีนะคะช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของกลุ่มสตรีวิถีมุยให้เราฟังนิดนึงค่ะ
2: คือเมื่อรัฐบาลมีนโยบายโอท็อปนววิถีบ้านหินลาดนะคะพ่อพี่ก็รวมกลุ่มกันทํางานเริ่มต้นเพื่อที่จะทําโปรแกรมทัวร์ของหมู่บ้านพอเราทําเรื่องหมู่บ้านโอท็อปนววิถีเรียบร้อยแล้วเราก็ขยายหาสมาชิกนอกกลุ่มนะคะที่จะทํางานรอบเกาะเพื่อที่จะให้มีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวรอบเกาะสมุยก็เลยเป็นที่มาของกลุ่มสตรีวิถีมุยที่มีสมาชิกรอบเกาะค่ะ
0: สมาชิกประมาณกี่คนคะตอนนี้
2: ตอนนี้ที่ทํางานจริงจังอยู่ประมาณ30คน
0: ก็คือเป็นคนพื้นที่สมุยหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: 30คน
2: เราจะเข้าใจวิถีของความเป็นคนสมุยไม่ว่าบริบทของการทำอาหารหรือว่าเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของสมุย
0: กลุ่มเนี่ยค่ะจัดตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนได้คะ
2: หมู่บ้านโอท็อปนววิถีเมื่อประมาณปี2562ประมาณนั้นค
0: ่
2: ะ
0: ก็ตอนนี้ก็6ปีแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ในกลุ่มนะคะมีการผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะตอนนี
2: ้คือเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์ของชุมชนโอท็อปนววิถีที่เรามีลูกประคบสบู่เหลวกุหลาบแล้วก็ยาหนมขนมไข่ปลาเริ่มต้นด้วยเมี่ยงไมตีเมี่ยงนะคะแล้วก็มีพวกหมูโคน้ำชุบพริกคือสินค้าเด่นของเกาะสมุย
0: ค่ะสมุนไพรนี้ก็คือเป็นสมุนไพรที่ในกลุ่มแบบปลูกกันเองเลยไหมคะ
2: ส่วนมากเราก็จะเน้นปลูกเองแต่พอช่วงไฮซีซั่นเนี่ยในสมุยไม่พอใช้เราก็จะใช้ของเครือข่ายสมุนไพรสุราษฎร์ธานีเพราะว่าสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองสมุนไพรนะคะแต่บางครั้งในสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยมันไม่ได้ปลูกในปริมาณที่เยอะก็เลยต้องสั่งของเครือข่ายที่เป็นปลาจีนบ้างเพชรบูรณ์บ้างอ
0: ัน
2: นี้เราก็จะซื้อจากเครือข่ายที่เป็นเมืองสมุนไพรต้นแบบค่ะ
0: เห็นล่าสุดมีผ้าลายเกาะสมุยด้วยใช่ไหมคะ
2: คือช่วงนั้นมันจะมีนโยบายซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วพอดีพวกพี่ทำสกรเขาทำเรื่องอีโคพรินท์เอาวิทยากรมาสอนสมาชิกของกลุ่มนะคะพวกพี่ก็ทำอีโคบินแล้วก็พอดีของอะไรสวทเขาเห็นเขาพวกพี่ถ่ายทอดสดท่านนายอำเภอท่านก็มาคุยที่บ้านนี่แหละท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้พวกพี่ทำลายผ้าเกาะสมุย
0: ก็คือออกแบบกันเลยออกแบบกันตอนนั้นเลยใช่ไหมคะ
2: ตอนนั้นก็มีสมาคมท่องเที่ยวเกาะสมุยร่วมกับราชพัฒน์เกาะสมุยนะคะที่เกาะสมุยหาหุบประมาณสนับสนุนแล้วก็ไปหาดีไซเนอร
0: ์
2: มาออกแบบให้ชุมชน
0: ตอนนี้ก็มีลายผ้าตามนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้มีแรงบันดาลใจจากอะไรบ้าง
2: คือตอนที่ดีไซเนอร์เนี่ยคุณมุกเนี่ยคุณเพลินจันทร์เนี่ยท่านเป็นดีไซเนอร์ดังของประเทศไทยทำงานระดับโลก
0: ค่ะ
2: ท่านก็มาลงชุมชนไปที่ตลาดหัวถนนขับรถรอบเกาะอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เขาก็มีการประชุมนะประชุมกลุ่มประชุมหลายๆคนในเกาะสมุยเขาบอกว่าในมิติของการร่วมสมัยเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องเห็นเป็นต้นมะพร้าวเห็นเป็นลิงเขาก็เลยไปเอาหัวใจของความอุดมสมบูรณ์ของตลาดที่หัวถนนนะคะเป็นชาวประมงเขาก็เลยเอากระดองหลังปูม้าเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของหลังกระดองปูม้าแล้วเขาขยายออกมาแล้วพี่เขาก็ไปดำน้ำดูหญ้าทะเลสาหร่ายทะเลเขาก็เลยเอามาใส
0: ่แต่ละลายก็มีที่มาที่ไปหมด
2: ใช่แล้วก็มันก็จะเป็นพลายน้ำที่นี่มีคำว่าสมุยอยู่ข้างในทั้งภาษาไทยและอังกฤษอันนี้คือที่มาแล้วอีกลายหนึ่งเนี่ย

0: อัตลักษณ์ของความเป็นสมุยคือกังอิงลี
1: ค่ะ
0: นะอันนี้ก็เลยทำ
1: เกาะสมุยเนี่ยค่ะได้รางวัลแบบเป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลกอันนี้ส่งผลอะไรบ้างไหมคะ
0: หนึ่งก็คือมันก็เป็นความภาคภูมิใจนะว่าเราก็เป็นคนเกาะสมุยดั้งเดิมแล้วเราก็อยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นอันดับโลกใช่ไหม
1: ที่หนึ่งของโลกเลยนะคะ
0: ใครๆก็สนใจใครๆก็มาตรงนี้มันก็อีกอย่างเนี่ยความเป็นชุมชนดั้งเดิมของเกาะสมุยเนี่ยตัวพี่เองเนี่ยทำศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยพี่รู้เลยว่าเรามีดีที่เราเองยังไม่คิดว่าทำให้ผู้ใหญ่นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงเขาพาครอบครัวมาเรียนรู้สมุนไพรกับเราพี่ยังเอ๊ะเขารู้ได้ไงเราเป็นบ้านเล็กๆแล้วก็เราไม่ได้มีอะไรที่แบบหรูหราทำไมแขกที่พักโฟร์ซีซั่นมาที่เรา
1: ใช่อ
0: ันนี้คือมันเป็นเสน่ห์หรือว่าความเป็นวิถีของเกาะสมุยหรือว่าคนไทยอะค่ะ
1: ค่ะอันนี้มีหน่วยงานรัฐเข้ามาสนับสนุนบ้างหรือยังคะที่นี
0: ่เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าเกาะสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยวแน่นอนททน
1: ะ
0: แล้วก็พัฒนาชุมชน อันนี้เขาก็จะมาพัฒนาคนที่อยู่ในกลุ่มพี่อ่ะ
1: ค่ะอ
0: ย่างสมาชิกคนนี้ทําเรื่องนี้เขาก็จะเข้าไปเสริมอย่างน้องใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือคุ้มสากีที่อยู่ที่เฉวง
1: ค่ะ
0: เขาก็เป็นสมาชิกของกลุ่มพี่แล้วเริ่มแรกพวกพี่ก็จะไปเป็นคนช่วยผลักดันเนาะช่วยกันส่งนักท่องเที่ยวไปให้อะไรอย่างเงี้ยจนว่าปีนี้เขาเข้าปีที่2แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเขาอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวแล้วตอนนี้ราชพัฒน์เกาะสมุยนะคะเขาก็จะใช้เป็นฐานของการทำอาหารเกาะสมุยสอนนักเรียนที่ทำอาหารเพราะว่าเขาใช้แม่ป้าไปทำจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ว่าหน่วยหารัฐพอเข้ามาช่วยขับเคลื่อนชุมชน
1: ค่ะก่อนสมุยนะคะมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรบ้างคะที่โดดเด่นมากๆเลยค่ะ
0: เกาะสมุยที่มีซอฟต์พาวเวอร์โดดเด่นถ้าพูดถึงเกาะสมุยเนาะเราต้องคิดถึงมะพร้าวเนาะอันนี้คือเรื่องที่ว่าทุกคนเข้าใจว่ามาสมุยเนี่ยคุณจะต้องคิดถึงมะพร้าวเป็นสิ่งแรก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพวกพี่ทําในวงการท่องเที่ยวเนี่ยเส้นทางทัวร์เขาจะมีเรื่องโคโคนัททัชชิ่งเขาก็จะกินเรื่องไปดูชาวบ้านที่ยังอนุรักษ์การทำมะพร้าวแบบดั้งเดิมเก็บมะพร้าวลงมะพร้าวใหญ่ๆที่ส่งออกแล้วก็ยังมาเรื่องที่ทำอาหารเกี่ยวกับมะพร้าวอย่างตัวพี่เองเนี่ยทำเรื่องเมี่ยงไมตรีซึ่งเป็นโปรแกรมทัวร์ที่ต้อนรับเรือสำราญช่วงปลายปีนะคะก็เป็นโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวกับมะพร้าวอาหารเกาะสมุยดั้งเดิมมะพร้าวคั่วเครื่องแกงแล้วก็ของพี่ก็ต่อยอดจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเกาะสมุยเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางของเกาะสมุยแล้วเราทำในแนวธรรมชาติหรือแนวออร์แกนิกตรงเนี้ยมันเป็นฮานด์คราฟต
1: ์
0: ฮานด์ทำมือ
1: ก็จะเป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวด้วย
0: ใช่ถ้าเป็นฮานด์คราฟต์คราฟต์คอสเมติกหรือคราฟต์บาติกหรือคราฟต์อะไรก็แล้วแต่ที่ทำมือเนี่ยเขาจะชอบถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เขาต้องการเรียนรู้มีประสบการณ์ลงมือทำจริงกับชุมชนแลกเปลี่ยนกันเลย
1: อันนี้พี่มณีนะคะมีเป้าหมายที่จะผลักดันผ้าลายเกาะสมุยนะคะไประดับไหนคะระดับโลกเลยไหมคะ
0: คือลายผ้าตัวนี้น่ะมันเป็นฮานที่เขียนแบบลายสวยเคยเห็นใครชอบนะคะโรงแรมเขาก็จะเอาไปทำเป็นยูนิฟอร์มผู้ใหญ่ท่านก็จะอย่างท่านรัฐมนตรีการท่องเที่ยวเนี่ยท่านก็ใส่ให้วันนั้นท่านเจอปั๊บท่านก็สวมเป็นนายแบบให้ทันทีอันนี้ก็คือผู้ใหญ่เขาผลักดันเต็มที่นะคะแล้วก็กลุ่มสตรีเทศบาลเกาะสมุยก็ซื้อเป็นยูนิฟอร์มอันนี้ก็คือพื้นฐานทั่วไปพี่ก็จะทำเป็นกระเป๋านะคะแล้วก็กำลังจะทำเป็นลอกลายเป็นฮานบาติกเพราะว่าพี่ต้องการให้แต่ละชิ้นเพิ่มมูลค่าถ้าเราสั่งลงพิมพ์เนี่ยราคามันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นหางทำมือมันก็จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็จากที่พี่อยู่กับนักท่องเที่ยวก็จะชอบหางทำมือ
1: ค่ะ
0: เนี่ยพี่ก็คุยกับทีมอาจารย์แล้วก็ขออนุญาตที่จะเอาลายเนี่ยเขียนเทียนแล้วก็จะทำลักษณะปาเตะสมุยเป็นหางมือคือต่อยอดอีกระดับหนึ่งเพราะว่าเราจะขายนักท่องเที่ยวได้ราคามากกว่า
1: ค่ะอันนี้มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวแบบลอง

0: เข้ามาผลิตด้วยไหมคะตรงนี้
1: ปีหน้าเนี่ยพวกพี่ทำโปรแกรมอีโคพินนะทำแล้วแล้
0: ค
1: ว
0: ่ะ
1: ก็มีกรุ๊ปทัวร์ที่จองเข้ามา20 คนเดือนพฤษภาคมปีหน้า
0: ค่ะ
1: มาจากออสเตรเลีย
0: อื
1: เพราะฉะนั้นพี่อยู่ตรงนี้เวลาแขกมาเนาะนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่มาเนี่ยพี่สังเกตเห็นเขาจะจับฮานที่ทำมือ
0: ค่ะ
1: เขาจะไม่ค่อยสนใจฮานลงพิมพ์
0: อืม
1: จาก2 ปีที่ผ่านมานะที่พี่เห็นทำให้ปีนี้น่ะพี่มีความคิดต่อยอดเลยว่าฮานทำมือจะขายดีกว่าแล้วได้ราคากว่า
0: ค่ะ
1: แล้วมาดามเขาจะชอบ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือที่พี่ตั้งใจไว้ที่จะทำเริ่มต้นเนี่ยเมื่อวานพี่ไปก็อบรมกับพช.นะแล้วเขาก็มีฮานประกวดลายผ้าแต่พวกพี่ไม่ได้ส่งเพราะว่าพวกพี่ยุ่งทำไม่ทันก็เลยบอกหัวหน้าพช.จังหวัดว่าปีหน้าพวกพี่จะทำลายเนี้ยส่งเข้าประกวด
0: ค่ะคิดว่าได้แน่นอน
1: ตั้งใจเต็มที่ได้ไม่ได้แต่ขอส่งเข้าประกวด
0: ค่ะอันนี้เราแบบวางแผนไว้ว่าแบบอยากไประดับโลกในมิติไหนบ้างคะ
1: คือพวกพี่ก็เล็งไว้ที่เริ่มต้นที่จะไปฮานแฟชั่นวีคปีที่แล้วพวกพี่ไปไม่ทัน
0: ค่ะ
1: ปีเนี้ยปีหน้าจะเข้าแฟชั่นวีคก็เลย
0: ระดับนานาชาติเลยเน
1: า
0: ะ
1: ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีประกวดมิสโฮเทลเลียของเกาะสมุยก็จะใช้ให้มิสโฮเทลเลียเขาเอาไปใส
0: ่
1: เอาไปเดินอะไรแบบนี้แหละแล้วก็มิสแกรนด์ก็เคยมาใส
0: ่
1: นะคะเพราะว่าเราก็โชคดีที่ว่าเราอยู่ในพื้นที่การท่องเที่ยวแล้วก็ขอพื้นที่ในการใช้กิจกรรมของชุมชนที่เซ็นทรัลฉวี
0: ใช่
1: เขาให้ทันทีแค่เราโทรไปบอกว่าชุมชนจะมีกิจกรรมทำเกี่ยวกับชุมชนเนี่ยเขาก็ยินดีสนับสนุน
0: ค่ะอันนี้ลายแต่ละลายเนี่ยค่ะมีการสะท้อนเอกลักษณ์ของเกาะสมุยยังไงบ้างคะ
1: อันนี้ก็คือความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล
0: ค่ะ
1: ท้องทะเลเกาะสมุยก็คือปูม้าแล้วก็ตอนนี้เขาพูดเรื่องอะไรล่ะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเราก็ช่วยกันปลูกหญ้าทะเล
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็ปลูกป่ากงกลางเพราะว่าป่ากงกลางเนี่ยเป็นกันชนสำคัญระหว่างแผ่นดินใหญ
0: ่
1: กับทะเลถ้าเราไม่มีป่ากงกลางช่วยเป็นบัฟเฟอร์โซนที่จะกรองน้ำเสียหรือว่าเป็นพื้นที่อนุบาลสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอ
0: ่ะ
1: อันเนี้ยความอุดมสมบูรณ์ของเกาะสมุยก็จะหายไปตัวนี้มันก็จะเป็นเรื่องเล่าว่าอันเนี้ยความสมบูรณ์ของเกาะสมุยเนี่ยมันจะอยู่ได้ด้วยการที่เราต้องการต้องช่วยกันอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นหัวใจ
0: ยิ่งช่วงนี้เนาะนักท่องเที่ยวก็แบบเข้ามาเยอะขึ้นเรื่องสิ่งแวดล้อมก็สำคัญเนาะเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาค่ะ
1: อันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยเมืองท่องเที่ยวต้องมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วกิจกรรมในการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่เดี๋ยวนี้ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศพวกพี่จะมีโปรแกรมทัวร์ไปปลูกป่าบนภูเขาโปรแกรมทัวร์ไปปลูกป่าปากคลองหรือปะน้อยโดยการเดินบ้างปั่นจักรยานบ้างแต่ว่านักท่องเที่ยวเขายินดีที่จะทำ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาช่วยกันเขาเรียกว่าลดคาร์บอน
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้เราได้มีโอกาสแบบไปดูการตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะไปดูที่ปากซอยได
0: ้ได
1: ้ว่างานตรงนี้เรากระจายรายได้ให้ชุมชนเนี่ยหลายจุดมีอยู่ที่บางเก่าพิจีแล้วตรงนี้3ครอบครัวแล้วปากซอยเนี่ยก็ได้หานไปเมื่อเดือนที่แล้วก็กระเป๋า80 ใบจากโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเพิ่งส่งไปอันน
0: ี้ก็เป็นลายเกาะสมุยเน
1: า
0: ะ
1: ลายผ้าอันนี้นะ80 ใบเพิ่งส่งไป
0: ก็เป็นการกระจายรายได้ให้ชุมชน
1: ใช่ค่ะ
0: ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: คือลายผ้าตัวนี้เราจะไม่สั่งตัดเย็บจากโรงงานเราจะให้ตัดเย็บในเกาะสมุยไม่ตัดเย็บจากโรงงานไม่สั่งเสื้อนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของช่างเย็บของชุมชนหมด
0: ค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวให้พี่มณีเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเกาะสมุยกันเยอะๆหน่อยค่ะ
1: คือเกาะสมุยเนี่ยเราก็รู้นะไม่อยากคุยว่าเราได้อันดับไหนของโลกแต่ว่ามันเป็นความภาคภูมิใจไม่ใช่ว่าของคนเกาะมันต้องความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งหมดแล้วก็เกาะสมุยเนี่ยหลายคนบอกว่ามาแล้วก็เจอวิลล่าหรูๆอยู่บนภูเขาแต่อีกด้านหนึ่งของเกาะสมุยนะคะยังมีชุมชนยังมีธรรมชาติยังมีน้ำใสใจจริงของคนสมุยที่จะพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวอย่างหมู่บ้านพี่เนี่ยก็มีโฮมสเตย์ปากซอยเนาะของชุมชนเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็จะมาอยู่กลืนกับชุมชนพวกพี่ก็จะไปกินโฮกับแขกของชุมชนเนาะ
0: ก็เป็นวิถีชุมชนไปด้วย
1: อันนี้ก็คือความเสน่ห์ของคนไทยเนาะวิถีไทยหรือว่าวิถีสมุยเนี่ย ที่เราชอบไปกินห่อเบคควัตเนี่ยบางทีเขาก็โทรมาปลุกพี่ว่าพี่มณีไปกินเบคควัตชายทะเลกันก็ไปกับครอบครัวฝรั่ง
0: ค่ะ
1: เนี่ยก็เลยอยากให้คนไทยอ่ะมาสัมผัสกับชุมชนมาพักกับโฮมสเตย์ชุมชนแล้วก็มาใช้ชีวิตในวิถีที่ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ลงมือทำนะคะเพราะเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เหมือนรุ่นพี่ที่ได้อยู่กับพ่อแม่ได้ทำโน่นทำนี่แต่ว่าอยากให้เด็กรุ่นใหม่อ่ะคนรุ่นใหม่อ่ะเอาลูกหลานมาเรียนรู้กับชุมชนนะคะเพราะว่าพี่เป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยพี่รับเด็กนานาชาติทุกปิดเทอมกลุ่มหนึ่งเนี่ย30 คนจากสิงคโปร์ฮ่องกงนานาชาติจากภูเก็ตเราเห็นเลยว่าต่างประเทศเนี่ยเขาส่งเสริมให้เด็กอ่ะมาเรียนรู้แบบลงมือทำกับชุมชนจริงๆนะคะอันนี้คือหัวใจของการท่องเที่ยวที่ยุคใหม่เลยที่โลกเขากำลังเป็นกระแสหลักนะคะ
0: โอเคค่ะโอเคตรงนี้จะมีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
1: คืออันนี้ที่พี่เล่าว่าเราไปรูปเกาะสมุยเนี่ยต้องคิดถึงมะพร้าวแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยก็เป็นที่รู้จักทั่วโลกแล้วแหละพี่ก็เลยเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมาแปรรูปเป็นผลิตต่างๆของฮันนี่โรสนะคะแต่ว่ามันเป็นฮานลักษณะของฮานคราฟทุกอย่างที่เห็นเนี่ยจะใช้น้ำมันมะพร้าวหมดอย่างตัวนี้น้ำมันมะพร้าวกันยุงพี่ก็ใช้แค่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอม
0: หอมจริงค่ะ
1: แล้วอันนี้มันจะ 100% ออร์แกนิกโรงพยาบาลกรุงเทพจะสั่งครั้งละประมาณ300 ขวดวันนี้ก็จะมารับไปรถหนึ่งไปให้ไปใช้ในโรงพยาบาล
0: อันนี้ก็คือในกลุ่มสตรีวิถีมุ่ยก็เป็น
1: ใช่
0: คนผลิตกันเองเน
1: า
0: ะ
1: แต่พอถึงระดับหนึ่งเนี่ยพอเขาสั่งเยอะเนี่ยเราจะมีน้ำมันหอมระเหยไม่พอใช้แต่ความโชคดีก็คือวิทยาลัยสกลนครเทคโนโลยีสกลนครอาจารย์นำพลท่านจะมีโรงกลั่นของวิทยาลัยแล้วพี่ก็สั่งซื้อจากท่านเพราะที่นั่นเขาจะมีเกษตรกรปลูกส่งเยอะมากนะคะก็ใช้ของนั้นแล้วก็อย่างน้ำมันนวดเราก็ใช้มะพร้าวเริ่มจากกะทิอย่างตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันใส่ผมเนี่ยอันนี้เราก็จะซื้อมะกรูดจากวัดนะคะอย่างวัดดอนทูบหรืออะไรชาวบ้านที่เขามีลูกมะกรูดเขาจะรู้ว่าพี่รับซื้อเขาจะมาส่งทีละ2 กิโล 3 กิโลอะไรอย่างเงี้ย
0: ชาวบ้านก็มีรายได้ไปด้วยเลยเนาะ
1: อันนี้ก็จะมีลูกมะกรูดบอระเพ็ดวัวบกขิงนะคะแล้วสิ่งที่มหัศจรรย์สำหรับพี่ก็คือพี่อ่ะไม่คิดว่าพลังอ่ะจะสนใจน้ำมันใส่ผมแต่เวลาทัวร์มาเนี่ยกลายเป็นว่าน้ำมันใส่ผมพี่อ่ะขายดีเลยทำให้พี่รู้ว่าแค่พี่เอาลูกมะกรูดมาโชว์นะพี่ก็ขายได้แล้วเขาชอบมากเลยอันนี้คือเคล็ดลับที่จะ
0: สมุนไพรเน
1: า
0: ะ
1: เคล็ดลับที่จะขายพลังนี้จะเน้นตัวไหนต้องเอาสิ่งนั้นน่ะที่เขาเห็นน่ะมาให้เขาเห็นแล้วก็จะซื้ออย่างตัวยาสระผมเนี่ยอันนี้คลาสสิกแขกเรือสำราญมาหาพี่ครั้งแรกเขามากับเรือสำราญอีกปีหนึ่งเขามาเขาก็เอารูปอ่ะในโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปขวดมาว่าเขามาซื้อตอนที่เขามากับเรือสำราญเขาก็มาปีที่2มาซื้อไป6 ขวดแล้วมหัศจรรย์เดือนที่แล้วเขามาอีกเป็นครั้งที่3แล้วพี่ก็บอกว่าตายแล้วเขาทำไมน่ารักอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เห็นความน่ารักของแขกเขาบอกว่าเน็กเยียเขาคัมแบ็กอะเกนที่จะมาซื้อสิ่งนี
0: ้
1: อ
0: ัน
1: นี้คือความน่ารักของนักท่องเที่ยวจากที่พี่อยู่ตรงนี้นะพี่รู้เลยว่าเราสามารถไปไกลได้โดยที่เราอยู่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกแล้วเราไม่ต้องไปหาอะไรโฆษณาอย่างคนฮ่องกงมาเขาเป็นคนสวยคนดังนะแต่เขามาทำคอนเทนต์ให้พี่หลายครั้งบางทีเด็กที่มาจากฮ่องกง6 คน3 คู่ก็มาทำอะไรกับพี่ มนุษย์ป้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะแล้วเขาก็ไปทำให้แล้วพี่ก็จะได้แขกฮ่องกง อันนี้ก็คือโลกยุคใหม่ที่พี่บอกว่าคนไทยเราอ่ะมีของดีเยอะแยะแล้วพี่ก็บอกทุกคนในสมุยนะที่เป็นสมาชิกพี่บอกว่าพี่ไม่ใช่ต้องการให้ดังแต่บ้านพี
0: ่
1: บ้านเธอก็เปิดได้พี่รับเรือสำราญนี่สูงสุดพี่รับได้80 คนต่อวันพี่รับ4 รอบเพราะว่าพี่แบ่งว่ารับครั้งละ2 รถตู้ก็คือ4 รอบสูงสุดเขาต้องลงเรือพี่ก็ให้น้องๆบอกว่าใครที่รักจะทำตรงนี้ให้เปิดบ้านแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยเราทำไปเรื่อยนานๆน่ะมันจะดังเองเพราะว่ามันเป็นมรดกตรงนี
0: ้โอเคเดี๋ยวเราไปดูลูกประคบกันต่อนะคะ
1: ได้ครับ
0: ประกอบของเราเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีส่วนประกอบอะไรบ้างคะในนี
1: ้อันนี้เป็นเวิร์กช็อปหลักที่นักท่องเที่ยวชอบมาทำก็คือห่อลูกประกอบนะคะเพราะว่านวดไทยมันดังไปทั้งโลกอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะใช้ลูกประกอบในการอธิบายการนวดไทยนะคะในลูกประกอบอันนี้สีเหลืองเนี่ยพี่ย้อมด้วยขมิ้นชันแล้วพี่ก็จะใช้ขมิ้นชันไพร
0: หอมมากเลยค่ะตอนน
1: ี้ว่านสาวหลงแล้วก็ใบเตยนะคะที่ใช้เป็นหลักๆอันนี้จะเป็นโปรแกรมทัวร์ที่ทุกคนนักท่องเที่ยวมาแล้วจะชอบทำเขาก็จะได้ลูกประกอบไปใช้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของผ้ามัดย้อมที่พี่ก้อยเขาทำเพราะว่าเขามาเรียนหอลูกประกอบกับพี
0: ่
1: แล้วเขาก็เอาไปต่อยอดเป็นมัดย้อมสมุนไพรขมิ้นชันแล้วพวกพี่ก็จะมีเกล็ดขวางที่ทำเวลคัมริงพอมันเหลือก็เอาไปต้มเป็นสีธรรมชาติทำผ้ามัดย้อมคือเราพยายามที่จะใช้สิ่งที่เรามีให้หมดอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของว่าทำไมเรามีผ้ามัดย้อมขมิ้นชันมันเริ่มมาจากลูกประคบตัวลูกประคบเนี้ยของเราเนี่ยจะทำทรงสปานะคะเพราะว่าอันนี้จะไม่ใส่การบูนเคมี
0: อ
1: ันนี้เป็นเสน่ห์แล้วก็นักท่องเที่ยวเขาจะชอบส่วนมากจะเป็นเขตครอบครัว
0: ค่ะ
1: หรือว่าสามีภรรยาซึ่งเขาพอมันได้พอพวกพี่ห่อเสร็จก็จะนึ่งให้ร้อนแล้วก็ทดลองประคบไว้แข็งนิดนึงส่วนมากคนจะตึงที่ไหล่ที่คอ
0: ออฟฟิศซินโดรม
1: พอเขาได้ประคบปั๊บเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเลยว่ามันผ่อนคลาย
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็บอกว่าถ้าอยู่ชอบอ่ะอยู่ไปร้านนวดได้เลยบางทีเขาห่อเสร็จเขาก็ถือไปหาร้านนวด
0: เอาไปใช้เลย
1: เอาไปใช้เลย
0: ค่ะ
1: นี่คือเสน่ห์ของสมุนไพรไทย

0: สวัสดีค่ะพี่ก้อยนะคะเป็นสมาชิกของกลุ่มสันติวิถีหมุยนะคะได้มาเป็นสมาชิกเพราะว่ามีความสนใจเรื่องสมุนไพรนะคะแล้วก็ชอบเรื่องธรรมชาตินะคะก็เลยมาเป็นสมาชิกเพราะว่ามาเรียนรู้เรื่องการทําลูกประคบแล้วก็การทําการกินเมี่ยงอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ชอบแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทําอะไรต่อเนื่องจากที่พี่มณีทําได้บ้างก็คือเพราะพี่มณีเอาผ้ามัดย้อมที่ไปย้อมทําลูกประคบด้วยขมิ้นก็เลยว่าน่าจะไปทําต่อยอดโดยการทําผ้ามัดย้อมสมุนไพรแล้วก็ใช้ขมิ้นแล้วก็แก่นฝางที่พี่มณีทํารับวิลคัมดิงจากนั้นเราก็จะมาประยุกต์การใช้มิกกันแล้วค่ะว่าทำโน่นทํานี่อะไรเงี้ยค่ะก็ย้อมเป็นกระเป๋าย้อมเป็นหมวกย้อมเป็นอะไรที่เราสามารถนําไปต่อยอดแล้วก็ขายนักท่องเที่ยวหลังจากนั้นเราก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นนะคะเลยก็ไปเรียนเพิ่มเติมจากการทํามัดย้อมไปต่อยอดเป็นอีโคปรินต์นะคะเริ่มรับโปรแกรมนักท่องเที่ยวโดยการสอนให้ทำอีโคปรินต์ในวีคต่อไปนะคะของเรานะคะตอนนี้ก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เรากำลังต่อยอดกันอยู่หลักๆก็คือเราจะทำผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมานะคะจะเป็นหมวกเป็นผ้าพันคอหรือเป็นกระเป๋าอะไรที่เราจะสามารถนำไปต่อยอดโดยการรับเป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงแรมหรือว่าเป็นครัวทุบรูปใหญ่ๆที่จะสามารถนําไปเป็นของที่ระลึกจํานวนมากได้แล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถจะหิ้วกลับบ้านได้สะดวกขึ้นเรามีความรู้สึกว่าอันนี้คือช่วยชีวิตเราเนาะหลังจากที่เราเจอโควิดเราก็ไม่รู้จะทําอะไรจะกินอะไรเราเข้าไปในป่าเราก็ทําอะไรไม่เป็นสมัยนั้นแต่พอมาอยู่พี่มณีก็มีความรู้เรื่องต้นไม้ใบไม้แล้วก็การทําผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีอย่างใบตองอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าในสวนเรามีประโยชน์เยอะมากเลยในสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติก็คือมีมูลค่ามากมายค่ะ
1: กันเยอะๆหน่อย
0: อ๋อค่ะและหลังจากที่เราได้รับเป็นเกาะรางวัลที่1นะคะเราได้ของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะนับท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็พาไปดูธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วก็ช่วยกันปลูกเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดหายไปโดยที่อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้โลกเนี้ยแย่ลงก็อย่าทําอย่างเช่นช่วยกันเก็บขยะแล้วก็ลดพลาสติกนะคะแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้ของที่ปราศจากพลาสติกสิ่งที่เป็นธรรมชาติพยายามให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้ตรงนี้ด้วยค่ะ
2: จากเรื่องราวของธรรมชาติและวิถีชีวิตบนเกาะสมุยสู่ลวดลายที่ถ่ายทอดลงบนผืนผ้าอย่างมีเอกลักษณ์ลายผ้าเกาะสมุยจากกลุ่มสตรีวิถีหมุยไม่เพียงสร้างคุณค่าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ยังต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นที่พร้อมพาเสน่ห์ของเกาะสมุยสู่สายตาคนทั่วโลกเพราะเสน่ห์ของเกาะสมุยไม่ได้มีเพียงทะเลที่สวยงามแต่ยังมีเรื่องราวและวัฒนธรรมที่งดงามไม่แพ้กันสำหรับวันนี้รายการรอบภูมิภาคต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: เมื่อคุณดื่ม
1: ไปก่อนเว
0: ้
1: ย
0: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
1: เฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้ว
2: อีกไกลวะ
1: เฮ้ย

0: หรือไม่แอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงนะท้ายรถอ่ะ
1: รถมาแล้วรถมาแล้ว
2: ยังจะดื่มอีกเหรอ

0: และแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อสมองทำให้ซ่าขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ย
2: ขับเรียบร้อยไปปะวะ
1: วัดปะล่ะ
3: วัดเด้วัดเลย
4: ว
3: ั
4: ดเลย
5: วัดก็วัดนี
3: ่วัดเลยวัดเลย
0: เหล้าทำให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส
6: ฮะนี่มันงานอะไรเนี่ยทำไมเงินดีขนาดนี้งานในฝันของเด็กจนมาชัดๆใครจะไปพลาด
7: นี่แน
6: ่โอ๊ยถูกใจหมดเลย
7: คิดจะสมัครงานออนไลน์แล้วสิอย่าหาทำนะ
6: ทำไมอ่ะ
8: ก่อนจะเชื่อในสิ่งที่เห็นต้องรู้จักตั้งคำถามวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านอย่ารีบเชื่อง
7: านง่ายรายได้ดีสมัครผ่านโซเชียลแถมเงินเข้าบัญชีง่ายง่ายงานแบบนี้มันน่าเชื่อถือหรออ
6: ๋อเดี๋ยวนี้คนถูกหลอกเยอะก็เพราะเรื่องพวกนี้สินะ
7: ใช่ๆงานก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีกลายเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัว
6: เกือบไปแล้วดีนะที่แกมาห้ามทันน่ะ
7: วันหลังอ่ะก็ระวังให้มากกว่านี้นะแล้วอย่าให้ความโลภอ่ะมาครอบงำจิตใจเรา
6: ชีวิตนี้ขอให้คนเก่าหลอกพอมิจฉาชีพไม่ต้อง
7: ถูกคิดก่อนเชื่อรู้เท่าทันเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์

น่วยเฉพาะกิจยะลาร่วมกับส่วนราชการและประชาชนอำเภอรามันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติสร้างความยั่งยืนให้แหล่งน้ำในชุมชนกระบี่เปิดเวทีอันดามันเฮอร์บอลสปา2026ยกระดับสมุนไพรสปาและเวลเนสผสานอัตลักษณ์วัฒนธรรมยกระดับอันดามันสู่จุดหมายปลายทางเวลเนสทัวริซึมระดับโลกไก่ทอดหัดใหญ่เตรียมขึ้นโต๊ะต้อนรับครม.สัญจรสัมผัสเสน่ห์กรอบนอกนุ่มในเค็มหวานหอมเจียวสุดเด็ดสะท้อนอัตลักษณ์อาหารคู่เมืองหัดใหญ่สู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของภาคใต้ติดตามทุกเหตุการณ์เข้มทุกข่าวครบทุกมุมในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569วันนี้สดจากห้องส่ง NBT ภูเก็ตครับซึ่งเย็นวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสุนิสาหงทองและผมพิชยะบุญเฉลียวครับ
1: โดยตลอดทั้ง1ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้กันได้ค่ะ
0: คุณนิสาเห็นเฮดไลน์เมื่อกี้ไหมครับผมในเรื่องของครม.สัญจรนะครับผมระหว่างวันที่31สิงหาจนถึงวันที่1กันยายนนะครับเหนียวไก่นะครับผมที่เรารู้จักกันก็จะได้ขึ้นโต๊ะเพื่อเสิร์ฟครม.นะครับ
1: ซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองค่ะก็ช่วงนี้มังคุดค่ะก็เริ่มที่จะออกสู่ตลาดนะคะเป็นจำนวนมากค่ะก็ทำให้ราคามังคุดเองก็มีการปรับตัวหรือว่าขึ้นปรับตัวอยู่ตลอดค่ะก็ทำให้ทางภาครัฐเองค่ะก็เร่งแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือชาวสวนมังคุดในพื้นที่ค่ะ
0: อย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวข่าวแรกวันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดยะลานะครับโดยหน่วยเฉพาะกิจยะลาร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่อำเภอรามันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติปลาน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์นำโดยพันเอกปัญญาพลสุรทินรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาพร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจยะลาร่วมกับส่วนราชการต่างๆและพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอรามันเข้าร่วมโดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลากิจกรรมดังกล่าวนอกจากแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วยังมุ่งอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มความสมดุลให้ระบบนิเวศและสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับ
1: ติดตามเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะกรมลดโลกร้อนได้เปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำโลคาร์บอนสคูลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติภูเก็ตมุ่งสร้างเยาวชนเรียนรู้สิ่งแวดล้อมจากการลงมือปฏิบัติจริงค่ะนายโกเมพุทธสอนรองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า400คนศูนย์การเรียนรู้ค่ะจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับแนวคิดเมืองทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสมาร์ทซิตี้ภายในศูนย์นะคะมีฐานการเรียนรู้12ฐานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
0: ทั้งนี้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำระดับประเทศกลุ่ม B ระดับมัธยมศึกษาถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2568จึงได้รับการต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อถวายแล้วก็ขยายองค์ความรู้สู่สถานศึกษาชุมชนและพื้นที่อื่นๆมุ่งขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการพัฒนาที่ยั่งยืนครับขณะที่นายรอมฎอนฮะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดภูเก็ตนำหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสู่การปฏิบัติผ่านการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตกิจกรรมดังกล่าวก็เป็นการต่อยอดจากโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองมุ่งส่งเสริมการพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนนอกจากนี้ครับยังร่วมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อนำเศษอาหารและขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยสำหรับปลูกผักช่วยลดปริมาณขยะและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทั้งนี้การดำเนินงานมุ่งขยายผลสู่ครัวเรือนและชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนครับ
1: นอกจากนี้นายรอมฎอนฮายีอาเวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ปี2569ติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางขับเคลื่อนภาคการเกษตรในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2569ที่ห้องประชุมโครงการชลประทานภูเก็ตอำเภอกระทู้โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เน้นย้ำในการเพิ่มรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้เกษตรกรทั้งการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการแปรรูปพัฒนาคุณภาพสินค้าและเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานและติดตามผลอย่างต่อเนื่องซึ่งภายหลังการประชุมค่ะได้ลงพื้นที่เขื่อนบางวาดเพื่อติดตามปริมาณน้ำและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยมีแผนขุดลอกเขื่อนเพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมถึงตรวจสอบระบบระบายน้ำและทางระบายน้ำล้นเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพรองรับความต้องการใช้น้ำของภาคการเกษตรและสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่ค่ะ
0: เพื่อเป็นการบริโภคผักปลอดสารพิษแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการต่อยอดสู่ครัวเรือนอย่างยั่งยืนจังหวัดสุราษฎร์เองก็ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาสวนเกษตรสร้างสรรค์ครับโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผนึกกำลังจัดโครงการรวมพลังภาคีพัฒนาสวนเกษตรสร้างสรรค์ตามรอยศาสตร์พระราชามุ่งสร้างแหล่งเรียนรู้เกษตรพึ่งตนเองครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการจัดโครงการรวมพลังภาคีพัฒนาสวนเกษตรสร้างสรรค์ตามรอยสายพระราชาโดยมีนายสุชาวทูโมสิกนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายกล้าหาญทารักษาผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่11นายภูมิพัฒน์เหมือนจันทร์ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกเทศบาลขออภัยครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวัดประดู่คณะผู้บริหารภาคส่วนราชการผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักครับ
1: โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เล็งเห็นถึงว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะเป็นสถานที่สำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ว่างเปล่าที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพทางคณะผู้จัดค่ะจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแปลงพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นสวนครัวพอเพียงและศูนย์ขอไปค่ะและสวนภูมิสถาปัตย์สร้างสรรค์ค่ะนอกจากจะช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวนงามร่มรื่นและปลอดภัยแล้วก็ยังเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้เกษตรพึ่งตนเองเพื่อให้เด็กนักเรียนและบุคลากรได้มีประสบการณ์ตรงในการดูแลพืชผักและฝึกทักษะชีวิตพร้อมทั้งส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษลดรายจ่ายในสถานศึกษาและต่อยอดสู่ครัวเรือนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
2: สนุกๆนะครับอยากจะทำสวนสร้างสรรค์ในโรงเรียนที่เป็นพื้นที่รกร้างเนี่ยให้เป็นสวนเกษตรเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นที่ให้ความรู้เรื่องการปลูกผักผักนี้ก็เป็นผักปลอดสารพิษแล้วก็กินได้อีกทำยังไงให้เด็กสนุกนะครับแล้วพวกเราผู้ใหญ่ที่ร่วมกันทำก็สนุกด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราได้หากิจกรรมดีๆที่ให้เราได้มาเริ่มคุยกันแล้วพอได้คุยกันแล้วกิจกรรมต่อไปก็มีโอกาสที่จะไปสร้างสรรค์ที่อื่นได้อีกนะครับ
1: ภัยพิบัติทางธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือค่ะโดยทางจังหวัดภูเก็ตนะคะมีการหารือแนวทางในการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่กรณีภัยจากคลื่นสึนามิพร้อมกับลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและลดความสูญเสียหากเกิดภัยค่ะร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยหารือแนวทางเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะภัยสึนามิพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบหอเตือนภัยป้ายเตือนภัยและเส้นทางอพยพบริเวณหาดกะตะหาดป่าตองและหาดกำมะลาค่ะ
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าแม้หอเตือนภัยสึนามิทั้ง19แห่งในจังหวัดยังสามารถใช้งานได้ตามปกติแต่จำเป็นต้องตรวจสอบและพัฒนาอุปกรณ์อย่าง างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนและจำนวนนักท่องเที่ยวหลังจังหวัดภูเก็ตเคยได้รับผลกระทบจากเหตุสึนามิเมื่อปี2547ที่ผ่านมาครับ
1: ทางนี้จังหวัดภูเก็ตมีหอเตือนภัย19หอแบ่งเป็นอำเภอเมืองภูเก็ต11หออำเภอกระทู้4หอและอำเภอถลาง4หอค่ะโดยทดสอบระบบส่งสัญญาณทุกวันพุธเวลา 8:00 นพร้อมสั่งการให้ปภ.จังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจจุดที่ควรติดตั้งหอเตือนภัยเพิ่มเติมรวมถึงตรวจสอบและปรับปรุงป้ายเตือนภัยป้ายจุดปลอดภัยและเส้นทางอพยพให้เพียงพอชัดเจนและรองรับหลายภาษาเพื่อยกระดับความพร้อมและลดความสูญเสียหากเกิดภัยพิบัติค่ะ
0: ไปดูข่าวในเรื่องของราคามังคุดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าติดตามสถานการณ์มังคุดอย่างใกล้ชิดหลังผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมากเร่งประสานทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดอย่างต่อเนื่องครับนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์รับซื้อและส่งออกมังคุดในพื้นที่อำเภอฉวางและอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรอย่างใกล้ชิดโดยจุดแรกคือบริษัทมณฑลรุ่งเรืองฟรุตจำกัดตำบลละอายอำเภอฉวางซึ่งเป็นหลงรับซื้อมังคุดรายใหญ่จากจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ในภาคใต้เพื่อรับฟังสถานการณ์รับซื้อและการส่งออกจากนั้นก็ได้เดินทางไปยังจุดรับซื้อมังคุดดำแล้วก็มังคุดตกไซบริเวณสำนักสงฆ์ควรเนียงอยู่ที่หมู่ที่3นะครับตำบลละอายอำเภอฉวางซึ่งดำเนินการโดยกรมการค้าภายในมีเกษตรกรรายย่อยทยอยนำผลผลิตมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่องแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือจุดประมูลรับซื้อมังคุดบ้านสวนพลอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นกลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เพื่อติดตามการประมูลราคามังคุดของกลุ่มเกษตรกรโดยมีการเปิดซองประมูลในเวลา 18:00 นของทุกวันครับ
1: ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นผู้เปิดซองประมูลผลปรากฏว่ามังคุดเบอร์1ผิวมันทำราคาสูงสุด 42.99 สตางค์ต่อกิโลกรัมเบอร์2กากายสูงสุด 32.99 สตางค์เบอร์3นะคะตกไซส์สูงสุดที่ 27.5 สตางค์เบอร์4มังคุดดำ 11 บาทค่ะและผลกระสุนนะคะอยู่ที่ราคา 11.35 สตางค์ต่อกิโลกรัมทางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ยืนยันจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนมังคุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ
3: เป็นกลุ่มแปลงใหญ่บ้านสวนพลนะครับเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีความเข้มแข็งซึ่งพูดถึงเรื่องกลไกราคาส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคามังคุดขายดีก็คือการรวมกลุ่มของเกษตรกรนะครับกลุ่มนี้ก็กลุ่มมีความเข้มแข็งเขาสามารถรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมานะครับแล้วก็ดำเนินการคัดเป็นไซส์เป็นเกรดต่างๆเกรดหลังจากนั้นก็จะให้ผู้ที่ต้องการรับสินค้าไปก็เข้ามาประมูลทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ให้ราคาดีที่สุดก็จะให้กับรายนั้นซึ่งสามารถสร้างราคาที่ดีให้กับเกษตรกรมากนะครับในการแก้ปัญหามังคุดตกต่ำของจังหวัดนั้นเราทำอยู่ทั้งหมด3กรณีกรณีหนึ่งคือการส่งเสริมให้เกษตรกรทำผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับโดยที่เริ่มจากการส่งเสริมให้จัดสวนจัดการทำสวนให้มีคุณภาพอันที่สองคือการรวมกลุ่มอันนี้เป็นเรื่องของเกษตรกรเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายๆที่สามารถรวมกลุ่มได้ดีอย่างเช่นกลุ่มนี้ที่เรามาหรือกลุ่มที่จะอวดเนี่ยสามารถทำราคาได้ดีมากอันที่สองการคัดไซต์ต่างๆให้มีคุณภาพนะครับก่อนจะมาถึงพ่อค้าคนกลางอันที่สามสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ปัจจุบันก็คือเรื่องของการหาตลาดนะครับเราจะเห็นว่ามีมังคุดบางส่วนเช่นพวกที่มังคุดที่ผลผลิตได้เกรดค่อนข้างต่ำหรือคัดไซส์หรือเป็นพวกมังคุดดำไอ้พวกนี้เราก็จะหาตลาดนะครับโดยการที่สหกรณ์ของเรานะครับสหกรณ์ของเราหลายๆที่มีคู่ค้าเราก็ดำเนินการหาคู่ค้าให้นะครับคือคำว่ามังคุดคุณภาพเราต้องผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกอย่างเดียวเราทำมังคุดเพื่อบริโภคในประเทศอ่ะมันเป็นมังคุดดำมังคุดลูกเล็กสเปคเขาสูงเราต้องทำให้ได้ตามที่เขาต้องการถึงเราจะขายสินค้าได้ถ้าเราทำแบบทั่วไปทำแบบสมัยก่อนไม่ได้นะทำแบบว่าปลูกไอ้คว้าเตียวดาเลี้ยงไม่ได้นะต้องใส่ปุ๋ยดูแลตัดแต่งกิ่งลูกยี่ระโตน้ำหนัก75กรัม80กรัมขึ้นไปส่งออกได้ลูกเล็กก็ไม่ส่งออกหรอกเพราะไม่คุ้มต้นทุนตลาดจีนช่วงนี้ก็มีปัญหาเรื่องที่ผมทราบข่าวนะ มีผลไม้ต่างเมืองเข้าไปเยอะมันคือทำไมลังพุทธมันราคาเลยไม่ดีแต่ถ้าเป็นผิดฤดูนะมันมาเป็นทุกเดือนธันวาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยสินค้าประเทศจีนจะไม่มีผลไม้ไม่มีผลไม้ประเทศจีนมันจะเยอะนะทุเรียนก็มีทั้งปีมังคุดก็ไปทั้งปีไปตั้งภาคตะวันออกมาชุมพรมาตราจังหวัดและมานครไม่มีช่องว่างเลยที่ให้ขาดช่วงเมื่อไหร่ก็คือราคาดีก็เบื่อแล้วก็กินเยอะแล้ว
1: จากองค์ความรู้สู่ความศรัทธาจากครูสู่ศิษย์ค่ะและจากรุ่นสู่รุ่นขอเชิญชวนทุกท่านค่ะร่วมกันสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศาสตร์และศิลป์ของโขนละครผ่านเรื่องราวของพิธีไหว้ครูอันทรงคุณค่าติดตามได้จากคลิปวิดีโอนี้ค่ะ
4: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยครับผม

0: างลาดชันขึ้นลงเขาอันตรายกว่าที่คุณคิดขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างไรให้ปลอดภัยถึงที่หมายอย่างมั่นใจการใช้เกียร์ต่ำเพื่อควบคุมความเร็วการใช้เบรกอย่างถูกวิธีและการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทางข้อ1เลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมทางลาดชันให้ใช้เกียร์ต่ำเพื่อใช้เครื่องยนต์ช่วยหน่วงความเร็วช่วยลดภาระของเบรกข้อ2ควบคุมเบรกอย่างถูกวิธีห้ามกำเบรกค้างหรือเบรกกระทันหันขณะเข้าโค้งเด็ดขาดเพราะอาจทำให้รถลื่นถลายเสียหลักได้ข้อ3อ่านทางและให้สัญญาณมันมองกระจกให้สัญญาณไฟล่วงหน้าและระวังจุดอับสายตาบริเวณทางโค้งไม่แซงในที่กับขันเด็ดขาดสวมหมวกนิรภัยเช็คสภาพรถให้พร้อมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ใครๆก็อยากมาสัมผัสเพื่อให้การพักผ่อนราบรื่นและปลอดภัยในทุกเส้นทางนักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่ารถขับขี่ในภูเก็ตต้องมีใบขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายไทยกำหนดชัดเจนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่ารถขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถทำใบขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดพกใบขับขี่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเคารพกฎจราจรขับขี่ปลอดภัยเที่ยวภูเก็ตอย่างมั่นใจไปไหนก็อุ่นใจทางลาดชันขึ้นลงเขาอันตรายกว่าที่คุณคิดขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างไรให้ปลอดภัยถึงที่หมายอย่างมั่นใจการใช้เกียร์ต่ำเพื่อควบคุมความเร็วการใช้เบรกอย่างถูกวิธีและการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทางข้อ1เลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมทางลาดชันให้ใช้เกียร์ต่ำเพื่อใช้เครื่องยนต์ช่วยหน่วงความเร็วช่วยลดภาระของเบรกข้อ2ควบคุมเบรกอย่างถูกวิธีห้ามกำเบรกค้างหรือเบรกกระทันหันขณะเข้าโค้งเด็ดขาดเพราะอาจทำให้รถลื่นถลายเสียหลักได้ข้อ3อ่านทางและให้สัญญาณมันมองกระจกให้สัญญาณไฟล่วงหน้าและระวังจุดอับสายตาบริเวณทางโค้งไม่แซงในที่กับขันเด็ดขาดสวมหมวกนิรภัยเช็คสภาพรถให้พร้อมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต
1: เอกอัครราชทูตคาซัคสถานนะครับก็ได้มีการมาเยี่ยมที่มาเยือนนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมเอกอัครราชทูตคาซัคสถานประจำราชอาณาจักรไทยเยือนนครศรีธรรมราชหารือแนวทางเชื่อมความสัมพันธ์และความร่วมมือหลายด้านครับนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ให้การต้อนรับพณะท่านมากุลันไบมุคานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทยและคณะในโอกาสเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในหลายมิติทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการเกษตรการศึกษาเทคโนโลยีการลงทุนและพลังงานโดยเฉพาะการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันรวมถึงแนวคิดการเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างคาซัคสถานกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มโอกาสด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจด้านการเกษตรก็มีการหารือถึงศักยภาพด้านอาหารในเรื่องของอาหารทะเลนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อพัฒนาช่องทางการค้าขณะที่ด้านการศึกษาคาซัคสถานก็พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยศึกษาต่อระดับปริญญาในทุกสาขาครับ
2: นอกจากนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชยังเสนอความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเหมืองแร่ทั้งการสำรวจการทำเหมืองและการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดศักยภาพของทั้งสองฝ่ายการเยือนครั้งนี้ค่ะถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยคาซัคสถานและเปิดประตูสู่ความร่วมมือรอบด้านเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะสุขภาพดีที่สร้างได้ค่ะก็เริ่มต้นที่จากตัวเราเองค่ะวันนี้คุณพิชยาไปออกกำลังกายไหมคะช่วงเย
1: ็
2: น
1: แน่นอนครับผม
2: ฝนไม่ตกอีกด้วยค่ะแต่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเองค่ะก็มีการจัดมหกรรมค่ะสุขภาพนครอสมทั้ง23อำเภอกว่า 1,600 คนก็เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งค่ะ นางสาววารินชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพนครศรีธรรมราชโดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.จากทั้ง23อำเภอเข้าร่วมกว่า 1,600 คนค่ะ
1: การจัดงานก็มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนพร้อมพัฒนาศักยภาพอสม.ให้มีองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสามารถนำไปถ่ายทอดสู่ประชาชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมครับ
2: ภายในงานมีการมอบรางวัลแก่อสม.ที่มีผลงานโดดเด่นระดับชาติเขตและจังหวัดโดยนายทีวินจิรพงศ์อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงวนอำเภอท่าศาลาค่ะได้รับรางวัลระดับชาตินับเป็นความภาคภูมิใจของอสม.จังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นต้นแบบการทำงานจิตอาสาด้านสาธารณสุขระดับชุมชนค่ะ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับเทรนด์การท่องเที่ยวก็ได้มีการเปลี่ยนไปเป็นในเรื่องของ wellness tourism นะครับหลายประเทศทั่วโลกก็ต่างให้ความสนใจครับโดยที่จังหวัดกระบี่ครับก็ได้มีการเปิดเวที Andaman Herbal and Spa 2026ยกระดับสมุนไพรสปาและ wellness ผสานอัตลักษณ์และวัฒนธรรมยกระดับอันดามันสู่จุดหมายปลายทาง wellness tourism ระดับโลกครับที่ลานปาล์มสแควร์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่จังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้เป็นประธานเปิดงาน Andaman Herbal Spa 2026ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์กลางในด้านการท่องเที่ยวศักยภาพสูงภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่สากลโดยมีหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการสมุนไพรสปาและเวลเนสรวมกับเคลื่อนการยกระดับสินค้าและบริการสุขภาพของพื้นที่จังหวัดอันดามันระหว่างวันที่26ถึง27สิงหาคม2559ครับ
2: นางกิติธราปี่แก้วผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวค่ะว่าภาคใต้ฝั่งอันดามันมีศักยภาพโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากทรัพยากรสมุนไพรพื้นถิ่นบริการสปาและนวดแผนไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสามารถต่อยอดสู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผสานการบำบัดด้วยสมุนไพรการแพทย์ทางเลือกและบริการด้านสุขภาพสมัยใหม่ตอบรับแนวโน้มในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่กำลังเติบโตค่ะการดำเนินงานก็โครงการมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านการอบรมผู้ประกอบการ82รายและคัดเลือก30กิจการเข้าสู่การพัฒนาเชิงลึกแบ่งเป็นกลุ่มแปรรูปพืชสมุนไพร15กิจการและกลุ่มร้านนวดเพื่อสุขภาพสปาและเวลเนส15กิจการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและบรรจุภัณฑ์15ผลิตภัณฑ์พร้อมยื่นขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องรวม22รายทั้งมาตรฐานอย.ฮาลาลมก.เอสและมาตรฐานสปาพรีเมียมเพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค่ะ
1: งาน Andaman Herbal Spa 2026จึงไม่เพียงเพียงในเรื่องของเวทีจัดแสดงสินค้าและบริการเท่านั้นครับแต่เป็นกลไกสำคัญในการนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรและการดูแลสุขภาพมาต่อยอดด้วยมาตรฐานและนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมเชื่อมโยงสู่ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกตอกย้ำศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในการก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้าน wellness tourism ที่มีคุณภาพและเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างรายได้กระจายโอกาสและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดอันดามันสู่การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนครับ
2: แน่นอนว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะยังเป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวค่ะด้วยการปักหมุดซอยตะเอียดเอโซเลอร์ชูอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดันซอยตะเอียดสู่เวลเนสคอมมูนิตี้แห่งใหม่ของภูเก็ตทุ่มงบลงทุนกว่า 2,700 ล้านสร้างโอกาสให้คนธุรกิจชุมชนโตไปพร้อมกันค่ะตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงการอยู่อาศัยเข้ากับการท่องเที่ยวสุขภาพและคุณภาพชีวิตล่าสุดเอสโลโฮเทลแอนด์เรสซิเดนต์นำเสนอแนวคิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในซอยตาเอียดตำบลฉลองจังหวัดภูเก็ตมุ่งสร้างพื้นที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้ตอบโจทย์เพียงการลงทุนแต่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศด้านเวลเนสและการใช้ชีวิตของพื้นที่ค่ะ
1: นายพนมพรรัตนก้านตรงและนางสาวพรพการัตนก้านตรงผู้พัฒนาโครงการ Acceler Hotel and Residence เผยว่าแนวคิดของ Acceler เกิดจากประสบการณ์กว่า20ปีในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและตกแต่งภายในก่อนต่อยอดสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โด ยให้ความสำคัญกับการสร้างโครงการที่มีคุณภาพและสามารถอยู่ร่วมกับบริบทของพื้นที่ได้พร้อมมองเห็นโอกาสของซอยตาเอียซึ่งเดิมเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งรวมฟิตเนสค่ายมวยแล้วก็ธุรกิจด้านสุขภาพให้สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการอยู่อาศัยและการลงทุนมากยิ่งขึ้นครับ
2: การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกับเอเจนต์และพัฒนามิตรทางธุรกิจถึงศักยภาพของซอยตาเอียดและทิศทางการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตพร้อมเปิดโอกาสให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนผู้ประกอบการและธุรกิจในพื้นที่เอทเลอร์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทได้ตั้งเป้าให้โครงการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับพื้นที่ซึ่งจะช่วยให้ซอยตาเอียดก้าวไปสู่การเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญด้านเวลเนสไลฟ์สไตล์และอสังหาริมทรัพย์คุณภาพของจังหวัดภูเก็ตในอนาคตค่ะ
3: เอเซเลอร์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทครับเกิดจากความคิดปัจจุบันเกิดเป็นโครงการที่สร้างได้จริงนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนโครงการเรานะครับจากประสบการณ์20ปีในวงการก่อสร้างและตกแต่งภายในผมพัฒนาต่อยอดมาเป็นอสังหาริมทรัพย์รู้สึกภูมิใจอย่างมากครับ
4: เราตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการเอเซเลอร์ของเราอย่างต่อเนื่องโดยจะนำประสบการณ์จากโครงการนี้ไปพัฒนาโครงการอื่นต่อไปให้ตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิตของลูกค้าแบบใจตั้งแต่การออกแบบฟังก์ชันและเราจะรักษามาตรฐานในแบบนี้ในโครงการต่อไปค่ะ
5: So Acceler Hotel and Residence is actually our premiere, our first of a kind, and it's actually the first project for our company, Acceler Property.Our concept is built around health, recovery, and wellness. Soi Ta Iet is home to some of the premier athletes and some of the best gyms in the world. One of the key features that we have in our project is a sloped jogging track. But alongside that, that's fine and all, but we have other things to offer as well, like a half Olympic swimming pool, a impressive standalone clubhouse that spans across 3 floors,has a 200 square meter plus fitness on the third floor, private studio rooms, co-working space, you name it, you know, whatever you want, we have.
1: เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพและห่างไกลยาเสพติดจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการจัดวันครอบครัวทูบีในวันครั้งที่10ครับโดยภูเก็ตจัดวันครอบครัวทูบีนัมเบอร์วันครั้งที่10เชิดชูพลังเครือข่ายสารต่อการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดครับนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานเปิดงานวันครอบครัวทูบีนัมเบอร์วันครั้งที่10ประจำปี 2516

0: 19ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตมีสมาชิกเครือข่ายแกนนำเยาวชนและผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกว่า200คนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชื้อชูเครือข่ายที่ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนโดยจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้มีการสนับสนุนโครงการทวีนัมเบอร์วันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2555จนได้รับการยอมรับเป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับเพชรและรักษามาตรฐานระดับยอดเพชรปีที่7ซึ่งเป็น1ใน2จังหวัดของประเทศที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุดสำหรับปี2519จังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการส่งจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันเข้าร่วมคัดเลือกระดับภาคใต้23ชมรมและผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ15ชมรมสะท้อนความเข้มแข็งของเครือข่ายทั้งสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
1: ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรและโล่เกียรติคุณแก่สมาชิกอำเภอและชมรมที่มีผลงานโดดเด่นพร้อมเชิดชูผู้ที่ผ่านการประกวดระดับภาคใต้และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมระดับประเทศโดยจังหวัดภูเก็ตนะคะขับเคลื่อนงานผ่าน3ยุทธศาสตร์ได้แก่การสร้างกระแสนิยมต้านยาเสพติดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เยาวชนและสร้างเครือข่ายเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันเติบโตอย่างมีคุณภาพและห่างไกลจากยาเสพติดค่ะ
0: ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเทรนการวิ่งเป็นอีกเทรนหนึ่งที่หลายๆคนให้ความสำคัญเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องใส่ใจครับโดยที่อบต.ลอยูงแถลงข่าวจัดมหกรรมใจแลกใจ Heart to Heart วิ่งเพื่อสุขภาพระดมทุนช่วยผู้ป่วยมะเร็งครับที่ท่าเรือบ้านแหลมหินอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครือข่ายแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมใจแลกใจ Heart to Heartเพื่อวิ่งในเรื่องของวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งเพื่อแบ่งปันโดยมีนายอุทัยแสงบุญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงพร้อมด้วยกำนันสุดีสุวิสันและนายชัยวัฒน์องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงรวมแถลงข่าวเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและก็สร้างความรักความสามัคคีตลอดจนส่งต่อความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยในชุมชนครับ
1: งานกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้ค่ะโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมและการจำหน่ายเสื้อวิ่งจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในพื้นที่ตำบลหล่อยูงผู้สนใจก็สามารถสมัครและสั่งซื้อเสื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10กันยายน2569ผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่งเหรียญที่ระลึกน้ำดื่มและผลไม้พร้อมกับลุ้นถ้วยรางวัลและเงินรางวัลโดยผู้จัดนะคะก็เชิญชวนประชาชนนักวิ่งและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมเพราะทุกก้าวที่วิ่งไม่เพียงสร้างสุขภาพที่ดีแต่ยังเปลี่ยนเป็นกำลังใจและความช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้ก้าวต่อไปค่ะ
2: ครับพอเชิญชวนพอที่เกิดค่ายประกวดนะครับแล้วก็สนองชาวไทยต่างกันนะครับชวนมาหลวงพิงทุกคนหลายคนต้นใจแหละใจมาเล่นพี่นะครับเริ่มจากแต่วันที่19เป็นงานของเพื่อนกันยายนโรคพนักรถ19กับเวลา5โมงเช้านะครับและ5รายได้ให้กับผู้ป่วยตั้งแต่ผ่านเหล็กชวนเพื่อในการครั้งนี้ก็เพิ่มจุดชวนนะครับมาหลวงมิงใจเล็กใจกันกับปีปฏิทุกาวนะครับซึ่งกันยาเราเอาเก้าครับ
1: ท่ามกลางภาวะค่าของชีพและภาระค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องเผชิญการมีเงินแหล่งทุนในระบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจเทศบาลตำบลรัศดาจังหวัดภูเก็ตค่ะมีการวางแผนเตรียมก่อสร้างสถานธนานุบาลเพิ่มทางเลือกในการบริหารจัดการภาระทางการเงินติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: เมื่อรายรับสวนทางกับรายจ่ายหากต้องการเงินก้อนในยามจำเป็นประชาชนจะหันหน้าไปพึ่งใคร
4: ผมอยู่กับชาวบ้านเยอะเจอเรื่องชาวบ้านมายืมมาขอร้อยสองร้อยดูร้อยสองร้อยก็ยังมาขอเลยเห็นความจำเป็นเพราะว่าร้อยสองร้อยแต่ว่าไปสร้างคุณค่าในชีวิตของเขาในความจะทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้น
3: จากแนวคิดสู่การลงมือทำการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลรัศดาเพื่อเป็นช่องทางอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารจัดการภาระทางการเงินของพี่น้องประชาชนในตำบลรัศดาจังหวัดภูเก็ตซึ่งทางเทศบาลตำบลรัศดาได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสถานธนานุบาลรวมถึงศูนย์ราชการที่ครบครันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์เป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประชาชนอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าของชีพหรือภาวะทางเศรษฐกิจ

0: ต้องโปร่งใสและเป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการดังนั้นจึงมองว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จอีก2ปีข้างหน้าและสามารถเปิดให้บริการได้จะช่วยให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงเงินทุนที่เป็นระบบมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่มีทรัพย์สินแต่ต้องการเงินทุนในระยะสั้น
1: การใช้เงินสำหรับประชาชนจริงๆผมก็อยากให้เขาใช้รู้จักคิดรู้จักใช้อย่างมีคุณค่าและประหยัดแต่ถ้ามีความจำเป็นจริงๆก็เราถึงเปิดสถาธนานุบาลมาเพื่อที่จะชาวบ้านได้กู้ยืมเงินในระยะสั้นเพื่อในแก้ไขปัญหาระยะสั้นโดยที่ไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนแก่ตัวเองไม่ว่าจะกู้จากนอกระบบมาหรืออะไรอย่างนี้แล้วมั่นใจได้ว่าของเราจะทำตามระบบทุกอย่างผมจะรีบทำให้เสร็จให้ใช้เวลาในระยะสั้นที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวบ้านให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ชาวบ้านมั่นใจได้ว่าผมทำทุกอย่างถูกต้องแล้วก็จะตอบสนองให้ชาวบ้านได้ประโยชน์จากโรงรับจำนำเราให้สูงสุดครับ
2: ในความคิดเห็นของคุณครูนะคะคิดว่า เป็นสิ่งที่ดีนะคะซึ่งจะอยู่ในเขตตำบลของเราแล้วก็ใกล้บ้านผู้ปกครองและอยู่ในชุมชนของเราด้วยซึ่งการเดินทางของผู้ปกครองถ้าเกิดว่าเข้าไปในเมืองก็อาจจะลำบากนิดนึงซึ่งอาจจะเจอภาวะรถติดเป็นสิ่งที่ดีที่ว่าผู้ปกครองถ้าเกิดว่ามีความเดือดร้อนในเรื่องการเงินก็อาจจะมีสถานานุบาลที่เป็นที่พึ่งซึ่งน่าจะดีกว่าที่ว่าผู้ปกครองจะไปกู้เงินนอกระบบจะเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองค่ะ
0: เทศบาลตำบลรัศดาเดินหน้าผลักดันสถานธนานุบาลให้เกิดขึ้นหวังเป็นอีกหนึ่งกลไกช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่เพราะเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเมืองไม่ได้มีเพียงโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยแต่คือการสร้างระบบบริการที่ตอบโจทย์ให้ประชาชนมีที่พึ่งในวันที่ต้องการและมีโอกาสก้าวผ่านวันที่ยากลำบากไปได้ทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต
3: อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2569ครับที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีตำบลตลาดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอตามนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายสุชาวทูโมสิกนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นประธานที่ประชุมมีการสรุปผลกิจกรรมเมืองคนดีรัน2026และประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้หัวข้อ Stroke 4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ซึ่งกำหนดจัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1พฤศจิกายน2519ครับ
4: สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็แบ่งพื้นที่จัดกิจกรรมออกเป็น4โซนผู้สน31สิงหาคมนี้ค่าสมัครนะคะเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปีอยู่ที่240บาทบุคคลทั่วไปอายุ19ปีขึ้นไปค่ะที่360บาทค่ะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคเข้ามูลนิธิสมเด็จพระยุพราชสมทบทุนศิริราชมูลนิธิและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขในระดับจังหวัดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะได้เปิดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารสู่คุณภาพสูงกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดตรังตรังยุทธจักรอาหารอร่อยภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงกินดีอยู่ดีที่เมืองตรังที่สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมค่ะ
3: พิธีเปิดเริ่มต้นด้วยการแสดงชุดฟู้ดทราเวลฟิตฟินจังตัง9มื้อก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจะกล่าวเปิดงานและแนะนำคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมมอบป้ายรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการสะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาหารของจังหวัดตรังครับ
4: ภายในงานก็รวบรวมร้านอาหารและผู้ประกอบการกว่า120บูธพร้อมกับการแข่งขันปรุงอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นการจำหน่ายเมนูเลข9และคอนเสิร์ตจากศิลปินและเพื่อสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนค่ะ
3: ทางในมุมกฎหมายไม่ได้มีเพียงเส้นทางสำหรับการจราจรแต่ยังมีความหมายและสิทธิที่แตกต่างกันทางในทางกฎหมายมีกี่ประเภทแต่ละประเภทต่างกันอย่างไรติดตามคำตอบใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินครับ

ันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องทางในทางกฎหมายเนี่ยคำทางเนี่ยมีหลายทางมากทางแรกคือทางสาธารณประโยชน์หรือที่สาธารณประโยชน์2ทางจำเป็นและ3ทางพระราชจำยอมนะคะ3ทางนี้มีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันเลยทางแรกคือทางสาธารณะนะคะหรือที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันหมายความว่าในที่สาธารณะเนี่ยที่ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้เนี่ยจะยึดมาเป็นของตนไม่ได้แต่คุณมีสิทธิ์ที่จะอยู่กอดประชาชนอีกคนนึงได้นะคะหรือจะมีการฟ้องร้องบังคับเอากับที่สาธารณะก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะอันนี้คือทางสาธารณะทางที่สองคือทางจำเป็นคำว่าทางจำเป็นคือใช้เท่าที่จำเป็นตามคำจำกัดความเลยค่ะว่าเป็นกรณีที่ที่ดินแปลงหนึ่งถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบจนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะที่ดินแปลงที่ถูกล้อมรอบเนี่ยคุณสามารถที่จะขอเปิดทางจำเป็นได้นะคะแต่ทางจำเป็นนี้คือใช้เท่าที่จำเป็นคือทางคุณเดินได้คุณจะมาขอเปิดใช้ถนน8เมตรอย่างเงี้ยไม่ได้คุณต้องเปิดเท่าที่จำเป็นและใช้เท่าที่จำเป็นและให้เสียหายแก่ที่ดินที่ล้อมรอบน้อยที่สุดนะคะอันนี้คือคำว่าทางจำเป็นซึ่งทางจำเป็นเนี่ยเกิดขึ้นใน2อย่างคือเริ่มตั้งแต่แรกคุณโดนล้อมรอบจะไม่มีทางออกคุณสามารถเปิดทางออกได้โดยให้เสียหายน้อยที่สุดนะคะส่วนทางที่2ทางจำเป็นแบบที่2ก็คือกรณีแรกเนี่ยเป็นที่ดินผืนใหญ่แล้วมีแล้วผืนใหญ่นี้เนี่ยมีทางออกสู่ทางสาธารณะภายหลังเนี่ยมีการแบ่งที่ดินผืนใหญ่นี้ออกเป็น2ส่วนทำให้ที่ดินแปลงหนึ่งไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะคุณสามารถเปิดทางจำเป็นได้เฉพาะที่ดินที่คุณแบ่งออกมาเท่านั้นคุณจะไปขอเปิดแปลงอื่นไม่ได้แต่ทางแรกทางจำเป็นแบบแรกคือคุณสามารถเปิดทางไหนก็ได้แต่ต้องให้เสียหายกับที่ดินที่ล้อมรอบให้น้อยที่สุดอันนี้คือทางจำเป็นและทางจำเป็นเนี่ยมีค่าใช้จ่ายส่วนทางที่3คือทางพระราชจำยอมทางพระราชจำยอมเนี่ยคือกรณีที่เจ้าของที่ดินคุณจะต้องรับกรรมบางอย่างให้กับที่ดินอีกแปลงหนึ่งซึ่งไอ้เจ้าของที่ดินที่ต้องรับกรรมบางอย่างเนี่ยตามกฎหมายเรียกว่าเจ้าของภาระทรัพย์นะคะคุณต้องรับภาระกับที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่ให้อีกแปลงสามารถเดินได้ทางพระราชจำยอมเนี่ยมีการตกลงกันว่าฉันให้คุณเดินผ่านพื้นที่ฉันได้นะอันนี้คือการตกลงกันนะคะส่วนพระราชจำยอมแบบที่2คือภาระจำยอมโดยอายุความการที่เจ้าของสามัญทรัพย์เดินผ่านที่ดินคนอื่นทุกๆวันทุกๆวันเป็นระยะเวลา10ปีโดยสงบเปิดเผยเจตนาเอาเป็นทางภาระจำยอมถือว่าเจ้าของสามัญทรัพย์ได้ทางโดยภาระจำยอมไปโดยอายุความส่วนทางภาระจำยอมอายุความเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะแต่ทางภาระจำยอมแบบแรกคือมีการตกลงกันให้คุณเดินผ่านภาระทรัพย์ได้แต่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง

0: ัวที่ถูกปล่อยให้เดินเพ่นพ่านตามถนนนอกจากสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วนะคะยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสค่ะล่าสุดค่ะเทศบาลตำบลรือเสาะก็เดินหน้าจัดการปัญหาวัวปล่อยอย่างจริงจังเรื่องนี้ค่ะมีมาตรการอย่างไรและเจ้าของวัวนะคะจะต้องรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: เมื่อพูดถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนหลายคนอาจจะนึกถึงภาพรถชนกันหรือรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่สำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังมีอุบัติเหตุอีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยครั้งคือรถชนวัวโดยเฉพาะบนเส้นทางที่มีการปล่อยวัวออกมาเดินหากินและในช่วงเวลากลางคืนซึ่งทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงเพียงเสี้ยววินาทีหากผู้ขับขี่ไม่ทันสังเกตอาจจะพุ่งชนวัวที่อยู่บนท้องถนนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินรวมถึงตัววัวเอง
2: ซึ่งจังหวัดอื่นเนี่ยจะมีสถิติตรงนี้น้อยมากแต่จังหวัดนราธิวาสนะครับมีสถิติอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนวัวนะครับแทบทุกเดือนนะครับแล้วก็ในบางปีเนี่ยก็จะมีผู้เสียชีวิตด้วยบางปีนะครับผู้ประสบเหตุก็เป็นชาวมาเลเซียด้วยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ทางจังหวัดนราธิวาสเองนะครับในการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เน้นย้ำประเด็นนี้มากว่าให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อกฎหมายเนี่ยค่อนข้างพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าในการบังคับใช้เนี่ยจำเป็นต้องคำนึงถึงทัศนคติหรือว่าสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: หนึ่งในพื้นที่ที่กำลังเร่งแก้ไขปัญหานี้คืออำเภอรือเสาะซึ่งพบวัวปล่อยออกมาเดินบนท้องถนนรวมไปถึงเข้าสวนและพื้นที่ทำกินของประชาชนสร้างทั้งความเดือดร้อนความเสียหายและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเทศบาลตำบลรือเสาะจึงนำร่องมาตรการจัดการวัวปล่อยโดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการตลอด24ชั่วโมงหากพบวัวปล่อยจะนำไปไว้ในคอกเป็นเวลา1เดือนพร้อมมีรางวัลนำจับตัวละ 1,000 บาทส่วนเจ้าของวัวหากต้องการรับวัวคืนจะต้องชำระค่าปรับตัวละ 2,000 บาทและค่าดูแลเลี้ยงดูวันละ500บาทหากกระทำผิดซ้ำจะปรับเกณฑ์ที่กำหนดไว้มาตรการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่11มีนาคมโดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาวัวปล่อยสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่
3: จริงๆเราวางไว้ว่าถ้ามีชาวบ้านที่มีความสามารถใส่เชือกแล้วก็เอามาให้เราโดยการมีการบันทึกวิดีโอว่าวัวเนี่ยอยู่บนถนนจริงอยู่ในเขตเทศบาลจริงมีรูปอาคารรอบๆก็เรามีรางวัลนำจับให้ 2,000 บาท
4: ต่อต
3: ัว
1: หลังจากเทศบาลตำบลรือเสาะนำมาตรการดังกล่าวมาใช้พบว่าปัญหาวัวปล่อยในเขตพื้นที่รับผิดชอบลดน้อยลงในระดับหนึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและลดปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ต้องเผชิญกับวัวเข้าไปในพื้นที่ทำกินอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้เฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลรือเสาะเท่านั้นขณะที่พื้นที่นอกเขตยังคงเกิดขึ้นกับหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ว่าจะกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร
5: ก่อนนั้นด้วยว่าไม่ตั้งป้ายอะไรนี้ก็คือหมายความว่างัวมีอยู่แล้วงัวบางทีก็ปล่อยมั่งของชาวบ้านมั่งบางทีบางทีก็ชาวบ้านก็ตอนเย็นก็พากลับอะไรแบบนั้นนะเพราะว่าเกี่ยวกับว่ารถชนอะไรนี้เจ้าของงัวต้องรับผิดชอบถ้าว่าออกไปนี้ก็ดีครับถ้าว่านั้นก็เดี๋ยวเจ้าของก็ไม่ออกเดี๋ยวมีปัญหาทีหลังครับว่ารถชนอะไรขึ้นมาหรือนั่นลำบากอีกครั้งนั่นเดี๋ยวก็เคลียร์ไม่ลงตัวแบบนั้นลำบาก
3: การเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายดีครับไม่ใช่ไม่ดีมันคืออาชีพมันคือแหล่งรายได้ของเรามันคือสิ่งที่จำเป็นควรใช่ไหมครับถ้าตามหลักศาสนาก็ท่านนบีก็เลี้ยงเราก็ควรเลี้ยงใช่ไหมครับเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์แต่ถ้าอาชีพของเราทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็คือการได้บาปอย่างหนึ่งมันก็ไม่ควรปฏิบัติมันไม่ควรทำ
1: การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงในการดูแลและควบคุมไม่ให้สัตว์ออกมาสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเพราะความรับผิดชอบของทุกคนคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดอุบัติเหตุลดความเสียหายและสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนและผู้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างยั่งยืนอาหามัตรอดีบินเจฮะ NBT ภาคใต้รายงาน
0: ไก่ทอดถาดใหญ่นะคะเตรียมขึ้นโต๊ะต้อนรับครม.สัญจรที่จะเกิดขึ้นในช่วงของ31สิงหาคมนี้จนถึงวันที่1กันยายนค่ะเรียกได้ว่าจะสัมผัสกับรสชาติกรอบนอกนุ่มในเค็มหวานหอมเจียวสูตรเด็ดอัตลักษณ์อาหารคู่เมืองหาดใหญ่สู่การต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ภาคใต้ค่ะ ไก่ทอดหาดใหญ่เมนูขึ้นชื่อคู่เมืองหาดใหญ่ค่ะด้วยเอกลักษณ์กรอบนอกนุ่มในรสชาติเค็มหวานโรยหอมเจียวและเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดเตรียมขึ้นโต๊ะต้อนรับคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารประเทศในการประชุมครม.สัญจรระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ค่ะสะท้อนอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นและต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของภาคใต้ขณะที่พี่ปลาไก่ทอดหาดใหญ่บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร้านที่เปิดมานานกว่า20ปีและสืบทอดกิจการจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นที่2โดยนายศรีทาธรตีรัตน์อายุ32ปีเจ้าของร้านก็ยังคงรักษารสชาติและสูตรดั้งเดิมพร้อมให้ความสำคัญกับคุณภาพด้วยการไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำโดยก็มีการกล่าวนะคะว่าดีใจที่ไก่ทอดหาดใหญ่จะเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นและอยากให้ผู้ที่เดินทางมาจังหวัดสงขลาได้มีโอกาสนะคะลิ้มลองเมนูขึ้นชื่อของเมืองหาดใหญ่จากร้านเล็กๆที่เริ่มต้นจากรุ่นพ่อแม่สู่การสานต่อของคนรุ่นใหม่ซึ่งไก่ทอดหาดใหญ่ค่ะจึงไม่เพียงเป็นเมนูอาหารแต่ยังเป็นการทั้งความอร่อยความทรงจำและอัตลักษณ์ของเมืองหาดใหญ่ที่พร้อมก้าวสู่เวทีที่กว้างขึ้นและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ค่ะ
4: ฝ่ายปกครองภูเก็ตก็ได้มีการลุยจัดระเบียบสังคม

0: ตรวจสถานประกอบการคล้ายสถานบริการลักลอบให้บริการบารากูจับ1รายยึดของกลาง18รายการครับร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอถลางนำชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางหลังได้รับร้องเรียนเรื่องของการลักลอบจำหน่ายแล้วก็บริการบารากูผิดกฎหมายผลการตรวจสอบจับกุมได้1คดีผู้ต้องหา1รายพร้อมของกลาง18รายการเป็นตัวยาบารากูน้ำหนักรวมประมาณ 3,645 กรัมและอุปกรณ์สูบบารากู15ชุดนะครับก่อนส่งให้พนักงานสอบสวนสภ.เชิงทะเลดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่จังหวัดภูเก็ตย้ำเดินหน้าจัดระเบียบสังคมและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกระทำผิดแล้วก็สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวครับ
1: กองทัพภาคที่4ค่ะได้มีการเปิดการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการทหารพรานประจำปี2569รุ่นที่4เสริมเขี้ยวเล็บฐานพรานพร้อมลุยภารกิจพิทักษ์ชายแดนใต้ค่ะที่อาคารอเนกประสงค์กองร้อยฝึกรบพิเศษที่4อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตรีเฉลิมพรขำเขียวรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรทบทวนตรวจสอบและประเมินผลชุดปฏิบัติการฐานพรานประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่4โดยมีกองฝ่ายเสนาธิการกองทัพภาคที่4และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะติดตามการฝึกโอกาสนี้รองแม่ทัพภาคที่4ได้กล่าวให้โอวาทพบปะให้กำลังใจฐานพรานที่เข้ารับการฝึกอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นแรงผลักดันให้กำลังพลทุกนายมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนทบทวนความรู้ทักษะที่จำเป็นก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในภารกิจดูแลความปลอดภัยสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะ
0: หมดเวลาแล้วสำหรับข่าวเด่นประเด็นใต้วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงาน NBT ภาคใต้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: แค่ย้อนสอนไปนิดเดียวคงไม่เป็นอะไรความคิดเหล่านี้คือสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้บนท้องถนนอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมความเคยชินที่ทุกคนคิดว่าไม่เป็นไร
1: สาเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็จะมีทั้งชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรครับผมพอเราบังคับใช้กฎหมายก็เหมือนที่บอกครับเนื่องกฎหมายมันโทษมันสูงขึ้นนะครับประชาชนก็มีความเกรงกลัวกฎหมายเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อสถิตินะครับของความสูญเสียต่อชีวิตและก็ร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินครับก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองในการขับขี่ก็จะทำให้ผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนนะครับ
0: ภาพเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนตระหนักถึงกฎและวินัยจราจรทุกครั้งที่ใช้รถใช้ถนนไม่ใช่แค่ป้องกันอันตรายของผู้ขับขี่แต่รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยกฎจราจรไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษแต่เป็นกติกาสังคมเพื่อความระเบียบเรียบร้อย
2: สำนักงานตำรวจเนี่ยจะกำหนดให้มีเป้าหมายครับเป้าหมายหรือว่าตัวชี้วัดเนี่ยครับโดยใช้สถิติใน3ปีย้อนหลังนะครับแล้วก็เราต้องให้ลดลง 5% ของ3ปีย้อนหลังซึ่งในจังหวัดพังงาเราก็มีลดลงครับผู้การเกิดขึ้นเนี่ยครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยลดลงถึง35% นะครับส่วนผู้บาดเจ็บก็มีสถิติลดลงถึง 37%นะครับส่วนผู้เสียชีวิตก็ไม่มีครับก็ในช่วงปกตินะครับในช่วงปกตินี่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผู้ขับขี่นะครับที่กระทำความผิดก็ในด้านกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ก็ที่จริงอาจจะไม่ถือว่าใหม่สักทีเดียวนะครับก็ออกมาบังคับใช้หลายปีแล้วแต่ก็มีการเพิ่มโทษเป็นหลักใช่ไหมครับเพิ่มโทษอัตราโทษจะสูงขึ้นอย่างเช่นข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยใช่ไหมครับผู้ขับขี่เนี่ยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องสวมหมวกนะครับไม่สวมหมวกเนี่ยมีโทษปรับสูงถึง 2,000 บาทนะครับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารและผู้ขับขี่ที่ไปบรรทุกผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยก็โดนปรับเพิ่มอีก 2,000 บาทนะครับก็โทษจะสูงอยู่นะครับและอีกอย่างนะครับก็เรื่องเมาและขับถ้ากระทำความผิดครั้งแรกนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแต่หากมากระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีนะครับก็จะเพิ่มโทษเป็นโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับโทษปรับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อเราเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถแล้วเท่ากับว่าเหมือนกับยืนยันได้ว่าเราเป็นผู้มีความสามารถในการขับรถนะครับแล้วก็รู้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับรถมาอย่างดีแล้วนะครับ
0: การปลูกฝังให้คุณมีจิตสำนึกและรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้กฎเหล็กเป็นแค่กฎระเบียบที่วางไว้แต่ไม่มีใครทำตามลดการสูญเสียปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
3: ไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง
4: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
5: ่ชุมนุมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
6: ว่าช่วยจุดให้อาม่า
5: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
7: มากลับบ้านกันนะครับ
5: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้าบ้าบ้าบ้าบ้า
4: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.555 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

ววันนี้คุณอยากพบการท่องเที่ยวแบบรักโลกถ้าคุณเป็นสายกรีนที่นี่ตอบโจทย์มากนะคะรายการเมืองไทยดีๆนำคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านแหลมค่ะชุมชนนี้ได้รับ

0: เรียนธรรมชาติน้อยที่สุดอีกด้วยนะคะเราไปบ้านแหลมโฮมสเตย์เพื่ออะไรคะเราไปถอดหน้ากากความเหนื่อยล้าเราไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไปรับประทานของอร่อยไปรับพลังงานบวกจากธรรมชาติและผู้คนค่ะ
1: 14ปีที่เราได้อยู่กับบ้านแหลมโฮมสเตย์รู้สึกยังไงคะบางวันนี้เราได้เห็นความยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของบางและก็สมาชิกทุกคนเลย
2: ถ้าถามผมว่ารู้สึกยังไงลึกๆนะครับ
1: ค่ะ
2: คือนึกดูว่าคือเราหวังอะไรแล้วเราได้อย่างหวังอะ
1: หวังไว้แบบนี้เลยเหรออ
2: าจจะน้อยกว่านี้นะครับที่ผมหวังตอนนั้นน้อยกว่านี้มากแต่ว่าทั้งหมดนี้

0: กันที่ให้ความสนับสนุนแนวคิดที่แนวคิดแบบนี
1: ้
0: นะครับที่เราทําท่องเที่ยวแบบนี้เพราะว่าที่นี่ผมตั้งใจจะทําท่องเที่ยวเพื่อชุมชนนะครับทีนี้คือตอนนั้นผมไม่ได้คาดหวังเยอะขนาดนี้นะครับผมคือตอนนั้นคิดยังไงทํายังไงให้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานประจําที่มีอยู่แล้วได้อยู่กับลูกได้อยู่กับพ่อแม่ได้อยู่กับญาติได้อยู่กับคนในชุมชนโดยที่ผมไม่ต้องอพยพไปไหนทีนี้14ปีมานี้มันทำให้ผมถ้าในทางของศาสนาผมนะพระเจ้าให้ผมเยอะกว่าที่ผมคาดหวังไว้เยอะมากนะครับทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับผมจะมาถึงนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีคนในชุมชนช่วยเหลือผมถ้าไม่มีนักวิชาการที่คอยให้บริการความรู้นะครับไม่มีสื่ออย่างที่อย่างคุณโบที่ช่วยสนับสนุนช่วยกระจายข่าวให้พวกเรา
1: คือเวลาเรานึกถึงการท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นชุมชนต้นแบบเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนหนึ่งในตัวเลือกไม่ใช่ตัวเลือกเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราแบบต้องนึกถึงคือถ้าเรานึกถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนึกถึงการท่องเที่ยวชุมชนที่อยู่กับนครศรีธรรมราชมาอย่างยาวนานอย่างที่บอกนะคะว่าคนแรกที่เรานึกถึงต้องเป็นบางทักษิณและภาพที่เราเคยมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วจนถึงวันนี้เราก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านทั้งเรื่องของmindset ทั้งเรื่องของการพัฒนาหรือว่าการสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชนเกิดขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวตอนนี้บอกว่าพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เขาได้มาพักผ่อนที่นี่ให้เขาได้มาทํากิจกรรมที่นี่วันนี้เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสในการทํากิจกรรมแบบเยอะแยะมากมายกับบางแต่ว่าสิ่งที่เรามาสัมผัสกับบางมีทั้งเรื่องการไปทําสปาโคลนม
0: ี
1: ทั้งเรื่องของการขับรถชมพื้นที่ต
0: ่
1: าง
0: ๆใช่นั่งรถคาริงเที่ยววิถีชุมชน
1: ใช่ต้องเล่าให้ฟังได้มั้ยเพราะว่ามันเป็นภาพที่เราแบบอยากเห็นนะ
0: คือก่อนอื่นนะครับผมต้องออกตัวก่อนนะครับที่นี่นะครับถ้าพี่กรสังเกตดูนะครับ10ปีมาก่อนหน้านี้กับ10หลังจาก10ปีมานี้นะครับถ้าพูดในแง่ของโครงสร้างในการพัฒนาโครงสร้างต่างๆสิ่งอาคารต่างๆผมได้พัฒนาอะไรมากมายนะครับสิ่งที่ผมชวนชาวบ้านหรือชุมชนพัฒนาก็หลักๆก็คือพัฒนาวิธีคิดของพวกเขาแต่ให้คงดำรงวิถีชีวิตเอาไว
1: ้
0: เพราะผมเชื่อ10กว่าปีมานี้ผมเชื่อ 100% ว่าวิถีชีวิตชาวบ้านวิถีชีวิตชุมชนเนี่ยมันขายได้เรามาสามารถดัดแปลงเป็นโปรแกรมแล้วก็ไปนำเสนอให้กับบุคคลภายนอกหรือว่านักท่องเที่ยวได้ครับผมเนี่ยผมเลยพยายามเรียนชวนคนในชุมชนมาเรียนรู้ปรับเปลี่ยนวิถีคิดเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยนะครับที่มันเปลี่ยนไปทุกเวลานาทีแต่ทีนี้วิธีคิดเราเปลี่ยนได้ชาวบ้านนักท่องเที่ยวมาเราจะรับเขายังไงเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่ามาแล้วอยากจะมาอีกนะครับโดยที่หลักๆก็คือคงรักษาวิถีชีวิตของพวกเราเอาไว้ชุมชนสมาชิกสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้นะครับเพราะเขามีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนเขาต้องมีความสุขสบายมันเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้มันเป็นโอกาสของเขาแต่สิ่งที่ผมย้ำเตือนและขอร้องให้พวกเราถ้ารักษาไว้นะครับวิถีชีวิตเนี่ยถ้าเรารักษาไว้มันสามารถตอบโจทย์ท่องเที่ยวชุมชนได
1: ้ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเราเห็น mindset เราเห็นการเปลี่ยนวิธีคิดให้มันเกิดเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนเกิดขึ้นวันนั้นจนถึงวันนี้บางมีแผนอะไรไหมว่าเราจะรองรับนักท่องเที่ยวเชื่อเลยว่าก่อนหน้านี้คนไม่ได้มาเยอะขนาดนี้แต่ว่าพอเราได้เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวพอเขาเข้ามาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมันเกิดขึ้นทันทีอะบางอันนี้เราปรับยังไง
0: คือก่อนอื่นเราต้องตั้งเขาเรียกคือเราต้องมีวางแผนไว้ก่อนว่ารายได้จากท่องเที่ยวชุมชนต้องมาจากนักท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับที่จะมาหล่อเลี้ยงพวกเราได้ถ้าเราไปตั้งเป้าหมายผิดเรารวมกลุ่มขึ้นมาทำท่องเที่ยวชุมชนเราต้องมีงบประมาณจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มันสนับสนุนมาส่งเสริมถ้าเรามุ่งไปประเด็นนั้นเราจะเดินต่อลำบากและก็เดินต่อไม่ได้แต่ถ้าเราคิดทำยังไงให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่นะครับทีนี้พอนักท่องเที่ยวมาแน่นอนพอสิ่งที่จะตามมากับนักท่องเที่ยวก็คือรายได้ทีนี้เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วจะทำยังไงให้เขารู้อยากจะรู้สึกอบอุ่นมีความสุขแล้วอยากจะมาอีกที่สำคัญอยากจะไปบอกต่อให้คนข้างนอกได้มาสัมผัสกับชุมชนเราอีก
1: จริงๆถ้าใครชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ย

0: อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่อ่ะในขณะที่เราคุยอะค่ะบางวิถีชีวิตก็ดำเนินกันต่อไป
1: ดำเนินต่อไป
0: ดำเนินต่อไปแน่นอนเพราะว่าพี่ๆที่เขาทำประมง
1: ก็มันเป็นอาชีพของเขาอะครับ
0: ถูกต้อง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าคุณผู้ชมที่เป็นนักท่องเที่ยวแบบแนวนี้อะ
1: ผม
0: แนะนำเลยว่ามาที่บ้านแหลมโฮมสเตย์เพราะว่าเราจะได้เห็นในตื่นเช้ามาในทุกๆอิริยาบถทุกๆกิจวัตรประจำวันว่าตื่นเช้ามาคนที่นี่ทำมาหากินยังไงนะคะเรามาดูวิถีชีวิตว่าเขาอยู่กันยังไงสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นในพื้นที่อย่างเช่นเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่มันสมบูรณ์อย่างเช่นโคลนเนี่ย
1: มันมี
0: ประโยชน์ยังไง
1: คือกิจกรรมหลักของพวกเรานะครับตอนนั้นอ่ะคือทะเลที่นี่ต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างนะครับทะเลเนี่ยอ่าวท่าสาราจากท่าสาราจนไปถึงปากพนังอ่
0: ะ
1: ถ้าออกทะเลไปมันจะเป็นโคลนหมดเลยทีนี้เราจะทำยังไงให้วิกฤตนี้เป็นโอกาส
0: ค่ะ
1: นะครับพวกเราก็เลยคิดว่าเอาละในเมื่อทะเลของเราเป็นแบบนี้เราก็เอาสิ่งที่มีอยู่ในทะเลเราเนี่ยมาสร้างกิจกรรมมาทำยังไงก็ได้ให้นักท่องเที่ยวชอบให้นักท่องเที่ยวนะครับขอย้ำให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกชอบไอ้พวกเราเนี่ยแน่นอนเราอยู่กับมันจำเจกับมันค่อนข้างจะลึกๆแล้วพวกเรารังเกียจมันด้วยซ้ำแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นความแปลกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว
0: ค่ะ
1: ทีนี้ผมจะคุยกับชุมชนเสมอว่าเราทำท่องเที่ยวชุมชนสิ่งที่เราต้องพึงตระหนักก็คือให้มองจากข้างนอกมาข้างในอย่ามองจากข้างในไปหาข้างนอกประมาณว่าอย่าเอาวิธีคิดของตัวเราเป็นตัวตั้งในการนำเสนอนักท่องเที่ยว
0: ก็คืออย่าไปคิดแทนเขาว่าเขาจะชอบไม่
1: ช
0: อบแค่เราเปิดพื้นที่ให้เขาเห็นว่าเรามีอะไ
1: ร
0: นักท่องเที่ยวมาให้เป็นการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวว่าชอบหรือไม
1: ่
0: แต่เชื่อเถอะค่ะว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตวิถีชุมชนและที่นี่คือหนึ่งพื้นที่ที่โบอยากบอกคุณผู้ชมว่ายั่งยืนจริงๆไม่ได้ปรับปรุงเพิ่งมาเป็นบ้านแหลมโฮมสเตย์นะอยู่กับเรามา14ปีในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนกระทั่งบางเองค่ะบางทักษิณท่านนี้ก็ได้เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้ทราบว่าคนนี้คือผู้ที่บุกเบิกแล้วก็สร้างพื้นที่ขึ้นมาให้เป็นพื้นที่ของธรรมชาติและอยู่กับนักท่องเที่ยวได้อ่ะทําได้ยังไงนี่คนนี้เลยคุณผู้ชมนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเรามาถึงบ้านแหลมโฮมสเตย์ไหนๆก็ไหนๆมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยากจะพรีเซนต์เราอ่ะมีโคลนเรามีโกงกลาง
1: มีเรามีทะเลโคลนเรามีป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด
0: แล้วเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้
1: เดี๋ยวจะให้คุณโบไปดูนะครับอยากจะไปดูผมไม่บอก
0: มีคนพรีเซนต์หรือเปล่าม
1: ีครับต้องเที่ยวชุมชนถ้ามีแต่ผมก็มันไม่ต้องเที่ยวชุมชนอย่างคุณโบ
0: ใครพรีเซนต์ใคร
1: เดี๋ยวจะให้คุณโบไปเจอกับเขาเองเดี๋ยวไปเจอเขาเองดีกว่านะครับไปเจอเขาเองดีกว่า
0: แล้วก็เดี๋ยวจะได้รู้ว่าบังอ่ะเตรียมอะไรไว้รอแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรที่เอามาต่อยอดได้เพราะวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่ว่าเที่ยวอย่างเดียวนะบังเนาะเที่ยวใช้เงินนอนพักผ่อนตื่นมาทานข้าวแต่เราได้มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราว
1: ่
0: าเขาสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วไม่มีคุณภาพนะบางได้ข่าวมาว่ามีการวิจัยแล้วก็มีการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่นครศรีธรรมราชเข้ามาช่วยเหลือเราด้วย
1: ครับผม
0: ดีจังเลยค่ะบางเหนื่อยไหมเนี่ยทุกวันเนี้ย
1: จับเราทำงานนะครับถ้าเราไม่เหนื่อยถือว่าถ้าเราไม่เหนื่อยถือว่าเราไม่ได้ทำถ้าเราเหนื่อยแล้วก็ถ้าเรามีความสุขกับงานถึงเราเหนื่อยก็ถือว่าไม่เหนื่อยนะครับ
0: คุณผู้ชมเอาเราก็เดินมาจนเพลินเนาะทางนี้เป็น
1: นี่คือนี่จริงๆเหล่านี้คือวิทย์นี่อาชีพหลักของที่นี่เลยอาชีพเหล่านี้คือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมทำท่องเที่ยวชุมชนเลยอาชีพเหล่านี้ครับเนี่ยสมมตินะครับนักท่องเที่ยวไม่อยู่วิถีชีวิตเขาก็ยังเหมือนเดิมวันนี้สมมติถ้าคุณโบอยากจะนั่งเรือของพวกเราก็เนี่ยเรือประมาณนี้
0: ก็ไปกัน
1: ครับเนี่ยเอาตาข่ายออกแต่ว่าไม่รู้จะเป็นคิวของใครก็เรือเหล่านี้ครับไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็เอาตาข่ายหรือว่าอวนใส่เรือไปหากินตามปกติ
0: ค่ะแล้วตอนนี้เขาทำอะไร
1: ช่วงฤดูนี้เป็นฤดูปลาครับปลาทะเลเป็นปลาแล้วอีก 2-3 เดือนหลังจากนี้ก็จะเป็นปูสลับสับเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาล
0: ก็คือนักท่องเที่ยวที่มาก็สามารถบอกสกิดบางขออนุญาตแล้วช่วยกันหาปลากับพี่เขาหน่อย
1: ได้เลย
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ครับได้เลยได้เลยคุณจะไปกับชาวประมงโดยตรงก็ได้หรือว่าจะนั่งเรือของชาวประมงไปดูเขาจับอีกทีก็ได้แล้วแต่เรื่องเลยแต่ทั้งหมดนี้นะครับมันต้องอยู่ในกรอบผมจะพยายามให้ไม่ให้นักท่องเที่ยวหรือพวกหรือชุมชนอ่ะ มาให้มาอยู่ในบาลานซ์อ่ะ
0: ค่ะ
1: ให้มาอยู่กันในพอดีอ่ะครับไม่ถ
0: ค
1: ึง
0: ่ะ
1: กับว่าไปทําให้เขารู้สึกคนมาเยอะแล้วกูรู้สึกรําคาญไม่เอาแล้วเราไม่เอาแล้วคนมาเยอะแบบนี้เราไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ใช่วิถีชุมชน
0: แต่จริงๆเรามีระบบอยู่แล้ว
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะคะว่ามาเที่ยวที่นี่เนี่ยอยากจะมามีส่วนร่วมกับพี่น้องชาวประมงอยากจะไปลงเรือไปด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วพี่ๆเขาก็เต็มใจคุณผู้ชมนะคะแต่ว่านั่นแหละอยู่ในเซตที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้ให้อาจจะไม่ได้แบบว่า24ชั่วโมงด้วยกันแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ได้ใช้ชีวิตบางส่วนร่วมกันว
1: ่
0: าวันนี้มีกิจกรรมอะไรเราใช้ชีวิตกันแบบไหนชาวบ้านแหลมโฮมสเตย์ทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละบอกสะกิดบางได้เลยบางแบบอยากนั่งเรืออ่ะบางอยากลากอวนขึ้นมาลองทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ที่สำคัญนะคุณบูต้องเที่ยวชุมชนนะแต่ละปีแต่ละมีค่าบำรุงรักษาน้อยถึงน้อยมากมากจริงๆไม่มีเลยยกตัวอย่างเรือเหล่านี้ถ้านักท่องเที่ยวไม่มาชาวประมงเขาก็ต้องดูแลของเขาอยู่แล้วถ้ามาพระอาทิตย์นิดเดินขึ้นทุกเช้าเราก็ไม่ต้องไปดูแลมันเราแค่ไม่ต้องไปดูแลมันเราแค่ทำยังไงพาคนไปดูมันขึ้นแค่นั้นไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยบำรุงรักษาต้นไม้ในป่าชายเลนมันก็อุดมสมบูรณ์เรามีหน้าที่ดูแลรักษามันอย่าไปตัดมันอย่าไปทำลายมันเอาไว้พอมันโตเราก็เอามาใช้ประโยชน์อย่างเราจะมาทำประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์บ้างเป็นอาหารบ้างอย่างที่คุณโบจะไปเจออีกสักครู่นะครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปดูผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนก็เหมือนการท่องเที่ยวทั่วไปแต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้เราได้สัมผัสธรรมชาติของวิถีชีวิตอย่างลึกล้ำลึกล้ำขนาดไหนอย่างที่คุณผู้ชมได้รู้และได้เห็นมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์จากโคลนนี่นะคะวันนี้อยู่กับก้าสุนีสวัสดีค่ะก้าขาเมื่อสักครู่นะคะเราตามก้าสุนีมาบอกว่าก้าสุนีเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่เที่ยวเสร็จแล้วทานข้าวเสร็จแล้วพักผ่อนเสร็จแล้วก็อยากจะแบบรีบูทให้กับผิวของเราได้ออกมาสดใสสดชื่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้าคือผลิตภัณฑ์จากโคลน
2: โคลนใช่ค่ะ
0: จากพื้นที่ของเราตรงนี้เลยบอกว่าลึกล้ำมากๆมีหลายอย่างมากเลยค่ะทำให้เราอยากจะรู้ว่าสิ่งไหนใช้ทำอะไร
2: อันค่ะอันดับหนึ่งที่เรามีผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็คือหนึ่งเรามีทรัพยากรที่มีอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะ
2: ถ้าเรามีทรัพยากรที่มีอยู่แล้วอ่ะต้นทุนเราก็คือลดไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมอย่างเช่นโคลน
0: โคลน
2: เรามีสปาโคลนที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวไปเล่นสปาได้ใช่ไหมแล้วก็เราเอาโคลนตรงนั้นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อนี่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้ามาช่วยด้วยเรื่องอะไรคะ
2: ทั้งแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณ
0: ฑ์โอ้ดีเลยทีนี้เหมือนกับเราก็มีที่ปรึกษาที่ดีนะคะทำให้เราได้มีผลิตภัณฑ์น่ารักน่ารักแบบนี้ไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวอย่างพวกเราวันนี้นะคะโคลนเนี่ยสรรพคุณจริงๆแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ถ้าตัวนี้ก็คือตัวนี้เราใช้เป็นตัวดีท็อกหน้า
0: ดีท็อกหน้าม
2: ันตัวเป็นมาสก์หน้าอาทิตย์ละครั้งเราใช้นะคะถ้าเราจะใช้ทุกวันก็ได้แต่เราก็กลัวเปลืองเพราะว่ามันก็ราคาค่อนข้างจะสูงใช่มั้ยคะ
0: ตรงๆกันเลยตรงนี้
2: ใช่ค่ะตัวนี้เหมือนกับเราดีท็อกซ์ลำไส
0: ้ค่ะ
2: ถ้าเกิดเราทําตัวนี้อาทิตย์ละครั้งอ่ะผิวเราจะสะอาดเมื่อสะอาดเราใช้เซรั่มหรือว่าตัวไหนที่เราคิดว่าจะบํารุงหน้ามันจะดูดซึมได้ดีกว่า
0: ค่ะเนื้อเย็นๆนะ
2: ใช่ค่ะเราจะมีรางวัลการันตีด้วยค่ะ
0: เป็นรางวัลอะไร
2: เป็นรองชนะเลิศนวัตกรรมแต่ว่ารางวัลเราหักเราก็เลยไม่สามารถมาโชว์ได้นะคะแต่
0: รางวัลที่นี่เป็นรางวัลที่แบบโชว์ตลอดเวลานักท่องเที่ยวมาเอามาโชว์ตลอดแต่ตอนนี้มันหัก
2: ใช่ส่วนใหญ่หน่วยงานต่างๆที่มาที่นี่เขาก็จะเอาโคลนเราไปมันเหมือนแปรรูปเหม
0: ือ
2: นโรงพยาบาลท่าศาลาก็จะเอาโคลนไปเป็นพ่อหัวเข่า
0: ค่ะ
2: แล้วเขาก็ชนะเลิศเหมือนกัน
0: ค่ะ
2: เขาเอาโคลนของเราไปประกวดนะคะแล้วก็โรงเรียนมหาลัยราชภัฏก็เอาโคลนของเราไปประกวดที่ต่างประเทศก็ได้รางวัลที่1เหมือนกันค่ะ
0: โอ้โห
2: แต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาเอาของเราไปแต่เราไม่ได้ทำเองเพราะเรายังไม่มีศักยภาพที่จะนำสู่ไปเหมือนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจำเป็นต้องใช้มหาลัยเป็นตัวสื่อเพื่อจะให้ของคนคือจะให้ผลิตภัณฑ์เรารู้จัก
0: แต่ว่าจริงๆตอนนี้ผลิตภัณฑ์โคลนอ่ะก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้วนะคุณผู้ชมนะคะหลายคนที่เคยได้ใช้
2: ใช
0: ก็กลับมาเพื่อที่จะซื้อซ้ำซื้อตุนอะไรก็ว่าไปความรู้สึกของการพอกโคลนอันนี้ไว้ใช้สำหรับใบหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่พร้อมใช้กับใบหน้าเราก็ลองตอนนี้มันมีความรู้สึกเย็น ไม่ให้ความเย็นกับผิวของเรา
2: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวเรารอให้มันแห้ง
2: แต่ว่าถ้าคนไหนที่มีปัญหาหรือเหมือนสเตียรอยด์อยู่บนหน้าเนี่ยมันจะรู้สึกยิบยิบเหมือนอะไรกัด
0: มันไปสู้กันหรอ
2: ใช่มันเหมือนกับดูดมันกำลังต่อต้านสิ่งที่เราสิ่งที่มีสเตียรอยด์อยู่บนหน้าส
0: ่
2: วนใหญ่ลูกค้าถ้าเอาไปเขาจะรู้สึกว่าเขาจะคันยิบยิบแต่ว่านั่นแสดงว่าคุณมีสเตียรอยด์อยู่บนหน้าน
0: ี่แหละค่ะแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนจริงๆเป็นโคลนจากพื้นที่ของเราจริงๆนะคะนี่แหละการท่องเที่ยวนะคุณผู้ชม
2: เหมือนขายของยังไง
0: เหมือนขายของแต่ไม่ใช่นี่เป็นการโปรโมทเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ของเรานะคะเราได้หนึ่งเชิงท่องเที่ยวด้วยแล้วเราสามารถพลิกฟื้นจากแผ่นดินที่บางครั้งก็ประสบกับปัญหาเรื่องของน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นี่แหละให้มันเป็นเงินเป็นรายได้ขึ้นมาสร้างเศรษฐกิจพื้นที่ซึ่งจริงๆอ่ะบางทักษิณนะคะตัวตั้งตัวตีโน
2: ใช่ค่ะ
0: นะบางทักษิณคือทุกอย่างของที่นี่เราจริง
2: ประธานประธานที่เริ่มจากศูนย์จริงๆ
0: ค่ะจึงได้มองเห็นความสำคัญวันนี้เพราะว่าเราได้ยินบ้านแหลมโฮมสเตย์มานานมากแล้วก็ขึ้นชื่อมากๆเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ยั่งยืนได้ยังไงเพราะเรามีความคิดเรามีการดำเนินการที่ดีในเรื่องที่จะหยิบยกเอาทรัพยากรที่มันมีคุณค่าจริงๆในพื้นที่มาทำให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ไม่ใช่แค่โคลนธรรมดานะเป็นโคลนที่ผ่านการคิดค้นวิจัยแล้วก็นำมาให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอ่ะได้ลองใช้
2: ใช่
0: แล้วเราก็ทำการตลาดด้วยถูกไหมคะ
2: ถูกค่ะ
0: ตอนนี้ถ้าใครอยากซื้ออยากจะลองทำไงคะกา
2: เข้าไปที่เพจบ้านเหลยโฮมสเตย์ได้เลยค่ะส่งฟรีทุกกรณี
0: ส่งฟรีทุกกรณีนะคะบ้านแหลมโฮมสเตย์เข้าไปก็กด follow เพจให้ด้วยละกัน
2: กดติดตาม
0: ติดตามกดแชร์อะไรก็ว่าไปผลิตภัณฑ์ที่1อันนี้คือโคลนพอกหน้า
2: ใช่ค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์ที่2
2: ก็คือโคลนเหมือนกันค
0: ่
2: ะ
0: แต่เป็นโคลนในลักษณะของ
2: สบู
0: ่สบู่วันนี้นะคะเราทำสบู่บ้านแหลมโฮมสเตย์เป็นสบู่ดินโกลเด้นเบย์เป็นเคลย์โซฟนะคะอันนี้สรรพคุณเป็นไงคะ
2: สรรพคุณคือเรื่องของเรื่องจะมีลูกค้าคนหนึ่งรู้สึกว่าบางบอกว่าเขาเป็นมะเร็งเขาได้มาใช้โคลน
0: ค
2: ือผิวเขาว่าเหมือนกับโดนทำร้ายโดนมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางเขาก็อยากจะอาบโคลนบางก็พาเขาไปอาบแล้วอยู่ๆเขาก็โทรมาบอกบางว่า
0: ด
2: ี
0: ข
2: ึ้
0: น
2: บางก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะทำสบู่นะใครที่คันหรือว่าอะไรเงี้ยมันน่าจะมีตัวนี้ตอบโจทย์ได้ก็เลยสร้างเป็นสบู
0: ่ด้วยสรรพคุณโคลนอย่างที่รู้กันว่าก็โอเคเรื่องของการดีท็อกอยู่แล้วนะคะก็เป็นได้ทั้งโคลนพอกแล้วก็เป็นสบู่อันนี้จะช่วยผิวนุ่มชุ่มชื่นนะคะอ่อนโยนไม่มีสารก่อฟองโอ้ธรรมชาติล้วน
2: ๆ
0: นะคะใครสนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปที่เพจบ้านแหลมโฮมสเตย์ได้หรือเอาจริงๆนะมาเที่ยวที่นี่เจอทุกอย่างได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะจริงๆถ้ามาเที่ยวที่นี่ค่ะนอกเหนือจากการที่เราจะได้เห็นกับผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วยังมีการเปิดโอกาสอยู่ในเซตการท่องเที่ยวด้วยว่าเราไปอาบโคลนถูกไหมคะนั่งเรือออกไปเป็นสปาโคลนกันดีท็อกกันไปค่ะเราทำความสะอาดผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งนี้หอมมากอยากจะบอกแอบมาเปิดด้วยอะเมื่อกี้นะคะมันคือโลชั่น
2: โลชั่นอะไรเอ่ย
0: เป็นโลชั่นอันนี้ใบอะไรนะใบอะไรนะเอ๊ะใบอะไรนะ
2: อันนี้ถ้าพูดถึงมันเหมือนนางเอกนะโคลนคือพระเอกนางเอกของเราก็คือต้นกลางที่ชุมชนชาวบ้านนักศึกษานักเรียนมาปลูกเมื่อปริมาณมันเยอะขึ้นเราก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะตั้งแต่ยอดจนถึงรากเราใช้ได้หมดเลยยอดก็คือเราเคยทำใบชานะคะแล้วก็เทมปุระที่เราเคยแค่กินไหมคะ
0: ยังค่ะ
2: ใบกลางเทมปุระอร่อยมาก
0: ยังค่ะ
2: เสร็จแล้วเราก็สามารถเอาใบเอาเปลือกมาทำเป็นผ้าหมัดย้อมได้เลย
0: ค่ะ
2: นะคะแล้วสำคัญอีกตัวนึงก็คือเป็นโลชั่น
0: นี่โลชั่นตัวนี้นะสัมผัสแรกก็คือมันไม่ได้มีความแบบว่าหนึบขนาดนั้นพอทาลงไปได้ความเย็นๆเหมือนได้แบบว่าใช้ธรรมชาติมาบำบัดเลยนะคะอุ้ยซึมง่ายด้วยนะคะหมายถึงครีมนะไม่ใช่หนูหนูยังไม่ซึมตอนนี้นะคะก็คือซึมง่ายหอมมากหอมจริง
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: หอมมากๆนะคะเป็นใบกงกลางเอามาทำเป็นโลชั่น
2: ที่นี่โชคดีจงว่าทรัพยากรของเรามีเยอะ
0: ค่ะ
2: และสังเกตดูบนผิวของใบกงกลางมันจะตึงมันคล้ายๆเหมือนมีน้ำมันเคลือบไว้ถ้าเราทาบ่อยๆผิวเราก็จะ
0: ตึงเหมือนใบกงกลางเลยนะคะโอ้ย3ผลิตภัณฑ์นี้มันจะมีอีกไหมคะจะมีอีกไหม
2: จะมีเรื่อยๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอขาย3ผลิตภัณฑ์นี้ก่อน
0: ค่ะน่าสนใจมากนะคะสำหรับที่นี่มีบริการนะมาเที่ยวกันค่ะแล้วก็มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะจะได้ช่วยกันแบบเขาเรียกว่าสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนบ้านแหลมด้วยนะคะนี่คือ
2: ผ้ามันยอมจาก ต้นกงกลางนางเอกเราอีกแล้วค่ะทำไมถึงสีออกเป็นสีนี้
0: ทำไมคะ
2: เป็นกงกลางเราอยู่ในทะเล
0: ค่ะ
2: เกลืออะไรอย่างเงี้ยทำให้สีมันจะเป็นโทนสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นทุกคนจะบอกว่าเอ้ยทำไมอ่ะเวลาเราต้มใบเขียวมันก็ต้องเป็นสีเขียวใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่ใบกลางของเราจะออกโทนเป็นสีน้ำตาลเป็นสีที่แบบไม่ล้าสมัยใช้ได้ตลอด
0: มินิมอลมินิไซส์คุณผู้ชมนะคะสวยงามมากเรามีกี่ผลิตภัณฑ์คะมีเสื้อยืด
2: มีกระเป๋ามีผ้าคลุมไหล่นะคะแต่จริงๆอ่ะตรงไอ้ผ้ามัดย้อมเนี่ยเราจะเป็นฐานเรียนรู้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาทำกับเราได้เลย
0: อ๋อลงมือทำเองเป็นสินค้าที่ตัวเอง
2: ว
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ฉ
0: ัน
2: อยากจะทำเสื้อมัดย้อมเป็นของตัวเองลายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะให้เขาทำในกิจกรรมของในโปรแกรมการท่องเที่ยวได้เลย
0: ได้ค่ะอันนี้ขอแกะดูได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะได้ค่ะอันนี้เราใช้วิธีการเทียนไขโดยการใช้ตัวแตมค่ะ
0: อันนี้เป็นลายปลา
2: ปลาค่ะใช่ค่ะ
0: ขออนุญาตนะคะ
2: มันจะแตกต่างกับตัวนี้คือใช้มือแต่ตัวนี้ใช้บล็อกใช้บล็อกในการทำลายนะอันนี้ล่าสุดที่เราไปเรียนมาคือใช้บล็อกใช่ค่ะใช้บล็อกในการทำเราจะมีเป็นบล็อกปลาตีนด้วยแต่ว่าตอนนี้ลายมันขายหมดแล้วนี่ค่ะเป็นบล็อก
0: สวยเนอะสวยเนอะ
2: ใช่บล็อกมันจะเป็นตามที่เราทำแต่ว่าถ้าเป็นมัดย้อมมือจะเป็นตามที่ลายแล้วที่เรามัด
0: อันนี้ที่เรามัดเอง
2: ที่เรามัด
0: ว่าดีไซน์ดีไซน์ขึ้นมาเองมันก็จะสวยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้อะไรว่าไปแต่อันนี้พอเป็นบล็อกมันก็จะเป็นลายที่แบบว่ามีความเป๊ะในตัวลายนะคะปลาก็เป็นปลาอะไรอย่างนี้
2: เป็นสิ่งที่เรากำหนดได้แต่อันนี้มันอยู่ที่ลายมือล้วนๆฝีมือใช่ค่ะ
0: มีชิ้นเดียวเท่านั้น
2: ใช่ถูกต้องค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวหรือฝรั่งที่มาเขาจะชอบทำ
0: แบบน
2: ี
0: ้มากกว่า
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะก็คือมาเที่ยวที่บ้านแหลมโฮมสเตย์ที่นี่นะคะได้เรียนรู้วิถีชีวิตนะได้เห็นผลิตภัณฑ์ดีๆของชุมชนนะคะได้มาพูดคุยกับคนพื้นที่เนี่ยเหมือนวันนี้มาเจอกับกะสุนีเนี่ยก็บอกว่าเราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายมีอะไรอยากฝากนักท่องเที่ยวไหมคะกะ
2: อยากจะให้เข้ามาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่นี่บ้านแหลมโฮมสเตย์ยินดีต้อนรับค่ะที่นี่ไม่มีอะไรมีแต่หัวใจและความสุขค่ะ
0: นี่เรื่องของผลิตภัณฑ์เมื่อกี้นี่โบได้ไปลองใช้ครีมโลชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเห็นพวกผ้าที่ย้อมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันยากมันง่ายมันอะไรยังไงเนี่ยเราทำเองหมดเลยหรือไงคะเนี่ยอะไรเยอะแยะ
1: คือจริงๆแล้วครับสิ่งเหล่านี
0: ้
1: ผมไม่ได้ทำเองคือพยายามกระจายคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมยากมากที่สุดอย่างเช่นยกตัวอย่างคุณครอบครัวนี้มีหน้าที่ไปหาผลิตภัณฑ์จากต้นกงกลางมาได้แล้วคุณก็ไปเก็บเมื่อก่อนใช้เก็ตนะครับเดี๋ยวนี้เราประหยัดต้นทุนก็ไปหาเศษไม้นะครับมาทำอีกอาชีพอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีหน้าที่ต้มน้ำก็อีกครอบครัวหนึ่งเพราะฉะนั้นพยายามกระจายให้เขาไอ้คือเหมือนกับที่ผมตั้งเป้าไว้ครับว่าพยายามกระจายรายได้ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมให้เยอะที่สุด
0: พื้นที่ตรงนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้หมดทุกอย่าง
1: ใช่ครับผม
0: ใช้อันนี้ก็เวิร์กช็อป
1: เวิร์กช็อป
0: ผมพูดในแบบใช่ไหม
1: ใช่ครับอย่างพวกนี้จะมีครอบครัวจากเดนมาร์กประเทศเดนมาร์ก
0: ค่ะ
1: จะมาทำเวิร์กช็อปเหมือนที่คุณบัวพูดนี่แหละ
0: ค่ะมาเวิร์กช็อปมาลงมือทำว่าผลิตภัณฑ์ที่นี่ทำยังไงอย่างเช่นผ้ามัดย้อมอะไรอย่างน
1: ี้ใช่ครับ
0: แต่สีสวยมากนะบาง
1: สีผมขอย้ำนะครับว่ามันเป็นสีที่ธรรมชาติ 100% เลย
0: โอ้โห
1: ธรรมชาติ 100% จริงๆเลยครับเราไม่ได้เอาสารเคมีมาใส่มันเพื่อให้มันสีดูดีขึ้นไม่เลยครับเราผมใช้ธรรมชาติ 100% เลย
0: วันนี้เราต้องขอบคุณนะขอบคุณชุมชนที่แบบอุตส่าห์เข้มแข็งเอาพูดแบบนี้ว่ะขอบคุณชุมชนขอบคุณพลังของบางและคนในชุมชนที่อุตส่าห์ทำมันให้เข้มแข็งขนาดนี้แล้วขอบคุณมากๆเลยบางมีความรู้สึกยังไงที่สามารถทำให้พื้นที่มัน
1: ลึกๆของผมนะครับผมรู้สึกว่าต้องเที่ยวชุมชนถ้าเราตั้งมีความตั้งใจจริงนะมันไม่ใช่แค่อาชีพเสริมแล้วเดี๋ยวนี้สำหรับผมนะมันเป็นอาชีพหลักได้เลยแต่ว่าทั้งหมดนี้เราต้องให้ความสำคัญมันให้คุณค่ามันนะครับแล้วก็ใส่ใจกับมัน
0: นี่ขณะที่พูดกันเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงเรืออีกแล้ว คือมันคือวิถีชีวิตจริงๆที
1: ่
0: แบบเรือนี่คือออกเรือไปประมง
1: ออกใช่ครับออกเรือออกประมงผมต้องการจะให้ชุมชนมาคนในชุมชนรู้ว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีบ้านแหลมภูมิละเตวิถีชีวิตเขาก็ยังดำเนินไปโดยไม่มีอะไรสะดุดหมดอะไรเลยและขณะเดียวกันถึงมีบ้านแหลมภูมิละเตเขาก็ดำเนินชีวิตไปโดยที่ไม่ได้ไปกระทบกระแทกวิถีชีวิตดั้งเดิมของเขาเลย
0: ค่ะ นี่คือเสน่ห์จริงๆค่ะนครศรีธรรมราชเมืองธรรมชาติเมืองธรรมะเมืองพหุวัฒนธรรมเมืองที่มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่เลยก็ว่าได้อยู่ที่ว่าจะเห็นจะหยิบจะนำมาต่อยอดจะพัฒนาและปรับ mindset ให้ธรรมชาติเหล่านี้มันสร้างสรรค์พื้นที่ให้ตอบโจทย์การท่องเที่ยวได้อย่างไรเท่านั้นเองนะคะวันนี้มีความรู้สึกดีใจแล้วก็มันปิตินะบาง เพราะว่าเราได้คุยกับคนที่มี mindset ที่ดีเราไม่อยู่นิ่งเฉย

0: ไม่รอภาครัฐเราไม่รอหน่วยงานไม่รอใครทั้งสิ้นเราจะทำพื้นที่ของเราให้เปิดรับนักท่องเที่ยวได้แบบเป็นการท่องเที่ยวชุมชนวิถียั่งยืน
1: ครับผม
0: ดีใจจังเลยวันนี
1: ้ขอบคุณมากมาก
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณ NBT ที่ไม่ลืมพวกผมนะครับ
0: ไม่ลืม
1: ขอบคุณมากมาก
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมาก ครับ
1: ผมจะทำแบบนี้ผมไม่ถึงผมไม่อยู่ผมจะรุ่นหลังทำยังไงก็ได้ให้มีแสงอยู่ตลอดเวลาวันนี้คุณบูไม่เห็นอาทิตย์หน้าอาจจะเห็นอาทิตย์หน้าไม่เห็นปีหน้าต้องเห็นพวกเราแต่มีข้อแม้ว่าพวกเรายังอยู่ในกรอบในกรอบของท่องเที่ยวชุมชน
0: ตบมือให้ตัวเองตบมือเลย
2: และนี่คือการล่องใต้มาที่นครศรีธรรมราชวันนี้นะคะเราไม่ได้

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

ากเขาจะเรียกว่าแม่เฒ่าแต่ว่าชื่อจริงของยายชื่อเยาวพานเดือน10อะไรก็มาช่วยกันทุกงานเลยลูกที่ว่าเขาบอกกันนะไม่ใช่ว่ามีพ่อแม่จะมาส่วนเหมือนรับน้องรักกันกลมเกลียวที่เหมือนเมื่อก่อนน่ะที่พ่อมาตักบาตรแล้วเราจะมีบุญเยอะลูกได้ทำข้าวต้มมัดได้ผูกมัดให้พี่น้องคือเป็นพ่อของยายที่สอนมา20กว่าปีทำของยายพี่น้องเราที่เสียไปได้ออกไปลูกได้ออกไปคือ

0: ต้มมัด
1: ใบกะมัดรวมเป็นพวงขนมต้มที่มาจากความสมัครสมานสามัคคีร่วมสืบสานประเพณีที่วัดโดพนมพระในวันรุ่งขึ้นแต่คือการเจริญธรรมตามวิถีวัดประดู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยความอนุเคราะห์
2: เทศกาลวันออกพรรษานะครับที่หลักๆเลยก็คือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธองค์ออกพรรษานะครับแล้วก็มันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องการห่อขนมต้มนะครับที่เรากระทำกันมาทุกปีแล้วก็การปฏิบัติของญาติโยมในช่วงออกพรรษาหลักๆเลยก็คือการนะครับแล้วก็มีการทำความสะอาดบ้านเพื่อเป็นความเชื่อข้าวจะได้ลงมาโปรดญาติโยมทุกท่านมันถือว่าเป็นหัวใจหลักนะครับวาสิกาซึ่งถามว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในวันออกพรรษาอย่างที่ห่อขนมต้มต้องเกริ่นนิดนึงว่าเป็นประเพณีนะครับให้ความสำคัญเป็นประเพณีที่เราชาวพุทธเนี่ยใช้ความสำคัญคือขนมต้มออกพรรษานั่นเองนะครับซึ่งแต่ละปีชาวบ้านเนี่ยเขาจะมารวมเป็นต้นนะครับซึ่งบ้านเนี่ยให้มีความรัก

0: ทรายใส่เกลือและชิมดูว่าหวานได้อร่อยไหมแล้วตักเด็ดพอใบมันนิ่มๆหน่อยนี่ทำเป็นม้วนๆแบบนี้นี่แม่ทำไว้ให้กินยายขอให้ดูนะลูกนะยายอยู่บ้านนี่ก็แบบว่ายายก็มาที่วัดประดูนี้เนี่ยเหมือนอย่างบ้านกันเขาชอบว่ายายทำอร่อยเขาว่านั้นนะยายก็ทำมานี่จะไปกับใช่สวยเคยทำมาแล้วนะแต่เด็กๆ ก็ต้องบางคนนั้นไม่เข้าใจมันก็ต้องสอนกันไปนี่แบบนี้เนี่ยลูกเต้าซื้อของที่มาทำนี่ลูกซื้อถั่วซื้ออะไรแบบนี้ก็ช่วยกัน
1: ร้อยปีนะครับสำหรับเทศบาลเองนะครับได้สนับสนุนวัดนะครับวัดมะปริงวัดบ้านใหม่โดยทั้ง3วัดเทศบาลได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำรถพนมพระในไม่ว่าภาครัฐภาคองค์กรประชาชนภาคพี่น้องประชาชนสถานีบขส.พี่น้องประชาชนก็ไปกันร่วมกันทำบุญอะไรให้มันพัฒนาให้ทันสมัยเรือพนมพระไอ้ตัวเทศบาลนครสุราษฎร์เทศบาลก็ดูทุกกิจกรรมทุกประเพณีนะครับก็มีส่วนร่วมประชาชนและก็ทุกฝ่ายครับดังจะได้เห็นวันนี้ที
2: ่นี้มาจากเทศบาลตำบลวัดประดู่นะคะวันนี้เราก็มีกิจกรรมห่อใบพอกันก็นี่ก็รู้สึกดีใจที่ว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ค่ะ4ปีแล้วทุกปีก็เป็นกิจกรรมเป็นเหมือนกิจกรรมประจำปีของ
3: สวัสดีครับกับผมนายกรชนะเอ็มทองเป็นตัวแทนคณะกรรมการสภาชุมชนได้มามีการทำแล้วก็ใช้กระบวนการในการทำงานในส่วนนี้กับร่วมกับเพื่อนๆในชุมชน
4: ความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็วัดนะครับเพื่อเดินคำว่าพลังบวรบ้านวัดตรงนี้คือสิ่งที่ญาติโยมให้ความเคารพเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราเอาวัดเนี่ยหรืออะไรก็ตามนะครับวัดเนี่ยจะมีบทบาทก็คือช่วยขับเคลื่อนอีกแรงหนึ่งตอนนี้ว่าเนี่ยถือว่าเป็นวัดที่จะอยู่กึ่งของจังหวัด

0: การตอบรับทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรและหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันเป็นคือจะบอกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: พร้อมมีความรักสามัคคีมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากเพณีต่างๆก็ให้ความร่วมมือกันนะครับจัดขบวนเต็มที่เริ่มแห่ตอนไหนเวลาไหนตกแดดออกเราพร้อมที่จะทอดมาแต่โบราณเรียกว่าทุกประเพณีนะครับทุกกิจกรรมมือกับเทศบาลโดยเฉพาะขอเน้นว่าพี่น้องประชาชนในมากตำบลหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
2: บ้านไปเราก็สบายใจลูกนะยายคิดแบบนั้นเนี่ยอยากจากกันแต่ว่าเราก็คอยดูกันเลยนะคอยดูคือผู้ปกครองหรือทางโรงเรียนถ้าให้เด็กได้เป็นพอต่อไปรุ่นยายยายก็อาจจะตายพรุ่งนี้มะรืนนี้เราก็ไม่รู้นะลูกเร็วเราก็ต้องพยายามหัดให้เด็กมันทำให้เป็นนะลูก
0: ขนมต้มเนี่ยเรามองถึงประโยชน์ก่อนนะประโยชน์ที่ได้คือเนี่ยเราได้เรียนรู้ให้กับเด็กๆได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้ว่าห่อขนมต้มเนี่ยเขาห่อยังไงเพราะเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะไม่ค่อยมีกันแล้วการห่อขนมต้มก็แต่ละปีเนี่ยจะมีเด็กๆนักเรียนจะมาเรียนรู้การห่อขนมสามารถยึดเป็นอาชีพได้นะครับยึดเป็นอาชีพได้บางคนเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยพอทําแล้วเนี่ยแต่ละปีที่มาเนี่ยจะมีคนต่างชุมชนต่างชุมชนต่างตําบล
3: ขนมต้มทุกห่อที่ชาวตําบลวัดประดูได้มานี่งานบุญชักพระปีนี้ไม่ใช่แค่ใบกระเพาะที่หอมสามัคคีและความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ขนมต้มใบ
0: ขอยกสังฆวัตถุ4นะครับ1คือทานการให้ทานพระอาจารย์สอนเสมอว่าการให้ทุกให้ด้วยสิ่งของให้ด้วยวัตถุหรือให้กำลังกายหรือให้อะไรก็นะครับอยากจะฝากทุกคนว่ามันไม่มีให้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้รับคือความรู้ตามเป็นต้นนะครับแต่ยึดหลักก็คือทาน

ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานขณะที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสร้างโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ที่จังหวัดเชียงใหม่2 แห่งสำหรับเด็กชาวไทย

0: ภูเขาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์การเรียนต่างๆเพื่อเป็นขวัญกระเคราะห
1: ์สมเด็จการพระราชทานทุนการศึกษาเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดที่ได้พระราชทานโอกาสอ้างตนเองเป็นที่พึ่งของตนยืมประเทศชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด
0: พระบรมราชินีนาถทรงนำเงินที่ธนาคารออมสินทูลเกล้าทรงเจริญพระชมพรรษา72พรรษาในปีพุทธศักราช2500
1: คน10รุ่นแล้ว
0: ทางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้สร้างศาลารวมพร้อมพระราชทานหนังสือเพื่อให้ราษฎรใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมาเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆรวมถึงโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพหรือการอาชีวศึกษาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยส่งเสริมการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากประถมนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ

บรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินพี่ซ้อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งแนวคิดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกนำมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนในชุมชนโคกหนองนาค่ะพื้นที่การเกษตรพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนวันนี้นะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนโคกหนองนากว่า106พร้อมพลังของคนในชุมชนที่ร่วมการเปลี่ยนพื้นดินให้เกิดประโยชน์ที่บ้านแหวกคาเฟ่กันค่ะคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาจำนาไม่ได้หมายถึงการปลูกพืชน้ำและป่าควบคู่กับการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

0: การประชาสัมพันธ์ทั้งโดยการเชิญชวนนะคะซึ่งคนที่จะเข้ามาทํากับเราตรงนี้ต้องมีนะคะแล้วก็ในส่วนของทางราชการคือสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาเนี่ยเราได้มีการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ทางเจ้าของแปลงเนี่ยนะคะได้มาต่อยอดนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขุดดินนะคะการส่งเสริมองค์ความรู้นะคะเราส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับทางเจ้าของแปลงสนับสนุนต่อยอดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเขาที่เกิดผลออกมานะคะ8กลุ่มนะคะ168เจ้ารายนะคะซึ่งก็ร่วมงานกับเราตรงนี้ได้มีมุมมองวิสัยทัศน์ในลักษณะนี้นะคะและถ้าเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะจากเดิมเนี่ยแวร์แกเคยบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่นานะคะจนณวันนี้ด้วยความตั้งใจท่านก็พัฒนานะคะจนให้เกิดเป็นบริบทตามที่เราได้เห็นคือความสวยงามมีคาเฟ่นะคะแล้วก็มีจุดที่ถ่ายเช็คอินท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆเนี่ยการพัฒนาของโคกหนองนาของแวร์แวร์เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นปรับมาในรูปของการเป็นเชิงท่องเที่ยวนะคะเชิงท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะที่มีร้านอาหารนะคะแล้วก็มีพืชพันธุ์ที่จะให้ผู้ที่เข้ามาชมเนี่ยได้มาศึกษาเรียนรู้อย่างต้นไม้ประจำถิ่นอย่างเช่นต้นขี้เหล็กซึ่งได้มีการปลูกใจหรือไม่ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาได้ต้นแบบก็คือแวร์แวร์เขาเป็นตั้งใจนะคะแล้วมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลค่ะ
1: ต้นด้วยการเกษตรเพราะว่าหน่วยงานรัฐได้ส่งเสริมในเรื่องเนี่ยเราก็ค่อยๆก็ใช้เวลาจริงๆเนี่ยก็ประมาณ2จะเริ่มเดือนหน้าครับเดือนหน้าเนี่ยก็คือแต่เรารับเฉพาะครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณโดยประมาณครับแบบแคมปิ้งในสวนแล้วก็แบบเรียบง่ายแล้วก็ใครจะทำอะไรเกี่ยวกับอาหารอะไรก็คือมาทำที่นี่เนี่ยก็จะอยู่แบบเป็นครอบครัวชิลๆแบบนึกถึงแนะนำมากันเยอะๆครับใครแบบมาเที่ยวแบบสบายๆก็คิดว่าบ้านแวร์นี่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้า
2: สร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เริ่มต้นจากคนในชุมชนและเติบโตจากศักยภาพ
3: ก็ที่เห็นนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือเราขุดขึ้นมาเองเลยน้ำตรงนี
1: ้
3: ใช้เป็นการเกษตรด้วยก็คือว่าใช้ในการเกษตร
1: ใช่การเกษตร
3: เอาสูบน้ำตรงนี้ไปรดเกศอย่างนี้นะคะว่าน้ำที่เห็นอ่ะคือสีมันสวยมากคือนอกจากที่เราจะใช้แบบรดในของการเกษตรตรงนี้เรามีการบริหารจัดการน้ำยังไงที่ทำให้ดูแบบน้ำสีมันไม่ขุ่นนะคะ
1: ก็ใช้บ่อตัวนี้ก็คือเมื่อก่อนมันจะเป็นร่องคล้ายๆร่องบ่อโบราณเขาเรียกว่าบ่อข้างล่างเนี่ยจะเป็นทรายสีขาวคือเริ่มต้นจากทรายสีขาวเนี่ยจะทำให้น้ำเนี่ยสะอาด

0: พวกอะไรออกให้หมดแล้วก
1: ็
0: จะเหลือแต่ทรายเนี่ยน้ำก็จะสะอาดครับนี่ครับ
1: แล้วตรงนี้เรามีการแบบบริหารจัดการน้ำยังไงบ้างตรงนี้คือหน้าถ้าหน้าที่บ้านเราฝนตกหนักท่วมไหมท่วมไหมคะ
0: ตรงนี้ก็คือมาเป็นทางผ่านครับ
1: อ๋อทางผ่าน
0: ไม่ได้ท่วมพื้นที่ตรงนี้ไม่ท่ว
1: ม
0: แต่ว่าข้างล่างนี
1: ้ท่วมเลย
0: เพราะว่าเป็นพื้นที่น้ำไหลผ่าน
1: ก็คือเราสบายใจได้ว่าถ้าในช่วงของหน้าฝนพ
0: ื้
1: นที่ตรงนี้ไม่ท่วมแล้วถ้าหน้าแล้งอ่ะแบ
0: ถ้าหน้าแล้งเนี่ย
1: เราขาดแคลนน้ำไหมหรือเรามีการบริหารจัดการน้ำได้ดี
0: ถ้าหน้าแล้งเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยจะใช้ได้ทั้งปีแต่ใช้ได้ทั้งปี
1: เพื่อแผ่ให้กับพี่น้องในละแวกนี้ในชุมชนได้ใช้น้ำด้วย
0: เครื่องสูบ
1: ภูมิใจแล้วก็สบายใจ
0: สบายใจแต่วันนี้เนี่ยถือว่าส่วนผมเองแล้วก็เราชอบอะไรเราคิดว่าพื้นที่เราเนี่ยมีประโยชน์หรือว่าไม่ริมเราอยากได
1: ้
0: เราก็ต้องทำให้
1: ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคิดปุ๊บเริ่มทำการที่เราก้าวที่จะเริ่มทำอะไร
2: ที่จะขยายผลมาทำธุรกิจเป็นแบวาคาเฟ่นะครับก็อยากให้ที่อื่นใช้เป็นตัวอย่างนะครับในการที่จะเป็นเกษตรกรด้วยนะครับที่นี่ก็จะส่งเสริมให้กับได้มีงานทำอีกอย่างก็เป็นงานสามารถไปขยายผลในพื้นที่ได้ครับถ้าหน่วยงานไหนนะครับหรือพี่น้องราษฎรที่ไหนสนใจอยากมาดูงาน
3: ก้าวการต่อยอดของโคกหนองนานะคะของพื้นที่บ้านแบวาในครั้งนี้สู่ของการทำเกษตรในรูปแบบของโคกหนอนรับอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติ
4: จะกลับมาอีกนะคะก็สิ่งที่ประทับใจทำพิเศษกว่าจุดอื่นนะคะโดยแท้นะคะแต่ก็จะได้ชมธรรมชาติด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นทุเรียนนะคะทานอีกนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำสมุนไพรนะคะที่ทางร้านเข้ามาเหนื่อยๆนะคะค่ะก็นอกจากนี้นะคะก็ทางเจ้าพี่ไม่หยุดหย่อนนะคะก็คือจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะทราบว่านางเจ้าของเขาได้ประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาหรือว่าได้มีไอเดียในเรื่องของสถานที่ที่เรานะคะ
5: อยู่เกือบทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอสำหรับศูนย์เรียนรู้ทุกขั้นตามศูนย์เรียนรู้หรือตามฐานการเรียนรู้ที่มีหรือตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่แล้วหรือไม่ก็ตามนะครับก็มีความถนัดที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของคาเฟ่นะครับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ที่นี่นะครับก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงนักท่องเที่ยวนะครับศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรนะครับแต่ที่นี่หลักๆมาปรับประยุกต์ใช้ในการ

0: ่อพี่น้องประชาชนที่ต้องการให้พัฒนาชุมชนค่ะมีบทพึ่งพาตนเองและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงทำให้ทุกก้าวของโคกตั้งองค์ความรู้สร้างรายได้และสร้างชุมชนที่เข้มแข็งจากฐานรากที่เป็นนักพัฒนาผู้มีหัวใจแต่ก่อนเองนะคะที่ร่วมกันลงมือและสานต่อแนวคิดแนวไทยค่ะ
1: ก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้ที่ปรับเป็นโคกหนองนาที่มีทั้งกองไส้ไก่ทั้งมีทั้งสระนะคะซึ่งก็จะมีร้านอาหารบริการให้กับท่านด้วยนะคะมีกาแฟอร่อยอาหารถ้ามาดูแล้วก็จะแปลกตานะคะอุ่นนะคะอย่าลืมนะคะมาที่บ้านแวร์คาเฟ่อำเภอยะหา

0: กับดักที่พร้อมจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ทุกเมื่อหากผู้กับที่เข้าสู่เขตอันตราย
1: มีหลากหลายจุดนะครับก็จะมีผู้ประกอบกับเส้นทางของพญาในพื้นที่นะครับจะเป็นถนนที่คดเคี้ยวนะครับซึ่งเราก็ได้ประสานงานนะครับแก้ไขดำเนินการมาตลอดนะครับจนได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปเยอะแล้วนะครับอุบัติเหตุก็ลดน้อยลงมานะครับเดือนนี้ก็เป็นที่โล่งใจนะครับทางเราเนี่ยก็ได้ลงนะครับทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุก็อยากฝากผู้ใช้เส้นทางนะครับถ้าผ่านพื้นที่พังงานะครับพูดถึงภูเก็ตแล้วนะครับใช้ความเร็วนะครับฝืนร่างกายตัวเองนะครับก็อยากให้หยุดพักการเหนื่อยล้าบางครั้งเนี่ยก็ทำให้เราปรับ
0: ช่วยเพิ่มความฝืดของผิวจราจรยึดเกาะถนนและ
2: แผนของงานครับเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยก็บอกแล้วซึ่งคนเนี่ยก็ 80-90% อยู่แล้วนะครับในส่วนของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องจุดอื่นๆก็จะเป็นพวกจุดกลับรถนะครับจุดกลับรถเนี่ยภาษาบางทีเรียกว่าแบเรียร์น้ำก็คือมีน้ำจัดวางลักษณะเป็นตัว S กับหัวสูญเสียนะครับก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนไว้นะครับใช้รถใช้ถนนต้องเคารพกฎ
0: ใครก็ตามการปรับโครงสร้างถนนนำนวัตกรรมความปลอดภัยบนท้องถนนก็เป็นการเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีสติเมื่อเจอจุดเสี่ยงสามารถเลี่ยงอุบัติเหตุได
3: ้ของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่ความเร็ว80ถ้าเกิดการชน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม
0: ครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมไปสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: ค่ะช่วงแรกนี้รังจังหวัดก็กำลังเร่งรัดเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอยู่โดยกำชับทุกพื้นที่ให้ใช้มาตรฐานเดียวกันเพื่อจ่ายเงินรอบการสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนของประชาชนในอำเภอปัวตอนนี้ได้จำนวนรวมนายชัยนรงค์วงใหญ่เยียวยาและให้ความช่วยเหลือประชาชนความคืบหน้าการสำรวจตรวจสอบความเสียหายและจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยึดความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลักไม่เลือกค่าเครื่องนอนจำนวน 1,200 บาทต่อคนและค่าเครื่องครัวไม่เกินอาศัยประจำให้ยึดการอยู่อาศัยจริงของประชาชนเป็นสำคัญไม่ใช่เพียงบ้านเป้าจ่ายเงินช่วยเหลือรอบแรกได้ตามเป้าหมายตั้งแต่วันที่30สิงหาคมเป็นต้นไปและแจ้งสิทธิ์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนเปิดโอกาสให้ประชาชนแจ้งความเสียหายตามข้อเท็จจริงและดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เพิ่มภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านล่าสุดนางสาวพัฒนาไวลิมผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านกล่าวย้ำว่าขณะนี้มีประชาชนสอบเรื่องวงเงินการช่วยเหลือเยียวยาโดยย้ำจำนวน 6,700 บาทเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและวงเงินที่2จำนวน 9,000 บาทผู้ได้รับผลกระทบสามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปทางรัฐหรือติดต่อทาง
2: ผู้ประสบภัยบางท่านนะคะโทรศัพท์มาสอบถามถึงหลักเกณฑ์ถึงวิธีการกันเป็นจำนวนไหนนะคะเมื่อเช้าก็ยังมีประเด็นในเรื่องหาลือว่าวงเงิน 6,000 ไหมต้องเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่งไหมสละสิทธิ์ 6,700 จะเอาเงินการช่วยเหลือเร่งด่วนตามที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำเรียนไปผมแล้วก็เครื่องครัวค่ะอีกประเด็นหนึ่งช่องทางหนึ่งคือเพิ่มเติมครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะก็จะเป็นไหนที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายใครถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะหรือสามารถข้อมูลผ่านระบบได้เลยนะคะสำหรับแจ้งเราจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ทางอบต.ดำเนินการเพื่อรีบขี
1: ข้อของกรมโยธาธิการและผังเมืองจากกานายสามารถสำรวจพื้นที่อำเภอปัวในตำบลศิลาแรงตำบล
0: ที่กันบ้างครับแม่ทัพภาคที่3ก็ลงการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยลงพื้นที่ไปติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและการฟื้นฟูพื้น

0: แรกที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคานะครับก่อนที่เพียงแค่เศษไม้และก็ท่อนซุงขนาดใหญ่ที่ถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดพามาพื้นที่ให้อำเภอปัวได้ทั้งหมดภายในวันที่30สิงหาคมนี้ครับทหารมีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยทาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับ
1: แล้วก็ยังคงมีทานน้ำใจจากหลายหน่วยงานพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อช่วยส่งมอบถุงยางชีพจำนวน 1,000 ชุดโดยมีนางวิไลวันบุดาสาจากภาคเอกชนในพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยจิตอาสาจากหลายหน่วยงานทั้งภาคกว่า 4,800 ชุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนรวม250

0: ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งภาพรวมล่าสุดตอนนี้ยังคงอยู่ในแก่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและก็นิคมไฟฟ้าสำรองสามารถสูบน้ำต่อเนื่องปัจจุบันนะครับถ้าเกิดเราดูข้อมูลตั้งแต่วันที่ยึดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงให้เพียงพอเพื่อเป็นการรักษาเสถียร
1: ภัยแล้งนะครับในปีนี้ไว้เพราะว่ามันตกแล้วตกเลยนะครับทิ้งแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วพอถึงเวลาที่น้ำมันแรงขึ้นมาเนี่ย เราก็เห็นใจทั้งพี่น้องเกษตรกรแล้วนั้นการเฝ้าระวังการดูแล
2: ตามสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากเกร็ดและอุปโภคบริโภคโอกาสนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามแนวพระราชดำริณบ้านหนองตาจรหมู่10ตำบลทุ่งหลวงรอบ5จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและบรรเทาสาธารณภัยบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการ
0: ขอดทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็เปิดเผยว่ายังไม่มีรายงานขอบกับทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฎบันดุประเทศเนปาลโดยทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยได้รับอย่างหนักแล้วก็ยังมีชาวเนปาลและชาวต่างชาติสูญหายมากกว่า600คนวิจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับทางนี้หากว่ามีคนไทยที่ได้รับผลกระทบหรือ9944ย้ำหมายเลขอีก1ครั้งนะครับบวก977โดยทางกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัคร
2: ในขณะที่นานาชาตินะคะก็ทยอยส่งความชุนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนทางตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองเถินของเกาหลีใต้ได้ออกเดินทางไปยังเนปาลแล้วเมื่อวานนี้หลังมีพลเมืองเกาหลีใต้9คนสูญหายและอีก10คนติดอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนงานของบริษัทด้านพลังงานส่วนยอดผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันล่าสุดจากตำรวจเนปาลว่ามีจำนวนอย่างน้อย359คนมี3คนขณะที่มีผู้สูญหายในเสียชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้นอีกรายงานระบุว่าทีมกู้ภัยยังคงระดม
0: ประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องครับ
3: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

0: 6นาฬิกา
1: NBT กันต่อนะครับช่วงนี้มาเริ่มกันที่ภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่จะเดินทางเยือนไนจีเรียเป็นครั้งแรกครับพร้อมกันนี้ก็จะได้มีการพูดคุยกับกลุ่มชาติแอฟริกาตะวันตกโดยมุ่งยกระดับความสัมพันธ์หลายมิติครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าประเทศไทยต้องการกระชับความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับโดยมองว่าไนจีเรียเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองทวีปได้อีกทั้งไนจีเรียก็มีบทบาทสำคัญในกลุ่มประเทศโลกใต้ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีความสำคัญ

0: คัญต่อการรักษาไว้ซึ่งระเบียบระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆทั่วโลกครับโดยไทยและไนจีเรียนะครับได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อกำหนดกรอบการหารือทั้งยังเห็นพ้องดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยกับ Federal Cooperative College นะครับซึ่งในเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีศรีหศักดิ์ก็จะได้เข้าพบกับนางดำเตียงลาบรีชินชิบิซารองประธานคณะกรรมาธิการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกหรือว่า ECOWAS ในกรุงอาบูจาของประเทศไนจีเรียครับพร้อมกับระบุว่าวัตถุประสงค์ของการเดินทางเยือนครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระดับภูมิภาคในสำคัญในแอฟริกาโดยทาง ECOWAS เนี่ยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2518นะครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศในแอฟริกาตะวันตกมีประเทศสมาชิกในภูมิภาคอย่างเช่นบูกินาฟาโซแกมเบียกานากินีไลบีเรียเซเนกัลและไนจีเรียครับในการนี้ทางฝ่ายไทยก็ได้แต่งตั้งนายธีรพัฒน์มงคลนาวินเอกอัครราชทูตไทยประจำไนจีเรียให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนถาวรประจำ ECOWAS เป็นคนแรกด้วยครับทางด้านของนางดำเตียงนะครับก็บอกว่า ECOWAS มีศักยภาพในการเป็นแกนกลางเพื่อดึงประเทศสมาชิกในภูมิภาคให้หันมาหารือร่วมกันรวมทั้งพร้อมที่จะทำงานร่วมกับอาเซียนและเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
1: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิจัยขออภัยค่ะส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดประชุมชี้แจงเป้าหมายงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมกับมุ่งยกระดับขีดความสามารถของประเทศและผลักดันทุกงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดผลลัพธ์และประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับทิศทางการสนับสนุนงบประมาณและเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือววน.ทั่วประเทศสามารถจัดทำคำของบประมาณได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาประเทศโดยภายในงานมีการปาฐกถานำเรื่องนโยบายและทิศทางววน.ของประเทศโดยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ทรงศรีวิไลประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกสว.เพื่อชี้ทิศทางการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศโดยในการประชุมยังมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการสนับสนุนงบประมาณทั้งในส่วนของทุนสนับสนุนงานมูลฐานหรือ Fundamental Fund และทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ Science and Technology Development Fund รวมทั้งยังเป็นเวทีชี้แจงสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในแผนววน.ทั้งกลไกการบริหารจัดการงบประมาณการติดตามและประเมินผลตลอดจนแนวทางผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อให้การลงทุนทุกบาททุกสตางค์ของประเทศสามารถสร้างผลลัพธ์และผลกระทบที่สำคัญต่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
0: คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับมาหารือสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่กลุ่มก่อความไม่สงบก่อเหตุหลายจุดรวมถึงมีกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นอ้างว่าถูกยิงจากทางเฮลิคอปเตอร์ของการตรวจการด้วยครับในเรื่องนี้นายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรได้แถลงภายหลังจากที่เชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาชี้แจงถึงเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยแถลงว่าในครั้งนี้เนี่ยมีเพียงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่ติดภารกิจโดยประเด็นที่สอบถามในการมาธิการมี3เรื่องหลักๆก็คือเหตุใดที่ข่าวกรองเนี่ยจึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เป็น100จุดภายใน3วันแล้วก็อีกหนึ่งคำถามคือประชาชนเข้าใจว่ามีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการและอีกประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายคือไม่ปรากฏการปะทะของหน่วยงานในพื้นที่กับผู้ก่อเหตุในสถานที่เกิดเหตุแม้แต่จุดเดียวขณะที่ผู้ก่อเหตุเมื่อนับรวมแต่ละจุดเป็นพันคนจึงมีการตั้งคำถามว่าผ่านจุดตรวจมาได้อย่างไรครับทางนี้กรรมาธิการก็มองว่าการทำงานของแต่ละหน่วยงานไม่มีการบูรณาการโดยต่างคนต่างทำงาน ส่วนเรื่องข่าวกรองยังใช้ไม่ได้จึงกำชับให้หน่วยงานกลับไปทบทวนพร้อมแนะนำให้ใช้วิธีการเจรจาเนื่องจากเหตุที่เกิดไม่ได้มีเพียงแค่การแบ่งแยกดินแดนแต่มีความซับซ้อนมากกว่านั้นหากเอาแต่ปะทะกันการก่อเหตุจะเกิดขึ้นไม่มีวันจบสิ้นครับส่วนข้อสงสัยกรณีวัยรุ่นถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการนั้นนะครับเบื้องต้นตำรวจภูธรภาค9ก็จะไปเก็บหลักฐานเป็นครั้งที่2พร้อมกับขอเวลาตรวจสอบหลักฐาน3วันอย่างไรก็ตามกรรมาธิการก็เตรียมลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเช่นกันครับทางด้านของนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะครับก็ได้กล่าวเสริมในประเด็นกระสุนที่พบในที่เกิดเหตุโดยบอกว่าจากข้อมูลของตำรวจที่ได้เก็บกระสุนที่รถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บ1นัดโดยหัวกระสุนใช้ได้กับปืน M16 และ HK ได้ทางนี้ก็ต้องรอการตรวจสอบรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับนี่คือการแถลงจากทางประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐนะครับของสภาผู้แทนราษฎรครับ
1: ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเชื่อว่าสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นได้นะคะถ้าหากประชาชนร่วมมือเป็นหูเป็นตาสกัดผู้ก่อเหตุพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่โรงเรียนปอเนาะดารุนอูลุมจังหวัดปัตตานีโดยพลโทประเสริฐกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้อยากให้สื่อมวลชนมาเห็นข้อมูลว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแม้จะมีเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาแต่ประชาชนก็ยังสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีมิตรภาพเป็นพหุวัฒนธรรมอย่างในพื้นที่อำเภอสุขมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเหมืองทองและสวนผลไม้ถือว่าเป็นเสน่ห์ของจังหวัดนราธิวาสซึ่งสื่อมวลชนต้องนำสิ่งที่เห็นด้วยตาตัวเองไปถ่ายทอดและสิ่งสำคัญที่สุดที่สันติสุขจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่สำหรับเจ้าหน้าที่นั้นมาเป็นเพียงผู้ช่วยหรือผู้สนับสนุนแต่สิ่งสำคัญท้องถิ่นต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันรวมทั้งอยากให้สื่อเสนอภาพในเชิงบวกของพื้นที่โดยเฉพาะนอกจากจังหวัดนราธิวาสยังมีจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีอย่างโรงเรียนปอน้อแห่งนี้ถือเป็นปอน้อสีขาวมีการบริหารจัดการผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุมจัดการเรียนการสอนจัดครูดูแลไม่ให้มีการแทรกซึมจากกลุ่มบุคคลคนภายนอก
2: แต่ว่าสำคัญที่สุดการสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยหรือสนับสนุนเท่านั้นดังนั้นการที่สำคัญพวกทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ทั้งนายอำเภอต่างต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับตัวนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่สุดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออยากให้ทางสื่อนะครับว่าได้นำเสนอภาพในเชิงบวกของพื้นที่นี้นะครับว่านอกจากนราธิวาสแล้วเนี่ยพื้นที่ยะลาหรือปัตตานีก็มีหลายแห่งยกอย่างเช่นที่ปอเนาะที่นี่นะครับปอเนาะที่นี่ถือว่าปอเนาะที่เป็นปอเนาะสีขาวนะครับว่าที่เขามีการบริหารจัดการแล้วก็ทางผู้บริหารของสถานศึกษาที่นี่เนี่ยก็มีการควบคุมนะมีการจัดเรียนการสอนจัดครูดูแลไม่ให้มีการแทรกซึมจากบุคคลภายนอกอันนี้คือสิ่งที่เราได้เข้ามาดูในวันนี้นะครับ
0: มาดูเรื่องของความคืบหน้าทุจริตการสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นกันหน่อยนะครับในเรื่องนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำว่า31สิงหาคมนี้จะมีการเพิกถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นเรื่องนี้น่าจะจบแน่นะครับโดยขณะนี้นะครับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดประชุมก็ใกล้ตอนนี้ครบทุกจังหวัดแล้วครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.นะครับคือคุณนิรัตน์เนี่ยได้พูดถึงความคืบหน้าในการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่คะแนนสอบไม่ถึงจำนวน 5,925 คนคือคุณนิรัตน์เนี่ยบอกว่าขณะนี้มีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือว่าที่เราเรียกกันย่อๆว่ากจังหวัดในแต่ละจังหวัดนะครับตอนนี้ประชุมกันเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้ว จึงอยู่ระหว่างเข้าสู่กระบวนการที่จะให้ทางอบจ.อบต.แล้วก็เทศบาลเพิกถอนการบรรจุซึ่งจากที่มอนิเตอร์อยู่ในขณะนี้ยังไม่พบปัญหาอะไรครับขณะเดียวกัน3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.นะครับก็ได้แจ้งมาว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วเพราะเมื่อเอกสารครบมีหลักฐานคะแนนทุกคนก็เข้าใจและทางกจังหวัดเองนั้นก็เห็นชอบตามคำสั่งฉะนั้นยืนยันว่าเรื่องนี้จะจบภายในวันที่31สิงหาคมนี้แน่นอนครับ
3: เมื่อมีเอกสารครบหลักฐานคะแนนอะไรเงี้ยทุกคนเข้าใจแล้วก็ต่อการของจังหวัดนั้นก็เห็นชอบตามนั้นครับ
4: ผู้ที่ถูกเพิกถอนนี่ยังไม่มีใครที่แบบว่าเดินดำเนินการฟ้องกลับ
3: ยังไม่มีครับคืออย่างนี้ครับเราต้องไม่เอาทุกเรื่องมาเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ต้องไม่เอาในทุกๆเรื่องมาให้หน่วยใดหน่วยหนึ่งทำต้องทำให้เสร็จให้หมดทุกเรื่องเดี๋ยวนี้คนนี้อะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันจำเป็นต้องแยกเรื่องวันนี้ที่กรมสทำเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารบัญชีบัญชีที่ยังไม่ถึงต้องถอยออกบัญชีที่เขาควรจะถึงด้วยตัวเองต้องมาอยู่ของเขาอย่างเงี้ยครับเรื่องคดีหรืออาญาการสอบสวนเนี่ยวันนี้มีปปช.มาช่วยเรามีตำรวจมาช่วยเราไอ้ที่ว่าทำไมสทไม่ทำต้องบอกว่ากฎหมายเนี่ยเห็นว่าเมื่อปปช.ก็เข้ามาควบคุมมาดูแลแล้วเนี่ยต้องเคารพแล้วก็ต้องฟังปปช.แล้วจะมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมแล้วต้องส่งเข้าไป
0: ส่วนเรื่องการเปิดทางให้ผู้ที่อยู่ในบัญชีลำดับต้นให้สามารถเลือกพื้นที่ได้หรือไม่นั้นเพราะว่าคือ 5,925 คนเนี่ยก็จะมีการเพิกถอนนะครับก็จะมีการขยับบัญชีรายชื่อขึ้นมาแล้วคนที่ได้ลำดับต้นจะสามารถเลือกพื้นที่บรรจุได้หรือไม่นั้นในเรื่องนี้คุณนิรัตน์นะครับบอกว่าในการประชุมก็ต้องรอการประชุมกกลางครั้งก่อนนะครับที่ได้พยายามที่จะไม่ให้กระทบกับผู้ที่บรรจุไปแล้วอย่างถูกต้องซึ่งสำหรับพื้นที่ที่ว่างอยู่อาจจะถูกใจใครหรือว่าไม่ถูกใจใครแต่ว่าที่ประชุมกกลางก็ให้บรรจุไปตามที่ว่างอย่างไรก็ตามหากมีข้อเสนอใหม่ก็จะเอาเข้าที่ประชุมกกลางในครั้งถัดไปแต่ในวันนี้ยืนยันว่าทุกคนต้องได้รับการบรรจุก่อนครับ
1: บริษัทจัดการกากอุตสาหกรรมรายใหญ่เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ตรวจสอบจริยธรรมและธรรมาภิบาลของส.ส.รายหนึ่งโดยตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะโดยตัวแทนฝ่ายกฎหมายบริษัท Better World Green จำกัดมหาชนหรือ BWG ยื่นหนังสือถึงนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของส.ส.รายหนึ่งของพรรคประชาชนโดยทาง BWG ระบุในคำร้องว่ามีพฤติกรรมที่อาจขัดต่อจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและหลักธรรมาภิบาลโดยมีความพยายามใช้ตำแหน่งในคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปแทรกแซงการทำงานของกรรมาธิการอีกคณะหนึ่งเพื่อพุ่งเป้าตรวจสอบในประเด็นสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดสระบุรีจึงขอให้รัฐสภาวางมาตรฐานกระบวนการตรวจสอบภาคเอกชนโดยเน้นย้ำว่าผู้ที่เข้ามาตรวจสอบจะต้องมีอำนาจหน้าที่ชัดเจนใช้ข้อมูลอย่างรอบด้านและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดข้อสงสัยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
5: หากไม่สามารถแยกออกระหว่างบทบาทการทำหน้าที่พรรคประชาชนได้ยึดหลักความเป็นธรรมนี้บริษัทยืนยันว่าพร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
1: โดยทางบริษัทยังยืนยันว่าเป้าหมายของการร้องขอครั้งนี้ไม่ได้ต้องการหยุดยั้งขัดขวางกระบวนการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเพราะบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐมาโดยตลอดแต่ต้องการสร้างบรรทัดฐานให้เกิดขึ้นในสังคมภายใต้หลักการที่ว่าผู้ตรวจสอบจะต้องถูกตรวจสอบได้เพื่อให้กระบวนการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมมีความโปร่งใสเป็นกลางและไม่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง
0: สลับไปดูเรื่องเบาๆกันบ้างนะครับปิดท้ายเบรกนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของจำปาดะครับจำปาดะเนี่ยเป็นผลไม้พื้นถิ่นของตำบลก่อยอจังหวัดสงขลานะครับซึ่งก็จะถูกนำมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นไอติมจำปาดะครับจะเป็นเมนูโอท็อปอัตลักษณ์ของสงขลาที่เสิร์ฟพร้อมความอร่อยเพื่อจะต้อนรับคณะรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางไปประชุมครม.สัญจรที่สงขลาในช่วงสัปดาห์หน้าครับ ไปดูกันที่วัดแหลมพ้อแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของตำบลเกาะยอจังหวัดสงขลานะครับที่นั่นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางไปเที่ยวชมความงดงามของพื้นที่ต่างก็ไปแวะชิมไอติมจำปาดะนะครับซึ่งเป็นเมนูที่นำผลไม้พื้นถิ่นอย่างจำปาดะเนี่ยมาต่อ

0: ยอดจนกลายเป็นของหวานรสชาติเป็นเอกลักษณ์ครับโดยเบื้องหลังเมนูนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะครับเมื่อนางนิตยาแกล้วทนงและก็สามีใช้เวลาที่ต้องอยู่กับบ้านเนี่ยคิดค้นเมนูใหม่ๆนะครับจนเกิดเป็นแนวคิดที่จะนำจำปาดะเนี่ยมาทำเป็นไอศกรีมนะครับที่มีรสชาติเฉพาะตัวไม่เหมือนใครจากวันนั้นไอเดียเล็กๆนะครับกลายเป็นเมนูสร้างรายได้แล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนที่เกาะยอรสชาติของไอศกรีมเนี่ยมีความหอมของจำปาดะหวานกำลังดีสามารถเลือกท็อปปิ้งได้หลากหลายนะครับทั้งลูกจากขนมปังข้าวเหนียวแล้วก็ตบท้ายด้วยถั่วลิสงครับรวมถึงการเสิร์ฟในลูกมะพร้าวพร้อมกับเนื้อมะพร้าวด้วยเพิ่มความหอมแล้วก็ความน่าสนใจให้กับเมนูนี้ยิ่งขึ้นครับและในโอกาสที่จังหวัดสงขลาเองก็เตรียมที่จะต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับไอติมจำปาดะนี้ก็จะถูกนำเสนอในฐานะหนึ่งในเมนูที่เสิร์ฟพร้อมความอร่อยให้กับผู้ที่มาร่วมประชุมเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์สินค้าโอท็อปของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับผู้ประกอบการไอศกรีมจำปาดะเกาะยอนี้นะครับก็บอกว่ามีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่ไอติมจำปาดะนี้ได้รับเลือกในครั้งนี้พร้อมกับเชิญชวนชาวสงขลาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมการประชุมครม.สัญจรด้วยความภาคภูมิใจในผลผลิตและก็อัตลักษณ์ของท้องถิ่นครับ
1: ก่อนจะพักกันขอพาไปเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะจะพาไปที่หัวหินหัวหินนี่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลแล้วก็แสงแดดนะคะแต่ว่ายังเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยรอยยิ้มแล้วก็รสชาติอาหารที่ไม่มีใครเหมือนโดยปลายสัปดาห์นี้นะคะ 28-30 สิงหาคมอยากจะเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปเช็คอินงานเทศกาลอาหารหัวหินณหาดหัวดอนค่ะงานนี้เขาจัดเต็มนะคะทั้งเมนูอร่อยจากเชฟโรงแรม5ดาวไปจนถึงสตรีทฟู้ดเจ้าดังและก็ตบท้ายด้วยการโชว์แกะสลักน้ำแข็งบอลลูนแฟนซีแล้วก็บรรยากาศสุดชิลระดับอินเตอร์เลยไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: หากพูดถึงเมืองท่องเที่ยวตากอากาศยอดฮิตระดับตำนานไม่เคยคลายความนิยมชื่อของหัวหินยังคงอยู่ในใจของใครหลายคนเสมอโดยเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแห่งซีแซนซันสมายและเซฟตี้ซึ่งพร้อมตอบโจทย์การพักผ่อนในทุกรูปแบบและในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้หัวหินพร้อมแล้วที่จะกลับมาสร้างความประทับใจครั้งใหญ่อีกครั้งกับเทศกาลอาหารหัวหินที่หาดหัวดอนซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2สานต่อความสำเร็จจากปีแรกที่เคยต้อนรับนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนต่อวัน
3: หาดหัวดอนนั้นจะจัดงานเทศกาลอาหารหัวหินนะในวันที่28 29 30สิงหาคมนี้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ปีนี้จะเป็นปีที่พิเศษนะครับมากกว่าทุกปีร่วมกันถึง46ล้านนะครับซึ่งเป็นร้านจากโรงแรม5ดาวแล้วก็สถานประกอบการที่ใหญ่ๆนะครับแล้วส่วนที่เป็นของพื้นถิ่นนั้นก็มีอยู่ประมาณ120กว่าล้านนะครับ
2: ความพิเศษของงานปีนี้ไม่เพียงแต่จัดเต็มร้านอาหารชื่อดังกว่า160ร้านค้าแต่บนเวทีใหญ่อย่างแน่นไปด้วยไฮไลท์ความบันเทิงและการแข่งขันทำอาหารสุดเข้มข้นทั้งเมนูส้มตำประกอบลีลาการทำอาหารจากเส้นพาสต้าตลอดจนการโชว์แกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปหัวรถจักรคุณปู่หัวหินผสมผสานกับการแสดงโขนรวมถึงการแสดงแสงสีเสียงน้ำพุประกอบดนตรีและบอลลูนแฟนซีรูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพื่อรองรับคลื่นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานทางผู้จัดและภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อมในทุกมิติอย่างรอบคอบ
3: เราก็ดูเรื่องของการจัดการงานบนเวทีใช่ไหมแล้วส่วนที่ประกอบก็คือเรื่องของที่จอดรถนะครับแล้วก็เรื่องของรถที่จะมาช่วยวิ่งรับส่งนะครับเรื่องของห้องน้ำเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของความปลอดภัยนะครับเราได้บูรณาการร่วมกันเพราะฉะนั้นก็สิ่งต่างๆเนี่ยเรามีประสบการณ์มาโดยต่อเนื่องตลอดแล้วทำงานเป็นภาคีเครือข่ายก็ทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าครับว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีครับ
2: หัวหินไม่ได้เป็นเพียงหมุดหมายของนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นเดสติเนชันที่ครองใจชาวต่างชาติทั่วโลกทั้งกลุ่มสแกนดิเนเวียยุโรปอเมริกาจีนไต้หวันและมาเลเซียจากเมืองตากอากาศประวัติศาสตร์ที่เคยต้อนรับเจ้านายชั้นสูงปัจจุบันหัวหินยกระดับสู่เมืองแห่งการพักผ่อนและการทำงานของคนรุ่นใหม่ด้วยความพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกการเดินทางสถานพยาบาลมาตรฐานสนามกอล์ฟระดับโลกตลอดจนบรรยากาศที่เอื้อต่อการเป็นห้องทำงานของโลกที่ไม่ว่าใครก็อยากมาใช้ชีวิต
3: เชิญชวนทุกท่านนะครับยังมีเวลานะครับช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้28 29 30สิงหาคมอยากให้ท่านมาเที่ยวหินจริงๆครับมาดูว่า

0: ัวหินนั้นน่าอยู่น่าเที่ยวนะครับน่ามาใช้ชีวิตมากแค่ไหนครับเชิญชวนทุกท่านครับ
1: สุดสัปดาห์นี้หากคุณกำลังมองหาทริปพักผ่อนที่คุ้มค่าเต็มอิ่มทั้งรสชาติอาหารความบันเทิงและความงดงามของธรรมชาติปักหมุดและพาร่างกายมาชาร์จแบตกันได้ที่งานเทศกาลอาหารหัวหินหาดหัวดอน 28-30 สิงหาคมนี้แล้วคุณจะรู้ว่าหัวหินน่าอยู่และน่าเที่ยวมากแค่ไหน NBT ภาคกลางรายงาน
2: สุดสัปดาห์นี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีแผนการท่องเที่ยวไหนก็วันนี้เลิกงานแล้วขับรถไปหัวหินเลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:42 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับกองทัพเรือได้จัดพิธีซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราชลมารคครั้งที่3ในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็มีประชาชนจับจองพื้นที่นั่งริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อชื่นชมความงามของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีทั้ง52ลำครับกองทัพเรือจัดการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่3ขบวนพายุหายาตราทางชลมารคนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมารอชมความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตั้งแต่สะพานพระราม8ไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยนักท่องเที่ยวที่มารอติดตามการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีก็บอกนะครับว่าตื่นเต้นและก็ตื้นตันใจที่ได้ชมความงดงามของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีแม้ว่าจะเป็นการซ้อมย่อยก็ตามแต่ก็งดงามและสมพระเกียรติครับ
1: ตื่นตันใจค่ะเพราะว่าเป็นประสงค์ในกรที่อยู่ต่างจังหวัดเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นพิธีการจริงเราก็จะชมผ่านทีวีต่อให้วันนี้เป็นวันซ้อมเราก็รู้สึกตื่นตันใจแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาชมตรงที่พระองค์ท่านจะเสด็จก็ยิ่งสร้างความปลื้มใจให้เราแล้ว
2: เป็นครั้งแรก
1: ค่ะที่ได้มาแล้วจังหวะมาได้ชมพอดีถือว่าเป็นบุญของเราค่ะที่ได้มีโอกาสได้มาชม
0: สำหรับการฝึกซ้อมแต่ละครั้งนะครับถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมความพร้อมทางด้านกำลังพลการจัดรูปขบวนและการควบคุมเรือพระราชพิธีเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติโดยครั้งนี้กองทัพเรือจัดกำลังพลประจำเรือพระราชพิธีรวม 2,200 นายประกอบด้วยเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำจัดรูปขบวนเป็น5ริ้ว3สายมีความยาวตลอดขบวนประมาณ 1,280 เมตรและกว้างประมาณ90เมตรซึ่งการฝึกซ้อมย่อยจะมีทั้งหมด10ครั้งนะครับระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม2569เพื่อให้กำลังพลและฝีภายมีความพร้อมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างพร้อมเพรียงขณะที่การซ้อมใหญ่ก็จะกำหนดไว้2ครั้งนะครับจะมีขึ้นในวันที่21และ28ตุลาคม2569ก่อนเข้าสู่พระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายน2500

0: 69ครับ
1: สำนักนายกรัฐมนตรีรับมอบยานพาหนะพร้อมบุคลากรจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเพื่อร่วมภารกิจจิตอาสาสนับสนุนเตรียมงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนางชื่นชีวันลิมธีรกุลรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรับมอบรถยนต์โตโยต้าจำนวน9คันพร้อมพนักงานขับรถจากนายสุรภูมิอุดมวงศ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเพื่อสนับสนุนการเดินทางของจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเตรียมการและจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2570เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นและสมพระเกียรติตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
0: หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีบรรยายพิเศษในเรื่องจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดขอให้รำลึกในความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีซึ่งก็บรรยายให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่โรงเรียนกันสูตรศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดขอให้รำลึกในความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนกันสูตรศึกษาลัยการบรรยายพิเศษในครั้งนี้หม่อมหลวงปนัดดาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นคนดีมีวินัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติการยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างสร้างสรรค์หม่อมหลวงปนัดดายังได้อธิบายถึงกระบวนการน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและการทำงานอย่างยั่งยืนและอธิบายความหมายของคำว่าสืบสานรักษาและต่อยอดซึ่งเป็นพระปฐมบรมราชองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลปัจจุบันพระราชทานไว้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562โดยหม่อมหลวงปนัดดาบอกว่าหมายถึงการสืบต่อปกป้องและพัฒนาโครงการหรือแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสำหรับการบรรยายก็มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำนักเรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมนำแนวพระราชดำริรวมถึงหลักปรัชญาต่างๆมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นเวที NDCFL Symposium 2026ชูไทยวิสตอมเป็นทุนวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานเสวนาวิชาการแถลงผลการศึกษาของหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือวปอบอรุ่นที่3ภายใต้หัวข้อไทส์ from Thai Wisdom to Thai Vision โดยมีพลโทอัคคเดชประทีปอุษานนท์ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันป้องกันประเทศเป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานทางวิชาการNDCFL Symposium 2026ซึ่งมุ่งเน้นการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญในการนำไทยวิสตอมหรือภูมิปัญญาไทยออกสู่สายตาชาวโลกเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านนโยบาย 5C ได้แก่การสร้างคนการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการทูตวัฒนธรรมและการยกระดับระบบบริหารวัฒนธรรมยุคใหม่ นอกจากนี้ยังได้ชูแนวคิด Route to Rich เปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์เป็นรายได้จริงทั้งอาหารแฟชั่นภาพยนตร์ดนตรีและแหล่งท่องเที่ยวโดยเห็นว่าการรักษาวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องของการหยุดอยู่กับอดีตแต่ต้องนำรากฐานมาสร้างงานสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้คนไทยได้อย่างจับต้องได้สำหรับการเสวนาการขับเคลื่อนประเทศจากไทยวิสดอมสู่ไทยวิชั่นในครั้งนี้ถูกร้อยเรียงผ่านกรอบแนวคิดไทส์ภายใต้หัวใจสำคัญคือ5พลังเพื่ออนาคตเดียวกันโดยแบ่งการเสวนาออกเป็น5มิติได้แก่เทคโนโลยี Human Capital Capability Adaptive Economy and Resource Security Integrated Infrastructure and Intelligent State และ Security Stabilityand national resilience โดยในวงเสวนายังเห็นว่าการนำไทยวิสดอมและไทยคัลเจอร์ก้าวไปสู่ภาพของประเทศไทยที่อยากเห็นในอนาคตนั้นไม่ควรเป็นสิ่งที่รอให้เกิดขึ้นแต่เป็นอนาคตที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันคิดร่วมกันออกแบบและร่วมกันสร้าง
0: กรมการศาสนาถวายทุนการศึกษา400ทุนแด่พระภิกษุและสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้นะครับเพื่อเป็นการต่อยอดการศึกษาพระปริยัติธรรมสร้างศาสนทายาทที่มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งเพื่อจะนำหลักธรรมนี้ไปเผยแผ่แก่ประชาชนและร่วมทำรงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงอยู่คู่สังคมไทยครับที่พระมหาเจดีย์มหารัชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีถวายทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยมีสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค5เจ้าอาวาสวัดปากน้ำและแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ขณะที่นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรผู้เข้ารับทุนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงครับซึ่งอธิบดีกรมการศาสนาก็บอกนะครับว่าการถวายทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ตั้งแต่ปริญญาธรรม3ประโยคถึงปริญญาธรรม8ประโยคในสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีส่วนกลางจำนวน400ทุนให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอย่างต่อเนื่องมีความแตกฉานในหลักพระธรรมวินัยก่อนที่จะนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการเผยแผ่หลักธรรมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพต่อไปครับ
2: คิดว่าโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่จะช่วยนะฮะในการเพิ่มเติมเพิ่มพูนความรู้ครับแก่พระสงฆ์แล้วก็สามเณรที่ได้รับทุนนะครับซึ่งก็จะเป็นพระสงฆ์ที่ได้สอบไล่ผ่านแม่ครองบาลีสนามหลวงเนี่ยครับตั้งแต่ประเด็น3ถึงประเด็น8ครับก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งในการที่จะสืบสานพุทธศาสนาต่อไปแล้วก็สืบสานศาสนญาติครับแล้วก็ในส่วนของการเผยแผ่ศาสนาต่อไปในอนาคตครับ
1: เทศบาลตำบลวิชิตเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุได้ร่วมแสดงความสามารถและถ่ายทอดภูมิปัญญาค่ะภายใต้งานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่น5มุ่งสร้างเวทีให้คนต่างวัยได้เรียนรู้และใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ค่ะนายศิวัฒน์ระวังกุลในอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการถนนเด็กเดินภายใต้งานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่น5โดยมีนายกรีธาโชติวิทย์พิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตพร้อมผู้บริหารเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักภายในงานจัดกิจกรรมหลากหลายทั้งการออกร้านจำหน่ายอาหารการส่งเสริมอาชีพและทักษะสำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรมศิลปะดนตรีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรำวงเวียนครกการแสดงจากผู้สูงอายุและการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินเยาวชนน้องลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นโดยนายกเทศมนตรีตำบลวิชิตกล่าวว่าโครงการนี้ต้องการเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและความคิด ร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนต่างวัยเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยงานนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มุ่งหวังสร้างเวทีให้คนต่างวัยได้เรียนรู้และใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์โดยคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถไปร่วมงานได้นะคะที่บริเวณเวทีกลางสวนศรีภูวนาถตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยงานจะจัดถึงวันที่29สิงหาคมนี้ค่ะ
0: จากฝีมือของคนในชุมชนนะครับสู่ผลงานที่ได้รับการยอมรับจากภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาสู่โอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้นี่คือเรื่องราวของกลุ่มเปลยวนบ้านแม่พระประจักษ์นะครับหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อว่าเรือนแก้วเปลยวนครับซึ่งถือว่าเป็นงานหัตถกรรมที่ไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของคนทําแต่ว่ายังสะท้อนพลังของภูมิปัญญาที่กําลังถูกต่อยอดให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนเมื่อฝีมือไม่ได้หยุดอยู่แค่ผลงานแต่ว่ากําลังสร้างคุณค่าและก็พาอนาคตให้เดินต่อจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานครับ

0: ปยวน1หลังนะคะใช้เวลาในการทำนะคะเราถักทอด้วยความปราณีตนะคะกว่าจะเสร็จ1หลังการทำถักสารของเรานะคะซึ่งเราใส่ใจใส่ลวดลายของเราลงในเปยวนแต่ละชิ้นนะคะใส่ความเป็นภูมิปัญญาของชุมชนบ้านแม่พระประจักษ์ค่ะ
1: ความพริ้วไหวที่เป็นเอกลักษณ์ของเปลยวนถูกนำมาต่อยอดด้วยแนวคิดที่ทันยุคทันสมัยจากงานฝีมือที่มีเสน่ห์ของวันวานกลายมาเป็นงานออกแบบที่เข้ากับวิถีชีวิตในวันนี้และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไม่ได้หยุดอยู่ที่เปลยวนแต่ถูกต่อยอดออกมาเป็นอีกหลากหลายชิ้นงานซึ่งทุกชิ้นงานนั้นอย่างเดิมนั้นตอบโจทย์คนยุคใหม่
0: เปยวนเป็นหัตถกรรมของคนไทยเชื้อสายยวนสืบทอดกันมาเกินกว่า100ปีมันเป็นงานที่ปราณีตของคนยวนนะคะซึ่งเราถักทอจากเส้นใยได้ธรรมชาติแล้วก็ได้โพลีนะคะซึ่งเอามาผสมผสานกันนะคะโดยความชำนาญของคนรุ่นสู่รุ่นต่อมานะคะก็คือรุ่นยายนะคะก็จะทำจากผักตบชวาพอมารุ่นแม่นะคะแม่เห็นว่าได้ที่ผูกหูแจวเรือนะคะมันมีความทนทานนะคะแม่ก็จึงคิดเอาวัสดุตัวนั้นมาเปลี่ยนนะคะเป็นเปลยมาทําเปยวนนะคะพอมารุ่นเราเห็นว่าแม่ทํางานด้วยใจรักแม่ทํางานตัวนี้แล้วมีความสุขนะคะเราก็จึงหยิบงานเปลยวนนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มารวมตัวกับคนในชุมชนนะคะมาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทําเปยวนของเรานะคะรุ่นสู่รุ่นนะคะให้กับคนในชุมชนให้กับคนที่สนใจอยากเรียนรู้นะคะอยากถักทอเปยวนของเรานะคะเราก็สอนนะคะ
1: เพราะงานหัตถกรรมไม่ใช่เพียงแค่การรักษาของเดิมแต่ต้องรู้จักต่อยอดรักษารากฐานแต่เปิดรับความคิดเห็นใหม่นี่จึงเป็นการทำให้งานภูมิปัญญาไม่อยู่เพียงในความทรงจำแต่ยังอยู่ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น
0: กลุ่มเปลยวนของเราก็ได้เป็นโอท็อปนวัตวิถีนะคะโอท็อปนวัตวิถีของดีของสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็เป็นหัตถกรรมภูมิปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมือของพวกเรานะคะก็คือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็คือสืบทอดภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่นแล้วก็เราก็มีหลากหลายนะคะจากอาจารย์พัฒนาเราเป็นหลายรูปแบบแล้วนะคะเราไม่หยุดตรงแค่นี้นะคะเราก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เราก็พัฒนาไปเราจะเอาเส้นได้ไปย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะตอนนี้ที่เรากำลังทำงานอยู่นะคะเป็นสีธรรมชาติเพื่อคนที่รักธรรมชาติจะได้นอนในชิ้นงานของเรานะนะคะจากที่เราทำเป็นสีธรรมชาติแล้วนะคะเราก็จะทำให้เป็นกลิ่นอโรมานะคะพอนอนแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายด้วยเปยวนของเรานะคะแต่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในตรงที่อาจารย์กำลังพัฒนากลุ่มเปยวนของเราอยู่นะคะก็คือเราก็ฝากฝังภูมิปัญญาของเราที่พวกเราตั้งใจทำด้วยใจของพวกเรานะคะสารใยรักนะคะจากใจเราสู่ชุมชนนะคะสู่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเห็นผลงานของเรานะคะเชิญชวนนะคะผลงานของเรามีหลากหลายนะคะ
1: พลังซอฟต์พาวเวอร์เริ่มต้นด้วยฝีมือของคนในชุมชนกลุ่มเปลยวนบ้านแม่พระประจักษ์จึงไม่ใช่เพียงกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมแต่คือคนที่กำลังรักษาภูมิปัญญาด้วยการพัฒนาสร้างรายได้ด้วยฝีมือและสร้างอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์เพราะสิ่งที่ถักทออยู่ตรงหน้าไม่ใช่เพียงแค่ผืนงานแต่คือเรื่องราวของคนคืออาชีพคือภูมิปัญญาและคือคุณค่าที่กำลังถูกส่งต่อจากสองมือในวันนี้สู่อนาคตของชุมชนในวันข้างหน้าNBT ภาคกลางรายงาน
2: ส่วนเรื่องสภาพอากาศนะคะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ยาวไปจนถึงวันที่2กันยายนเตรียมรับมือเลยค่ะฝนตกหนักระลอกใหม่ซึ่งพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจะเปลี่ยนจุดเสี่ยงไปในแต่ละวันนะคะเดี๋ยวไปเกาะติดกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ